0: ปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ห่างบทสรุปตีราคาเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสร้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคในนั้นจะยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการโยโทและการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งและในสังคมนอกจากนั้นกองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางภาคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่11ทับคลสพลงวันที่7พฤษภาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการซี้นำของคณะภาคตเวกงานแห่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาโยโทด้านทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้สหายทองดุลศรีสุริตมีคำเห็นว่าเมื่อทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของพรรคเฮาในหลายสิบปีผ่านมาพวกเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำพรรคพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นและเบื่อตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแมนภารกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคยุคใหม
1: ่พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างแน่แน่นว่าการพัฒนาแมนความจำเป็นแถวหน้าหรือว่าความจำเป็นระดับหนึ่งและเป็นนาทีประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเหนี่ยวห้องตรงการนำทิพย์ด่วนของป่าโซนเฮาการนำพาพัฒนาของพรรคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ควบร่วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของป่าโซนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยุ่งกำลังการผลิตให้ขยายตัวโดยมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยรับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องให้ไทยประเทศชาตินับมือนับก้าวหนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัย
0: สหายทองรุ่นศรีสุเรศมีคำเห็นเติมว่าภาคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำใช้ทาแห่งด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนคุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งหับประกันบ่ให้บกแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความหนักแน่นทางด้านทัดแทกการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบิกสู่ส่วนสูงในการพัฒนาอันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั่นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดซุ่มที่จะแจ้งถ้าความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นสหายได้ขาธิการใหญ่ได้เน้นนักให้บรรดาสหายคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบการเมืองสุ่มสติปัญญาค้นคว้าคิดนำตึกตองและประกอบคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มกระทัดหัดต่อเนื้อในต่างๆให้มีความลึกซึ้งนักแน่นเป็นสติปัญญารวมหมู่ของศูนย์กลางภาคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำให้เกการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นจริงเหตุให้คาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคบางออกบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพันธมิตรเอือรบเร่งขับเคลื่อนแผนงานการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบเงินโยงหรือทีขับเพื่อยกระดับการค้าและการลงทุนสีเขียวอย่างเงินโยงเป้าหมายสำคัญแม้นการสร้างความเข้มแข็งให้ตรงสู่การผลิตซึ่งจะส่งผลกระทบโดยกงต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรและสูงยู่เศรษฐกิจลาวสู่สากลตามการรายงานของข่าวสารประเทศลาวบาดเก้าสำคัญดังกล่าว ได้ถูกต้องในกองประชุมคณะซีนำระดับสูงครั้งที่2ประจำปี2026ของแผนงานการหมือเพื่อเพิ่มทวีการค่าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบยืนยงหรือทีขับที่จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านมาร์คกาลาเกอร์เอกอัครทูตสหภาพยุโรปท่านนางเบเนดิกเดซัมเอกอัครทูตฝรั่งและท่านฮันอูริกสุดเบกเอกอัครทูตเยอรมันประจำลาวโดยได้ยกให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลายด้านความภาคภูมิใจอันพ้นเด่นแม้นการสูบยู่ต้องสู้มุ้นคากาเฟและซาอยู่ภาคเหนือให้กลายเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลควบคู่ไปกับความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ในการปรับปรุงระบบค้ำประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และการสุกยู่อุทยานแห่งชาติหินน้ำโนเข้าเป็นมรดกโลกนอกจากนั้นยังมอบทุนการศึกษาด้านป่าไม้ให้นักศึกษาถึง100ท่านและการเริ่มฟื้นฟูเส้นทางเลขที่2เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมออกสู่ตลาดภาคพื้นในขณะเดียวกันกองประชุมยังได้ทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานตัวจริงของเวียดนามกินครับและโครงการปรูฟิปโดยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางนโยบายที่หัดกลุ่มขึ้นข่าวดีสำหรับอนาคตด้านสิ่งแวดล้อมคือปัจจุบันลาวได้เปิดฉากการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับสหภาพยุโรปเพื่อสร้างตั้งคู่หัวมือด้านป่าไม้แบบหอบด้านซึ่งจะกลายเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองป่าไม้แบบเนินยงแก้ไขปัญหาการทำลายป่าและสร้างวิกฤตงานทำใหม่ให้สุมสนท้องถิ่นทุกทิศทางการดำเนินงานของแผนงานใหญ่อย่างทีขับล้วนแล้วแต่แนใสการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตกสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศส่งเสริมโภชนาการและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยเพื่อรับประกันว่าชาวเกษตรกรขนาดน้อยและประชาชนบรรดาเผ่าจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาแบบสีเขียวและเงินยงอย่างแท้จริง
2: 5ปีผ่านมานับแต่2006หา2030แขนงการโยธาธิการและคนทรงจะขยายระบบน้ำประปาและสุขภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและคนทรงทั่วประเทศปี2005-2006และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2006-2030จัดขึ้นเมืองบรมนีทานลิตาขัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าแขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่ก่อสร้างและขยายระบบน้ำประปาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเทศบาลแขวงและเมืองได้สมใจน้ำประปาที่มีการคุ้มครองอย่างปลอดภัย90ส่วนห้อยขยายโครงรางพื้นฐานด้านสุขภิบาลระบบบำบัดน้ำเปื้อนในตัวเมืองให้ได้50ส่วนห้อยยกสูงประสิทธิภาพเวียกงานคุ้มครองและให้บริการน้ำประปาสุขภิบาลด้วยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรม
3: การขยายระบบน้ำประปาและสุขภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในนี้จะได้สูงใช้ก่อสร้างและขยายระบบน้ำประปาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่เทศบาลแขวงเมืองกว่า 90% ได้นำใช้น้ำประปาที่มีการคุ้มครองและปลอดภัยขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภิบาลระบบบำบัดน้ำเปื้อนในตัวเมืองให้ได้ 50% ยกสูงประสิทธิภาพเวียกงานคุ้มครองและการให้บริการน้ำประปาสุขภิบาลโดยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมให้ได้อย่างน้อย5ฉบับยกสูงประสิทธิภาพเวียกงานคุ้มครองและการให้บริการสุขภิบาลโดยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมให้ได้อย่างน้อย4ฉบับ
2: ท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กับการขยายระบบน้ำประปาและสุขภิบาลในขอบเขตของประเทศแล้วแขนงการโยธาธิการและขนส่งจะก่อสร้างแล้วป้องกันตะฟังเจือนตามแม่น้ำคองน้ำเหืองน้ำสาขาและน้ำอื่นๆเพื่อปกปักรักษาตะฟังซ้ายแดนระหว่างประเทศและป้องกันภัยน้ำท่วมบรรดาตัวเมืองตื่มอีก
0: วันที่18พฤษภาคมนี้ฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางได้จัดกองประชุมพบปะโอ้ลมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟตกไฟมอดโดยการเป็นประธานของท่าน คำพูนสุขอรุณห้องผมในการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ามีหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางพร้อมด้วยคณะสาขานครหลวงเวียงจันทน์152คณะแผนกเทคนิคคุ้มครองระบบไฟฟ้าคณะโครงการเทคนิควางแผนระบบไฟฟ้าสาขานครหลวงเวียงจันทน์12คณะโครงการแผนการธุรกิจสาขานครหลวงเวียงจันทน์12และคณะโครงการไฟฟ้า4เมืองที่ขึ้นกับสาขา1เข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปตีราคาคืนเวียกงานการสนองไฟฟ้าในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขถูกเขตที่มีปัญหาไฟดับไฟมอดโดยแน่ใจการวางแผนปรับปรุงโครงสร้างเทคนิคและการจัดตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการตัวจริงในตอนท้ายของกองประชุมท่านประธานยังได้โอลมชี้นำบรรดาหน้าเวียกที่สำคัญดังนี้เวียกงานเทคนิคและการปรับปรุงตะข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องมอบให้ภาคส่วนเทคนิคเร่งกวดกาและแก้ไขจุดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะแม้นการป้องกันนำเข้าอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาสายไฟที่เก่าแก่หรือสุดโทรมการหันเป็นทันสมัยซี่นำให้กวดการะบบ LBS ที่ติดตั้งแล้วถ้าจุดใดบ่สามารถสั่งการทางไกลได้แม้นให้เร่งปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถคุ้มครองระบบผ่านศูนย์ SCADAได้อย่างมีประสิทธิภาพการนำใช้วัสดุสำหรับสายไฟประเภทสายพันที่ยังข้างสางเหม็นมอบให้จัดสรรไปนำใช้ในเขตนอกเมืองที่มีตู้โหลดบ่สูงเพื่อลดพลปัญหาเทคนิคในเขตตัวเมืองเวียกงานบริหารจัดการและบุคลากรการปรับปรุงกงจักรให้มีการแยกหน่วยงานให้ชัดเจนเส้นหน่วยงานสายด่วนและหน่วยงานส่งแปลงไฟทางเพื่อให้การเฮ็ดเวียกมีความคล่องตัวและบ่ซ้ำซ้อนการพัฒนาบุคลากรมอบให้มีการจัดฝึกอบรมหรือฝึกอบรมพนักงานหุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในการนำใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและระบบใหม่ๆเช่นระบบโซลาร์เซลล์เวียกงานธุรกิจและการบริการลูกค้าการแจ้งไฟหมดต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการแจ้งให้ลูกค้ารายใหญ่เช่นโฮงแฮมทราบดวงหน้าอย่างน้อย2วันก่อนจะมีการมอดไฟเพื่อส่งแปลงการปรับปรุงการสื่อสารให้ปรับปรุงระบบสายด่วน1199และเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์โดยกลุ่มของแต่ละเขตเมืองเพื่อให้สามารถรับรู้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันการเวียกงานแผนการและงบประมาณให้เร่งดำเนินโครงการปรับปรุงตะข่ายต่างๆให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้โดยเฉพาะเวียกงานเร่งด่วนที่จะต้องให้สำเร็จในเดือนมิถุนายนนี้การคุ้มครองอุปกรณ์ให้กวดกาคืนแผนการจัดซื้อหม้อนับไฟโดยให้บริมสิทธิ์ประเภทที่ขาดแคลนและจำเป็นแท้ๆเพื่อบ่ให้กระทบต่อรายรับของสาขากองประชุมได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนเพิ่มทวีความรับผิดชอบหันเป็นทันสมัยและรับประกันการบริการไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพห้อยส่วนห้อยเพื่อรับใช้สังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจกองประชุมส่งเสริมการลงทุนด้านอุปกรณ์และการผลิตของแขวงฮูนานเมืองห่วยหัวสู่อาเซียนปี2026จัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมดอนจันทร์พัทเลศนครหลวงเวียงจันทน์มีทานศิลปกรภูมาไซซีหัวหน้าโครงการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านสีเฟืองกลางห้องหัวหน้าแผนกการค้าแขวงฮูนานท่านวันฟู่ห้องเลขาธิการองค์การปกครองเมืองห่วยหัวคณะผู้แทนเศรษฐกิจและการค้าแขวงฮูนานห่วยหัวพร้อมกับผู้ต่างหน้าจากองค์การการค้าแขวงฮูนานวิสาหกิจจีนและลาวเข้าร่วมท่านสีเฟืองกลางห้องหัวหน้าแผนกการค้าแขวงฮูนานกล่าวมีคำเห็นว่าฮูนานในฐานะเป็นแขวงที่สำคัญสำหรับการผลิตอุปกรณ์มีความสามารถที่เข้มแข็งในด้านพลังงานใหม่เครื่องจักรก่อสร้างและสารเคมีที่ดีห่วยหัวในฐานะที่เป็นเมืองสำคัญของเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ทางบกทะเลตะวันตกมีท่าเรือสากลของตนกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญเสื่อมต่อภาคกลางของจีนและอาเซียนหวังว่ากองประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างฮูนานและลาวส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีฮูนานที่มีคุณภาพสูงให้กับลาวและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ท่านศิลปากรภูมาไซซีหัวหน้าห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้ยกให้เห็นสภาพการลงทุนของจีนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีทั้งหมด 2,580 หัวหน่วยในนี้พ้นเด่นกว่าหมู่แมงคะแนงอุตสาหกรรมการค้าการบริการและโครงการที่พ้นเด่นแม่นเขตเศรษฐกิจรวมเศรษฐาซึ่งเป็นการลงทุนรวมภาคธุรกิจจีน 75% และนครหลวงเวียงจันทน์ 25%ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่แมนนักธุรกิจจากแขวงหูนาน
4: ทั่วประเทศนี้การลงทุนของสปจีนนี่มี 3,406 หน่วยธุรกิจถือว่าข้าพเจ้าเป็นอันดับและเป็นอันดับที่หนึ่งเฉพาะอยู่ในครัวเรือนการนี้มีทั้งหมด 2,580 หน่วยถือว่าในครัวเรือนการรวมก็หมดแล้วในนั้นครับคะแนนการที่พ้นเด่นเป็นคะแนนอุตสาหกรรมการค้าการบริการและโครงการที่พ้นเด่นก็คือเขตเศรษฐกิจกลมรวมเศรษฐาซึ่งว่าเป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาคธุรกิจกิน 75% และนครหลวงอีกอย่าง 25% นอกนั้นก็ยังมีบรรดาโครงการใหญ่ๆหลายโครงการที่มีความคืบหน้าฉะนั้นสรุปแล้วการลงทุนของสปจีนอยู่นครหลวงอีกอย่างถือว่าเป็นอันดับหนึ่งและในนั้นอันพ้นเด่นเป็นการลงทุนจากการธุรกิจแข่งขันหลายๆโครงการ
0: ผู้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังผลสำเร็จการพัฒนาท่าเรือท่าบกท่าเรือสากลห้วยหัวได้สร้างทรงทางการขนส่งสากลที่สำคัญ7แห่งโดยมีการดำเนินงานรถไฟขนส่งสินค้าสากลเป็นประจำระหว่างจีนและลาวจีนและเวียดนามในปี2025คาดว่าจะดำเนินงานรถไฟขนส่งสินค้าอาเซียน1,220 คันให้บริการขนส่งไปยังท่าเรือและสถานี216แห่งใน69ประเทศและภาคพื้นทั่วโลกโดยนำใช้รูปแบบการแจ้งภาษีที่มีประสิทธิภาพของ4ด่านภาษีเป็นหนึ่งเดียวและการสนับสนุนนโยบายการคืนภาษีท่าเรือออกเดินทางสินค้าสามารถขนส่งจากห้วยหัวไปเวียงจันทน์ลาวในเวลาประมาณ3มื้อลดพลค่าใช้จ่ายในการขนส่งลง50ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเก่าให้การรับประกันที่นักแน่นสำหรับการทำมือข้ามสายเดนในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์และเวียกงานอื่น
2: ๆกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องลงกวดกาสภาพป่าตายอยู่สายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำและเมืองพลหงในอาทิตย์ผ่านมานี้ซึ่งผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บเอาตัวอย่างนำไปวิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตใกล้เคียงสังเกตเห็นว่าเรียบสายน้ำแจ้งเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่นและทรงกลิ่นเหม็นให้แห้งในโอกาสนี้ทานเตียงคำแสงสุริจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าสาเหตุป่าตายลอยฟูตามสายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำและเมืองพลหงต้นต่อเกิดจากโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเหวยซิงปล่อยน้ำเปื้อนขี้หมูออกจากอ่างผักน้ำสุดท้ายโดยบ่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกหนักเหตุให้น้ำฝนโหมใส่น้ำขี้หมูเก่าล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำป่องใส่สายน้ำแจ้งโดยกง
5: เมืองเวียงคำมูลาได้รับการรายงานจากอำนาจการปกครองบ้านที่อยู่รองน้ำแจ้งนั้นว่ามีปลาตายอยู่ตามลำน้ำแจ้งซึ่งเป็นตายอยู่ในขอบเขตสายแดนระหว่างเมืองเวียงคำกับเมืองพลหงดังนั้นทางเราก็ได้แนะนำให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ได้ลงไปเบิ่งตัวจริงผลของการลงไปของคณะวิชาการก็ไม่ได้พบเห็นปลาตายแท้อยู่ตามลำน้ำแจ้งนั้นดังนั้นทางวิชาการเพิ่นก็ได้เอาเครื่องวัดแท้คุณภาพน้ำไปแท้แต่จะได้รู้ว่าอยู่ในขอบเขตที่ปลาตายหั่นล่ะค่าอุกซีในน้ำมันต่ำกว่ามาตรฐานแต่ว่าทางเมืองเฮาเครื่องวัดแท้ก็มีแต่รู้จักในเรื่องค่าอุกซีแหละพีเอชของน้ำมันแต่ส่วนน้ำมันธาตุเคมีแนวใดบ่หั่นบ่สามารถจะรู้ได้จากนั้นเขาก็ได้ทางแท้งเพิ่นก็ได้สืบต่อประสานสมทบกับทางกรมน้ำของกระทรวงกสิกรรมทางกรมน้ำเพิ่นก็ได้มาสมทบกับทางแผนกกสิกรรมป่าไม้ลงเอาข้อมูลน้ำตื้นอีกแล้วทางกรมประมงก็ได้ลงมาสมทบกับทางเมืองเฮากับ ับทางแผนกเกษตรกรรมลงเอาตัวย่างปลาเจ็บอีกถือว่าปลาดังเก้าหันมันได้ตายอยู่ในคือเมื่อวันที่8หลังจากวันที่8แล้วก็วันที่9หันมันก็ซีดต่อตายอีกน้อยนึงแต่มันไล่ลงมาตามน้ํามาแล้วสุดท้ายมันตัว9หันตายลงมาหลังจากมื้อนั้นมาวันที่9มาก็ถือว่าการตายของปลามันได้ยุติบ่ได้ตายต่อไปแล้วล่ะส่วนการสรุปข้อมูลเบื้องต้นเอาฮู้แต่ว่าน้ํามันขาดออกซิเจนคือว่าหลังจากมันเหตุการณ์เกิดขึ้นเท่านั้นอันนี้เฮาก็ยังมีแต่ได้สมทบกับอำนาจการปกครองแล้วก็ประชาชนที่อยู่เขตนั้นให้เฝ้าระวังในการหาปูหาปลาหั่นแหละส่วนที่เหลือมันฟูอยู่หั่นก็คือว่ามันก็บ่สามารถจะบริโภคได้แล้วเฮาก็ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังเรื่องการหาปูหาปลาเรื่องการบริโภคเฮาบ่ทันฮู้สาเหตุละเอียดย่ามันผลกระทบต่อสุขภาพของคนของสัตว์ใดแดนเฮาก็ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังเบิ่งถ้ามีการตายต่อบ่หรือว่าเห็นมีห้องหอยของการผลิตอันใดอันนึงที่ว่าจะส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมก็ขอให้เจ้าแจ้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ลุกไปสืบสวนสอบสวนอันนั้น
2: ห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงคําให้ฮู้อีกว่าเพื่อสืบต่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการโดยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจสัวขาวการดําเนินกิจการโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูพันธุ์ซีนจางเว่ยซิงเพื่อกวดคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความหับประกันกวดคืนโครงการลงทุนและกิจการต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบสายน้ำแจ้งสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและหับมือต่อผลกระทบแต่หัวทีติดตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเหตุการณ์วิจัยพร้อมนี้ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งหาผิดชอบแก้ไขและสดเสยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
6: ์ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า55ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า 17-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า 20-32 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า 25-30 องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า 24-31 องศาสำหรับแขวงเซซุมบูนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า 20-26 องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า 23-31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า 14-24 องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต ่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเมื่อบดุลมณีอยู่แพงดงทาบได้ดำเนินกองประชุมส่งเสริมการค้าสุ่มยู่การนำเข้าส่งโอเขตภาคใต้ปี2026ด้วยหัวข้อเพิ่มทวีการเสื่อมต่อระบบสนองและการพัฒนาการค้าเขตชายแดนแบบยะยงเวียดนามกัมพูชาโดยมีการเข้าร่วมของผู้แทน250ทานจากองค์การคุ้มครององค์การจัดตั้งการส่งเสริมการค้าสมาคมแขนงการและประชาคมวิสาหกิจเวียดนามกัมพูชาในช่วงปีผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามและกัมพูชาได้มีการเติบโตขึ้นอย่างว่องไวทันเลหวงตายหงหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามให้ฮู้ว่าเวียดนามกัมพูชามีหลายสัญญาการค้าเสรีหรือ FTA รวมก็คืออยู่ในกลุ่มอาเซียนหรือสัญญา FTA อยู่ภาคพื้นสภาพต่างๆโดยวังว่าวิสาหกิจเวียดนามและกัมพูชาจะหมุนไส้บรรดาสัญญา FTA นี้เพื่อสร้างท่าได้เปรียบในการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายเพื่อมุ่งไปสู่การหันสินค้าประเภทต่างๆมาตรฐานด้านเทคนิคให้บรรลุมาตรฐานเพื่อตอบสนองให้เกิดการแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างวิสาหกิจ2ประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศนโยบายการคืนเงินภาษีของจีนสำหรับนักท่องเที่ยวในเวลาเดินทางออกจากจีนสบับ2จำศูนย์เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนับแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแต่ต่างประเทศสามารถขอคืนเงินภาษีอยู่จีนจะมีความสะดวกหลายขึ้นกว่าเก่าก่อนอื่นหมดแม้นขั้นตอนการคืนเงินภาษีมีความกระทัดรัดและง่ายขึ้นกว่าเก่านับแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปจีนจะดำเนินการสุ่มกวดต่อใบเสนอขอคืนเงินภาษีที่มีมูลค่าการจำหน่ายบ่ฮอด 10,000 หยวนหมายความว่าจะมีเพียงนักท่องเที่ยวต่างประเทศบางคนที่จะต้องได้รับการกวดกะอยู่ด่านเหตุให้เวลาในการเลี้ยนแถวรอท่าอยู่ด่านหลุดลงอย่างหลวงหลายถัดมาคือขั้นตอนการคืนเงินภาษีมีความสะดวกหลายขึ้นกว่าเก่าเพราะนโยบายการคืนเงินภาษีฉบับ2จำศูนย์จะสุกยู่การย้อมหับการบริการคืนเงินภาษีทันทีในขอบเขตประเทศตื่มอีกนอกนี้เวลาในการออกจากจีนภายหลังใส่บริการคืนเงินภาษีทันทีจะแก่ยาวเป็น28วันอย่างเป็นเอกภาพกันซึ่งจะยกระดับความสะดวกด้านการคืนเงินภาษีอย่างลงลายเพื่อสนองห้านค่าที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้ไปเยี่ยมยามจีนทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันทวงศาและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
7: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
8: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
7: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
8: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
7: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
8: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
8: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
8: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
7: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
8: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
7: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
8: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
9: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package ส มัครได้เลย TFM Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
12: ้
11: อ
12: แท้วะอีหลีวะ
11: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
12: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
13: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
14: เฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
15: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
14: ้แม่นซั่นบ
15: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
14: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเขาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
15: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
16: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแนนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน7ขึ้น4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้วันพุธวันที่20พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าครึ้มเนื่องจากว่าตั้งเวลา 4:00-5:00 น.มาเดี๋ยวขึ้นมาท้องฟ้านี่ท้องฟ้าจะมีเมฆมดครึ้มและหลังจากนั้นมาฮอดบางเวลา 6:00 นี่ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงเหตุอากาศในตอนเช้าของมื้อนี้ซุ่มซื่นแต่ว่าฝนอาจจะตกเป็นบางป้อนถ้าไฟดับกระดบนะแต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศเป็นแบบใดอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ปัจจุบันนี้ทางดิสาสนมณีก็มาอันดับต้นๆเลยนะเข้าติดตามทาง Facebook วสล.คือเรดิโอนาซอนาลาวที่กำลังจัดรายการสดๆธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานมีความบึกบานมุ่นซื่นต่อผลงานดัดต่างๆที่ญาติมาได้เพื่อเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมาฮอดมื้อนี้วันที่20และท่านฟังได้ครบอีกบ่พอเท่าใดวันนี้ก็จะเป็นมือครบรอบ66ปีวันแหกคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำ24พฤษภาและนอกจากนั้นวันที่31พฤษภาคมกับวันงดสูบยาสากลคือว่าวันงดสูบยาทั่วโลกหักชีวิตหรือเป็นยาเสพติดบ่กินฟินบ่สูบซาบ่สูบยาบ่กินเหล้าเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพและนอกจากนั้นใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 ยอดยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหลายบ้านหลายที่ก็มีการเพิ่มขึ้นเพื่อเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสิ่งสำคัญขอให้นับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดเนื่องจากว่าในแต่ละเช้าที่ผู้จัดทำรายการผ่านมาระบบไฟอำนาจว่าจะเป็นไฟแดงอำนาจแถวทุ่งแถวของกัญญาสินสองจุดและก็ไฟแดงทุ่งคันคำไฟแดงอนุจังสิรถจักรรถใหญ่ระวังไฟแดงนี่กระทึกคึกโคมว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่เกี่ยวกับระบบการสัญจรผู้ของผู้ใช้รถใช้ถนนรถจักรรถใหญ่มักจะละเมิดกฎจราจรล่วงไฟอำนาจโดยเฉพาะไฟแดงล่วงกระทึกคึกโครมทับไฟกระดบเนาะมาเบื้องโดยรวมแล้วรถยั่วราวนี่กระบวหลายความไวกระซ้ำนี้แต่ว่าอุบัติเหตุนี่แซมโลกย้อนคนมันมักย้อนคนมันบ่นับถือกฎบ่นใดให้จอดบ่นใดบ่ให้จอดโดยเฉพาะบ่นใดที่ว่าทางฟุตบาทก้านขาวขาวแดงขาวก้านเหลืองขาวก้านดำบ่นใดห้ามจอดบ่นใดควรจอดบ่นใดบ่ควรจอดตัวอยู่ในบางบ่อนอยู่ในสภาพพลังของพวกเขานี่ส่วนหนึ่งขบวนนับถือกฎระเบียบจราจรอยู่วันเพิ่นเมืองท่านนี้บ่พอ5นาทีดอกเอาลูกเขารถยกมายกเอาไปไว้บ่ส่วนปั๊บใหม่เพิ่นตวยุลาฮอนี้เซยบอกมื้อนี้มื้อในมื้อนี้ย้ายออกมื้อหน้ากลับมาจอดบนเก่าอีกแล้วฉะนั้นบ่เบิ่งโดยรวมแล้วหมายความว่าคนก็ทําผิดที่มันบ่ย่านโทษมันย่านแบบลักษณะว่าเฮ็ดปึ๊บเฮ็ดผิดปึ๊บจับปั๊บน่ะมันย่านที่สุดเลยขับรถล่วงไฟแดงแบบบ่เกรงกลัวกฎระเบียบบ้านกฎระเบียบบ้านของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ทางรายการพวกเขาอยากส่องแสงกับเกี่ยวกับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับรถกับถนนขอให้นับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดนะครับฝ่ายกระทรวงเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศชาติบ้านเมืองให้ท่านได้ฟังเพียงจากรายการท่านฝ่ายกระทรวงและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านติดตามอยู่ทางต่างประเทศในระยะหลังๆมานี้ก็มีท่านผู้ฟังจากทางสหโซเวียตนามอยู่ราชอาณาจักรไทยและอยู่ทางต่างประเทศหลายจุดหลายบอนที่เข้าไปที่ทาง Facebook Vosloติดตามชมติดตามรายการของพวกเขาก็ได้แจ้งผลการรับฟังไปโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งราชอาณาจักรไทยจังซี่ที่นักศึกษาเราไปศึกษาไปค้นคว้าเอาความรู้ความสามารถอยู่ที่ราชอาณาจักรไทยก็เจ้าก็แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสวยๆแจ้งผลการรับฟังและสภาพดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับการผลิตตลอดถึงการเพิ่มพูนผลิตผลการพัฒนาอยู่ตะเกียบแขวงไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพื่อจะได้แจ้งออกในรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในแต่ละเช้าในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของท่านธงรุณศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศโดยการเข้าร่วมของบรรดาสหายกรมการเมืองศูนย์กลางพักคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักกรรมการศูนย์กลางพักสมบูรณ์และสำหองกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานคุณครัวปรึกษาหารือและให้ทิศซีนำต่อปัญหาเนื้อในสำคัญเส้นว่าผลการซีนำนำพาของกรมการเมืองศูนย์กลางพักคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักประจำ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ห่างบทสรุปตีราคาเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งของบ้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาของคณะบริหารศูนย์กลางภาคในนั้นแม้ได้ยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดการป้องกันแก้ไขพยาธิอัญชิตการซ่อราดบังหลวงปรากฏการย่อท้อและการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งและสังคมนอกจากนั้นกองประชุมยังได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางพรรคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่11ครสพ.ลงวันที่7พฤษภาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการซีนำของคณะพรรคต่อเวียกงานแห่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาย่อท้อด้านทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านธงรุณศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของพรรคเขาในหลายๆ10 ปีผ่านมาพวกเขาเห็น

พื้นฐานโดยเฉพาะปัญหาความรวมคือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยูกำลังการผลิตให้ขยายตัวเมื่อมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพื่อเป็นการรับประกันให้จังหวะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแห่งชาติได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องเหตุประเทศชาตินับมือนับเจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัยตลอดไปพรรคเฮาได้กำหนดทิศทางสำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำแท้ท่าแห่งทรัพยากรที่มีให้สมส่วนคุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งรับประกันว่าให้มีความบกแห้งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทางความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านท่าแท้การเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติกระตือรือร้นและมีความบุกเบิกสู้สนในการพัฒนาอันสำคัญก็ต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนาก้าวนั้นการก่อสร้างหักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่หักฐานก็ต้องเข้มแข็งเอาประชาชนเป็นกกเอาสนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มที่จะแจ้งถ้าความทุกข์ยากของประชาชนหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาก็ต้องมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคท่านธุรศิษย์สุริยยังเน้นนักให้บรรดาสหายศูนย์กลางต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบการเมืองสุมสติปัญญาคุ้นคว้าคิดงำตึกตองประกอบความคิดความเห็นอย่างมีจุดสุ่มกงไปกงมากระทัดทัดต่อเนื้อไหนต่างๆให้มีความเลือกเสื่องนักแน่นเป็นสติปัญญารวมมู่ของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางแผนนโยบายเพื่อเป็นที่ซีนำให้การผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติเป็นจริงเหตุให้คาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลาในรายการเหลือเพียงแต่10นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านทับฟังไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามทับฟังเพื่อเป็นการสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายเหตุใดเพื่อเฮ็ดให้ใน5ปีต่อหน้าเพื่อเป็นการรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยแห่งชาติได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติพ้นจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เข้มแข็งนับมือนับพลเด่นโดยสุ่มใส่7แขนงเศรษฐกิจปลายแหลมเนื้อในเวียกการจุดสุ่มในแต่ละของเขตที่กระทรวงองค์การและท้องถิ่นต้องหันเป็นแผนการเป็นโครงการละเอียดของตนนั้นอยู่ในบทรายงานการเมืองได้ยกให้เห็นเวียกการจุดสุ่มซึ่งความเอา7ของเขตคือของเขตปกส.ปกส.สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เข้มแข็งคงเขตวัฒนธรรมสังคมคงเขตอำนาจรัฐคงเขตแนวโฮมและเวียกงานมหาชนของพรรคคงเขตการตั้งประเทศและคงเขตพรรคพนักงานเหล่านี้เป็นต้นส่วนบรรดาเนื้อในเวียกงานกองประชุมแต่ละครั้งแต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นต้องได้เป็นเจ้าการพันขยายโดยหันเป็นแผนเวียกงานจุดสุ่มของตนแทดกับเงื่อนไขสภาพความเป็นจริงกำหนดเป็นแผนเวียกงานอันละเอียดมีจักเวียกจากนั้นจัดอย่างบริมสิทธิ์พร้อมทั้งมีมาตรการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงตัวอย่างว่าในเวลาจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการลงทุนก็สร้างหักฐานการเมืองในเวียกงานปกส.ปกส.นี้จะกำหนดมีจักจุดสุ่มเน้นแก้ไขปัญหาใดเป็นต้นต่อการพัฒนาบรรดาท่าแห่งบ่มซ้อนเทียบใส่ท้องถิ่นของตนมีด้านใดที่เห็นว่าเป็นธรรมหรือว่าเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงและคุดคนพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอย่างยืนยันยืนยงคือแนวใดนอกนั้นก็ต้องคำนึงในการพัฒนาบริเวณเขตแคว้นย่างกลมเกี่ยวโดยมีการประสานสมทบย่างกลงตัวระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นใกล้เคียงระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์กลางเกี่ยวกับการสืบต่อปรับปรุงบรณะกงจักการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของบรรดาองค์การอำนาจรัฐให้บรรดากระทรวงองค์การในท้องถิ่นก็ต้องมีการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งผันขยายแก้ไขให้ถูกต้องสร้างให้มีความหันเปลี่ยนติดตั้งหน้าและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงส่วนว่าเวียกงานพักพนักงานบรรดาคาดหมายใหญ่ก็แม่นเด็ดเดียวแก้ไขจุดอ่อนข้อคงค้างภายในพักรับประกันบทบาทการเคลื่อนไหวนำพาตัวจริงที่เข้มแข็งของการจัดตั้งพรรคทุกขั้นสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงลึกซึ้งในเวียกงานพนักงานเวียกงานนี้คณะพรรคแต่ละขั้นแต่ละบอนก็ต้องเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเวียกงานพนักงานที่เอิ้นว่าที่มีความคลุมเครือในหลายสมัยผ่านมาอย่างเป็นระบบเข้มงวดเพื่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งในนักแน่นอย่างแท้จริงเล่านี้เป็นต้น

0: รับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษ
1: ครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศ
0: บริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: นี่เท่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เนาะ
11: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได้
10: แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
11: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
10: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
11: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
10: แม่น
12: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
13: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
14: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
13: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
14: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
13: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
14: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
13: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
14: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
13: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
14: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้า

0: เป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
1: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
0: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
1: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
0: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เอายกเสียวบ่เห็นกันโดนแล้วจักเต็มที่โลดเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
4: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจักหน่อยกับเหือนบ่ได้อีได
3: ้คือว่าแนวนั้นสําครับรถยานนี่หยังครับรถซื้อมามาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
4: เอายกเสียวยกแม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล่มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
3: นะว่าแม่เด็กก็เป็นห่วงแม่ซะล่ะหาก็คิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมาๆยกมานี่นะเอาก็แจมาให้เฮาว่าสิครับเองมานี่มาเสียวมาย
4: อมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
3: เฮ้ยเจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับดีๆจับดีๆจับดีๆไปเอาสิไปครับ
4: โอ้ค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเสียวรถชนมา
5: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
6: มาแล้ว
5: โอ้ยจักรอดบ่รอดบังแม่นอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
6: จังว่าตัวน
5: ี้ตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อท่านบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีแม่รายการที่ฮักเพลงต้นครับท่านกระทรวงรายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 3.7 MHz ออกอากาศวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์เนาะผ่านเพจก็ได้ที่ลาวเนชั่นแนลเรดิโอกดเบิ่งชมผ่าน Facebook กับพวกเขาส่งความคิดเห็นปะไว้อยากเสนอปัญหาใดที่มันเกี่ยวข้องถึงความปลอดภัยบนท้องถนนการขับขี่ถนนหนทางน้องบอลใดมันหนุ่งมันยากอยากเสนอต่อพันรายการเป็นสื่อกลางให้
1: เจ้าพวกเขาก็ยินดีเป็นขอต่อสื่อกลางให้มีรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมการติดตามรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ
0: ่
1: เพราะว่าหลายคนนี่ก็รับฟังหลายช่องทางแน่บางคนนี่ก็รับฟังวิทยุอยู่น้ำรถขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: หรือว่าท่านที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live เนาะก็สามารถประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้หรือว่าสะดวกอยากออนไลน์สายนะไหมสามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะเบอร์โทรแมน03057052
0: เจ้าหลายสองทางเนาะเอาพ่อพ่อและไก่มือนี่ก็โอ้ทำกลางอากาศฟ้ามืดครึ้มฝนตกลิ้นค่อยๆเนาะมีเม็ดฝนมาแล้วแต่บุฟฟังอยู่ที่นครจันทร์ส่วนว่าอยู่ทางต่างแขวงนี่เป็นจังใดฝ่าฝนสุรทานเพราะว่าตอนนี้มันย้ำฝนแล้วดิ
1: เจ้า
0: เออชิติกับตีบ่ได้เนาะมันตกอย่างยามนี้บางท่านก็สิว่ายุ่งยากแท้
1: เจ้า
0: แน่นอนแล้วเป็นยามก็ต้องได้ไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: เจ้า
0: สําคัญกันมันคือเว้าหาแหละถ้าเว้าเรื่องถนนหนทางการขับขี่มันก็ต้องได้เป็นเจ้าการค่อยไปค่อยมาได้ทุกท่านเด้อทางใดมีการก่อสร้างซ่อมแปลงก็ต้องได้พรคมไว้ลุงหรือปฏิบัติตามคําแนะนําแจ้งการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแล้วกับมันนี่เรื่องติดตั้งป้ายต่าง
1: ๆ
0: เพิ่นบ่ให้ไปก็อย่าซูซี่ไปจะได้บืนไปว่าโอ้ยเป็นจกทางซ้ำกองดินจุนพูนอยู่ก็จะได้เลี้ยวกลับคืนอีกตัวอย่างฉะนั้นก็ฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เหมือนกันเอาทุกๆท่านเนาะเพราะว่ารายการวันนี้ก็กุ่งกับมือวันพุธเสาร์พฤษภาคม2026ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลสังกาด1388พุทธศักราช2569เอามือนี้ทางรายการนัดสัมภาษณ์พันโทเดชฤษาสัญญาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครจันทร
1: ์เจ้า
0: จะได้แจ้งให้ทราบตื้มโดยเฉพาะแล้วอุบัติเหตุในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นครพนมจันทร์พวกเขานี่น้อยหลายปันใดมีผู้เสียชีวิตหรือบ่นะดังนั้นก็เราถ้าฟังตื้มจากทั้งพันโทดิลสาชัญญาศาสตร์ก็ก่อนที่เขาในจัดรายการนั้นก็ขอแจ้งนิดนึงสำหรับบัลละกาเกียมไม่แก่กองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาองค์สุกังพรรคเนาะคาดว่าอาทิตย์หน้านี่ได
1: ้เจ้า
0: จะได้จัดขึ้นในตอนนี้ก็เป็นการเกี่ยมใส่สั่งขบวนการประดับประดาติดทุ่งทิวทุ่งผักทุ่งสัตว์อนามัย
1: เจ้า
0: ทำความสะอาดสร้างขบวนการเพื่อต้อนรับให้แก่กองประชุมใหญ่ขององค์กรพักคณะโฆษณาโฮมสุกังพักก็คือบอกได้ปะว่าไปแล้วว่าเรียกงานโฆษณาแม่นหน้าที่การเมืองเป็นกระบอกเสียงให้แก่คณะพักสุนกลางพักนำเอาข้อมูลข่าวสารเหตุเรียกบ้านการเมืองมานำเสนอมาให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารนั่นก็เป็นเรียกงานที่สำคัญโดยเฉพาะเรียกงานของคณะโฆษณาสุกลางพักเนาะเพิ่นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนในกองประชุมทาบทามเฮาที่3ในวันเสาร์ที่ผ่านมานี
1: ้เจ้า
0: เพื่อใช้บริหารการเมืองการนำพาแผนพัฒนาโดยเฉพาะเรียกงานในตัวหน้านี
1: ้
0: จะจัดตั้งปฏิบัติสืบต่อเรียกงานใดๆเพ
1: ื
0: ่อให้เข้มแข็งโดยเฉพาะแล้วกับเรียกงานโฆษณาสื่อมวลชนในขอบเขตตัวประเทศนี้เอาสำหรับเกี่ยวมาถึงครับขี่ปลอดภัยสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงเมื่อกี้นี้มีรายการเพิ่นก็ถามมานี่สบายดีโคศกช่วยถามให้ได้ดูอันเว้าเรื่องไฟอำนาจอยู่ขอบเขตมศนี่นะเพิ่นว่าเป็นจังใดเพิ่นสิเฮ็ดมื้อใดสิแก้จังใดว่ามันดับมาโดนแล้วเนาะกับปัญหานี้พวกเฮาก็ได้เว้าหลายเทื่อแล้ว
1: เจ้า
0: ว่ารถหาการปรับปรุงว่ารับโครงการก่อสร้างรถเมล์ BRT เพราะว่าจุดนี้เพิ่นกําลังสร้างจุดเลี้ยวสายฟื้นสายไฟมันก็ยังบ่ได้เข้าฮุบเข้าห้อย
1: เจ้า
0: ก็สิมีการวางใหม่เฮ็ดใหม่สําหรับจุดนี้ให้ระมัดระวังเพิ่นว่าเป็นห่วงสําคัญก็คือเว้าแหละนะครับขี่ฮอด3แยก4แยกถ้าบ่มีเจ้าหน้าที่บ่มีไฟอํานาจก็ขอให้ปฏิบัติกฎจราจรพรสั่นพรยาวเด้เพิ่นว่าเอ้ย
1: แม่น
0: ๆสําคัญก็คือเว้าแหละน้ําใจให้เอามาใช้อย่าซูซี่หลายบางคนนี่โอ้ยตัวเองไปบ่ได้หั่นน่ะ
1: ก็ยังหม่นไปแม่น
0: บ่ยังหม่นไปบ่เข้าใจขอให้เบิ่งให้กะให้ตวงเด้โอ้ยเบื้องซ้ายเบื้องขวาทั้งหน้าทั้งหลังเป็นจังใดไปได้บ่ ช่วยกันในทุกท่าน
1: เลยเบิ่งตามสภาพตัวจริงน้ำกันเนาะการใช้รถใช้ถนนเสือว่าทุกคนที่เดินทางห่วมกันไผก็อยากไปไผก็เฝ้าแลสมนาแต่ว่าก็ขอให้ใจเย็นๆไว้เนาะมีน้ำใจหั่นแหละสำคัญก็คือเปลี่ยนเพียนกันไปเนาะพรสันพรยาวกันไปดีกว่าต่างคนต่างหมุนซิงแซงกันไปเอาไปเอามาขมาขมาไปบ่ได้ไปอ้างกันอยู่จุดๆนั่นอีกก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันนั่นแหละคอยไปคอยมา
0: จะเอาทั้งบริษัทเพื่อนก็ได้แจ้งมาแล้วเนาะทั้งก็ได้ส่งข้อความไปทั้งท่านคำพันธ์วัฒนาได้แนะนำหัวหน้าโครงการรถมีเบียที่
1: เจ้า
0: คำเฟื่องได้ให้เพื่อนได้รับทราบเนาะส่งหาทางออกแก้ไขโดยไวเนาะปรับปรุงจังใดเพื่อนเทวดาเลี้ยวแล้วเบาะหรือว่ากำลังกุญเกี่ยวในการต่อสายไฟต่าง
1: ๆเจ้า
0: เนาะเพื่อจะได้เปิดดำไซด์อยู่ขอบเขตมศนี้เนาะเพราะว่าเป็นจุดเลี้ยวเดี๋ยวท่านจะเห็นเนาะจุดเลี้ยวรถมีเบียที่โค้งกลับคืนมาถนนไก่สวนมาประตูไซต์ตลาดเสาร์ไปแล้วเอาก็ขอบใจทางท่านคำพันธ์วัฒนาที่ได้แจ้งกลับมาก็จะได้ประสานต่อไปทั้งบริษัทไฮเดอร์โคซกเอามาเกี่ยวถึงขับขี่ตึ๊บอีกก็อันนี้ก็แม่นบ่เรื่องอุบัติเหตุเด้อที่พวกเราได้เตือนได้แจ้งกันตลอดเอาเรื่องการขับการขี่ก็ให้ระมัดระวังตื่นบางเช้านี้กับทางบรรทุกอัมพรกับบนทอนจากแผนกตำรวจชี้น้ำจราจรเมืองเชษฐาเพื่อได้แจ้งมาสำหรับเมืองเชษฐาประจำวันที่19มื้อวานนี้เกิดขึ้น2รายเวลา 17:48 นาทีอุบัติเหตุรถกระบะตามกับรถจักร Honda Wave บาดเจ็บหน่อยนึงนี่1คนพานาเปเปเล็กน้อยนี่2คันตกลงกันเองจุดเกิดเหตุเลยเหตุที่2กับเวลา 23:50 นาทีอุบัติเหตุอยู่4แยกของการบ้านพลทันเนาะเพื่อว่ารถต่ำกันนี่กิ๊บปักอย่างกิ๊บโก้ต่ำกับรถเก่งเกียร์เนาะแล้วก็ไปตามมารถจักอีกเฮ็ดให้พานาเปเปสมควรอีก3คันผู้ใด
1: เจ้า
0: เฮ็ดให้คนบาดเจ็บอีก2คนเจ็บหน่อยนึง1คนเนาะเข้าเลขที่ดําเนินคดีตัวไกลเกียร์กันบ่ได
1: ้
0: ก็ให้เจ้าหน้าที่มาไกลเกียร์ให้นะโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน 2-3 รายนั้นเมื่อวานนี้ทางเมืองเชษฐาสําหรับทั่วประเทศบัดนี้ประจําวันที่18พฤษภาคมเกิดขึ้นทั้งหมดนี่16รายท่านผู้ฟังพานาเปเป34คันเล็กหน่อย20สมควร13ใส่กันบ่ได้1คนได้รับบาดเจ็บนี่26คนเล็กหน่อยนี่16สมควร9สาหัสอีก1เสียชีวิตนี่บ่มีเนาะเมื่อวานนี่บ่มีสำหรับแขวงที่เกิดนครเวียงจันทน์นี่เกิด5หลวงน้ำท้า3เวียงจันทน์2สวรรณเขต2พงศาลี1เสียงขวาง1จำปาสัก1และอัตปือ1เกิดหน่อยเด้
1: เจ้า
0: เนาะเกิดหน่อยแล้วก็เกิดหน่อยกลายเกิดละน้อยแข็งอีกเนาะเกิดกับเป็น1ลาย2ลาย
1: เจ้า
0: เอาก็ขอให้มันเป็นศูนย์เบิ่งดูทุกท่านเลยเนาะกรมจราจรแจ้งมามื้อนี้เป็นศูนย์กับใครเด้แต่ว่า19พฤษภาคมน
1: ี่
0: เนาะ
1: เจ้าก็รอท่าติดตามรับฟังน้ำกันเติมเนาะว่าทางพันโทเดลิซานี่เพิ่นจะรายงานให้รับฮู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดแต่ว่าโดยอิงใส่ตัวเลขนี่ก็ยังเกิดขึ้นทุกมื้ออยู่สมมุติว่ามีเกือบว่าทุกแขวงแต่ว่าตามการรายงานในวันที่18นี่ก็ถือว่าลดลงแล้วบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะอุบัติเหตุนี่ก็เริ่มลดหน่อยถอยลงถ้าว่าติดลบเป็น0ยิ่งเป็นการดีพวกเฮาก็ภาวนาให้อุบัติเหตุนี่ลดหน่อยถอยเนาะผู้ที่ขับขี่รถก็ตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการเคารพกฎระเบียบจราจร
0: เจ้าแล้วก็อุบัติเหตุที่พวกเขาเห็นอยู่ทั้งสื่อออนไลน์นี่ก็โอ้กันหลายเลยท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เนาะทั้งจอดรถซ้ายๆได้บางครั้งนี่ก็จอดซ้ายๆในเมื่อก่อนนี่ก็ทั้งอดิศักดิ์ศิริวงศ์ไก่ไปเคียงตรงกันคำรถเก่งรถจิ๊บเนาะรถเก่งบนรถจิ๊บรถเป็นรถเก่งป้ายหันป้ายห้ามจอดและห้ามหยุดได้
1: เจ้า
0: โอ้ยเพิ่นไปจอดอยู่มองป้ายหันเบิ่งแม่ทุกท่านชีวานั่นแหละเรื่องสติตื่นตัวเป็นเจ้าการเพิ่นห้ามจอดกับบ่จะไปจอดตานจอดมาแล้วจังซี่แล้วบัดทั้งหลังพุ่นยังยาวเป็นสาย
1: เจ้า
0: เนาะผู้สิบีบแก่ไล่ก็มีสมมุติว่าผู้สิห้องสิจมก็มีหั่นแหละ
1: แม่นบ่แต่ว่าก่อนที่เจ้าสิจอดนี่ก็ต้องเบิ่งก่อนได้สมลาถามว่ามีป้ายเพิ่นห้ามอยู่หั่นก็บ่ต้องไปจอดถามว่าไปจอดคือชี้รูปภาพที่ได้ถ่ายลงพันทางสื่อออนไลน์เนาะก็แสดงถึงพฤติกรรมของผู้ที่ขับขี่รถเองบางคนนี่อาจจะว่าคือสิว่าว่าลักษณะบ่ฮู้ว่าระบบป้ายอยู่หั่นแท้นะบางคนสิว่าอ่านหนังสือบ่เป็นก็มีได้สมมุติน
0: ั่นแล้วนั่นแล้วทุกท่านเลยนี่ก็อยากฝากอยากเตือนแท้ๆได้เป็นเจ้าการ
1: อ
0: ยู่ในเมืองแท้ๆคือเว้าหั่นแหละถ้าว่าเฮาบ่เป็นเจ้าการแล้วมักแต่ลำพังใจเอาสบายที่ตัวเองไปสร้างเดือดร้อนให้ผู้อื่นก็ห้วยก็บ่อยากได้แล้วบ่อยากงามแล้วบ่อยากขับ
1: แม่น
0: ในตอนหน้านี่ได้เข้าไปพบปะทั้งกรมจราจร เมื่อนั้นก็ทางพันเอกคำสอนชิดาวง
1: ศ์เจ้าก
0: รมจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้เว้าว่าตอนนี้นี่พวกเขากำลังเร่งได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในตัวหน้านี่นะก็คือต่างประเทศนั่นแหละ
1: เจ้าเจ้า
0: ถ้าว่าคันใดล่วงละเมิดป้ายต่างๆหรือว่าไฟอำนาจต่างๆอ่ะนะในกรณีนี้เพิ่นเห็นแน่นอนเอกสารฮอดของการฮอดเฮือนโดยตัวไปแต่ปัญหาที่มันสิแก้ที่สุดต้องเร่งที่สุดก็แม่นเรื่องการโอนทะเบียนผ่านมาแม่นบ่ซื้อรถแล้วบ่ไปโอน
1: เจ้า
0: ตัวอย่างว่าสมมุติว่าซื้อรถแต่บ่อยากไปโอนไปซื้ออันนั้นของตัวเองก่อนยังซื้อเวิร์นวังอยู่ตัวอย่างไปซื้อรถเวิร์นวังเดี๋ยวน
1: ี้ยังเป็นซื้อของเวิร์นอยู่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นบัดนี้เพิ่นนําได้ตัวอย่างเอาป้ายทะเบียนนี่4477ตัวอย่าง
1: เออ
0: แต่ว่ารถขึ้นออกไปเป็นนั่นๆเวิร์นวังเนาะตัวอย่างแต่โฆษกสมมุติว่าที่ซื้อรถเจ้าน่ะมันยากในการเน้นติดตามตื้มตอนหน้าเพิ่นสิหาทางออกแก้ไขให้เร่งโอนรถต่อไปซื้อและโอน
1: ผู้ใดที่ขับขี่รถก็ให้ออกซื้อทะเบียนผู้นั้นรถ
0: ถูกต้องถูกต้องพอผ่านมาเห็นบ่จักเจ้าจักมือจักใ
1: ต่อๆกัน
0: คันเดียวนี่ออกซื้อผู้เดียวอยู่แต่ว่า10ป้ายคนละซื้อหั่นน่ะตัวอย่างในตอนหน้านี่เพิ่นสิได้บังคับใช้กฎหมายตัวน
1: ี
0: ้ในการปรับปรุงนิติกรรมให้ได้มันสอดคล้องในตัวหน้านี่ระบบทันสมัยเพิ่นสิเฮ็ดได้ได
1: เ
0: พราะปัญหานี้เฮาเว้ากันมาหลายปีแล้วก็มีรายการถามมาแม่นบ่ว่าเป็นจังได๋เพิ่นเฮ็ดคือต่างประเทศบ่ได้บ
1: ่
0: เอาใส่ระบบกล้องวงจรปิดนั่นจับเซ็นซอกเซ็นเซอร์จังๆว่าตัวอย่างว่ารถคันใดผิดนั่นน่ะมันขึ้นรถตัวอย่างตู๊ด
1: แจ้งฮอดเฮือนเลย
0: แจ้งฮอดเฮือนเลยตัวหน้าอยู่ห้องการใดบ้านได้เห็นบ
1: ่
0: สิได้ต่อไปสิเป็นจังซั่นเด้เอาอันนี้ก็รอท่าว่าเมื่อใดเพิ่นสําเร็จเพิ่นก็สิเชิญนักข่าวเฮานี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปฟังกันแถลงข่าวตื้ม
1: เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ขอบใจหลายๆเนาะทางพันเอกคําสวนศิดาวงศ์เพิ่นก็ได้แจ้งผ่านมาพวกเฮาก็ได้ฮู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็อดใจรอนะเมื่อวานนี้ก็ได้ประสานไปทั้งรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเล็ก8ที่บ่ได้แจ้งกลับมาว่าสิ
1: เจ้า
0: คุณเขียวฟ้าวปูยางอัศฟ้านี่นะเพิ่นว่าโอ้ยโคซกเอ้ยยอดฝนตกนี่แหละทางมันบวมขึ้นอีกละ
1: เจ้า
0: ก็ต้องได้อัดให้มันแน่นได้มันโลให้มันได้มาตรฐานเทคนิคจักหน่อยว่าห่วยตามเทคนิคเพิ่นเว้าหั่นน่ะถ้ามันบวมปูไปมันยอบลงเฮ็ดได้
1: เจ้า
0: เสียเงินน
1: ี่ก็สิบ่ได้มาตรฐาน
0: บ่ได้มาตรฐานถูกด่าถูกชมอีกสมมุติว่าเพิ่นก็ล้อท่าตื้มเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งท่านกุดแก้วบ่ได้แจ้งกลับมามีแต่มื้อใดเพิ่นปูก็ล้อท่าตื้มแน่นอนแล้วถ้าปูย้ําใดนี่รถมันก็สิแออัดมาโลดแหละแม่นบ่
1: แม่น
0: เอาอันนี้ก็เพิ่นแจ้งมาตอนนี้กําลังรูกําลังปรับหน้าดินคืนเนาะเส้นทางหลัก21หาหลักกิโลเมตร26
1: เจ้า
0: ก็คือนักลงจากกับพวกเขาเส้นนี้ก็เป็นปรับปรุงจนไปฮอดพุ่นแหละกิโลเมตร71เมืองทาประบาทแขวงบุรีคำไส
1: เจ้าสำหรับท่านใดที่เดินทางผ่านเส้นทางจุดนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะค่อยไปค่อยมาหรือว่าพบเห็นทางภาคส่วนที่เกี่ยวของกำลังขุนเคียวในการซ่อมแปลงเส้นทางนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันได
0: ้
1: ค่อยไปค่อยมาเนาะลดพรกันนำไส้ความไว้โดยเฉพาะก็คือ 2-3 มื้อมานี่ก็ฝนตกแดเส้นทางอาจจะเปียกแดงกันไปมานี่ก็ต้องยุ่งยากอยู่แล้วสมมุติละเพราะว่าจุดใดที่ได้รับการซ่อมแปลงนี่อาจจะยุ่งยากแดงน้อยนึงแต่ก็ขอให้อดเอาเนาะคอยไปคอยมาสำคัญก็คือรถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยแน
0: ่
1: ต้องได้คอยไปคอยมาเนาะมีรายการพวกเขาเป็นห่วงบ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ
0: แม่นล่ะเอาตัวหน้านี่จากนครหลวงจังหวัดแล้วต่อไปนี่ก็สิมีทางด่วนอีกดิทางด่วนไปหาพุ่นและสายเดชลาวเวียดนามพุ่นเด้เนาะด่านแทงถุยพุ่นและเมืองเขตเมืองไซจัมพรพุ่นสายเดียนพุ่นน่ะ
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็รถหาตื้มเนาะจากบ้านทงใหญ่เมืองปักสันไปหาสายเดียนเวียดนามบ้านเวียดนามแทงถุยพุ่นก็กว่าเอา4เมืองนี่ทุกท่านเนาะมีเมืองไซจัมพรนี่เมืองปักสันเมืองบริคันแล้วก็เมืองเวียงทองในทางด่วนเพิ่นสิกว่าเอา4เมืองตอนนี้มันกําลังไกลเกลี่ยไทนาหัวส่วนดินดอนต้นหญ้าหันซานบ้านซองประชาชน
1: เจ้า
0: ไอเกียแล้วเพิ่นก็เกียมแล้วตอนนี้ทะลุแล้วเด
1: ้
0: เพิ่นก็ทะลุไปแล้วเนาะได้63กิโลเมตรแล้วตอนนี
1: ้
0: เป็นทะลุไปทะลุไป
1: เจ้า
0: เอาก็ทางด่วนแล้วแน่นอนและการขนส่งการไปมาหาสู่การท่องเที่ยวก็สิเริ่มดีขึ้นแล้วต่อไปเนาะ
1: สิสะดวกสบาย
0: สะดวกสบายใช้ทางด่วนจากเมืองปักสันนี้แขวงบุรีคำไสไปหาพุ่นและสายเดียดลาวเวียดนาม
1: เจ้า
0: ด่านแทงถุยพุ่นอ้าวอันนี้ก็แม่นรถท่าน้ำกัดเนาะทุกท่านเนาะเอาก็สิแจ้งอีกบัดนึงโดยเฉพาะแล้วสำหรับประชาชนหรือว่าดินดอนตอนหญ้าท่านใดที่ถูกแล้วโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนที่ยังบ่ได้ไปเอาอ่ะนะ
1: เจ้า
0: หรือว่ายังบ่ได้ไปรับเอาเถื่
1: อ
0: เพิ่นแจ้งมาแล้วได้ให้หีบฮ้อนทุกท่านเด้อเนาะถูกผู้ใดญาติพี่น้องลูกหลานผู้ใดที่ถูกแล้วทางรถไฟลาวจีนนี้เพราะตอนนี้เพิ่นกำลังสรุปขาดตัวมอบส่งโครงการ
1: เจ้า
0: ฉะนั้นท่านใดที่ยังบ่ได้ไปก็ขอหิบฮ้อนเนาะไปรับเอาค่าทดแทนหรือว่าค่าสดเซยนั่นแหละ
1: เจ้า
0: เนาะ43บ้านเด้ สี่เมืองสำหรับเมืองนาชัยทองก็มีบ้านดงเสียงดีพลพันเนาพลแก้วบนพลพันเนาพลแก้วนี่หนองยาวนาคุณนาซับน้ำเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างห้วยน้ำเย็นทรงเปื่อยเหนือทรงเปื่อยใต้พลคำพลม่วงเนาะบ้านนาคานางาบ้านบัวหนองสะสี่วิไลพลไซพลทองโพสีและก็ บ้านนาดีสำหรับเมืองนาชัยทองเวิร์น
1: เจ้าและสำหรับเมืองไซธานีเนาะก็จะมี8บ้านก็คือบ้านหนองพญานาทมสะพังขนงหนองเวียงคำดอนหนูนและก็ทางบ้านไซดงสังหินและบ้านโคกใหญ่
0: เจ้าเมืองไซธานี9บ้านโศกน้อยโศกใหญ่นาเบียนพลทองบ้านดุงนาไห้ไห้คำนาควายกลางนาควายใต้
1: เจ้า
0: ฮีไปฮีพ่อในทุกท่านได้
1: เจ้าและกะทางเมืองหาดไซฟองก็มี2บ้านเนาะทางบ้านดงพลแฮนและดงโพสีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทางใดที่ว่าอาศัยอยู่ในขอบเขตนี้เนาะก็คือดังที่พวกเขาได้แจ้งไปอยู่ใน4เมืองเนาะประกอบมี43บ้านก็ให้ฮิปฮ้อนเข้าไปพัวพันท่านผู้ฟังเพราะว่าพวกเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆแล้วเนาะสำหรับทางใดที่ว่ายังบ่ทันได้ไปแจ้งก็ให้ฮิปฮ้อนสนับสนุนว่าเพิ่นก็ให้เวลามาดดแล้วสมรา
0: เพราะว่าเบิดเขตนี่กำหนดว่า18มิถุนายน
1: นี่18มิถุนาย
0: นถ้าว่าบ่มาเอานี่ก็คือว่าแล้วเนาะจะได้เข้าเป็นทรัพย์สินของรัฐ
1: เจ้า
0: ดังนั้นก็จึงแจ้งให้ทุกท่านเนาะ4เมือง43บ้านให้มาพบพันเอา
1: ค่า
0: ทดแทนที่ถือโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนนี่แล้วรถไฟนี่นะให้ฮิปฮ้อนมารับเอาเนาะเอาตอนนี้ทางพันโทเดชลือสาสัญญาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครจันทร์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: สบายดีเจ
1: ้าสบายดี
2: เ
0: จ้าขอบใจท่านหลายๆเนาะสละเวลาของรายการดับคลิปปลอดภัยก็อยากให้ท่านน้องชูฟังได้เป็นยังไงต้นอาทิตย์มานี้การสัญจรอยู่นครจันทร์สภาพสะดวกยุ่งยากบนไดเออัดซับซ้อนปัญหาวัตถุเหตุเกิดขึ้นน้อยหลายปันได้ท่าน
2: เจ้าฉันก็คิดถึงเนาะครับพระเจ้าขอตำนายทั้งบนไดตำรวจจราจรนครจันทร์ขอรายงานสภาพการจราจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนาะต้องเบิ่งในสภาพการจราจรในนครเวียงจันทน์โดยรวมแล้วก็ถือว่าการจราจรแม่นการเดินแม่นเลยมีการเดินแม่นเลยสะดวกอยู่เนาะ
0: จ้ะ
2: ประกาศเมื่อปีใกล้สภาพบ่ามืดฝนตกแต่ต้องเป็นมุมของการเลือกการนี้แต่แน่นอนมันก็ตุนรางฟานาตะขับข้านาแน่นแน
0: ่
2: ฉะนั้นนะปล่อยปลูกใช้รถใช้ถนนทั้งมืดออกโบตีทั้งมืดหนึ่งครับขับที่โดยความมีสติเข้าไปเข้ามาปฏิบัติกฎระเบียบจราจรและการเกียรติซึ่งกันและกันเป็นหลักนะ
0: คร
2: ับผู้ใดมีความจำเป็นในองค์การมีเรื่องด่วนกับไอ้ตื่นเขาเศร้าในหน่อยนึง
1: เจ้า
2: เนาะเพื่ออย่างเพื่อเรื่องปัญหาการจราจรที่ขาดแคลนนั้นเป็นไปเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: วันนี้เฉพาะปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี้เนาะหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานับแต่วันที่11ถึงวันที่11เดือน5 2565นี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วนครเลยเหมือนกันผมว่ามันมีทั้งหมดจำนวน21เรื่องแต่มีพานาเปรีถึงหน่อย16ลายคนเซาเจ็ดต่อไป16คันคนเซาเจ็ดคันวันนี้มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตนี้ต่อคนมีคนบาดเจ็บเล็กหน่อย6คนสมทบ19คนสาหัสถึงคนและเสียชีวิต2คนแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่มีการสูญเสียโดยมุ่งไปเป็นปรารถนาเป็นมีคนเสียชีวิตเนาะนี่เจ้าหน้าที่พอเขาเสียใจน้ำขอบคุณผู้ดีแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นทางนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเสียใจน้ำคือกันเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสองคนที่เสียชีวิตเกิดอยู่จุดใดต่ำจังใดลักษณะการเกิดในทัน
2: เจ้าต่อกับกรณีที่ว่าเกิดเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตสองคนนี้คือกรณีที่หนึ่งเกิดเหตุในเวลาประมาณ11โมง40นาทีของวันที่12เดือน5 2566เหตุเกิดอยู่บนเส้นทางระหว่างนะหนองพญาหาหนองบึกเนาะเกิดเหตุอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนักเกี่ยวดูกันกับเราเป็นเหตุรถจักรเนาะก็ขับรถจักรเลยเสียหลักเสร็จไปแต่ล้มเข้าไปในกล้องรถบรรทุกเรียกว่ารถบรรทุกเหยียบปูซ่อนใต้รถจักรเสียชีวิตคาดีเน
0: า
2: ะกรณีที่สองมันเกิดเหตุในเวลา8โมงตอนเช้าของวันที่13เดือน5 2566เหตุเกิดอยู่เส้นทางนะระหว่างไฟแดงโคกสะอาดมหาไฟแดงมันดุกนักไว
1: ้เนา
2: ะเป็นเหตุจานารถกระบะต่ำท้ายรถจักรแล้วเหตุใดผู้กระบี่จักรเสียชีวิตคาที่เนาะ
0: โอ้สองเหตุการณ์นี้พวกเขาได้ลงกฎกาว่าแท็ก หลักฐานตัวจริงนี่มันเกิดจากสาเหตุใดท่าน
2: เจ้ากรณีนึงมันเกิดจากปู่กับพี่รถจักรไฟฟ้าเปลี่ยนทิศทางบวกประกันตัวไปบวกเลยปู่กับพี่รถจักรที่ไปทางที่ทางคือมีความไวแน่เนาะตอนประเด็นที่สองมันตามคลิปวงจรปิดที่บอกเก็บคำหลักฐานได้มันเกิดจากปู่กับพี่รถกระบะแรงรถไวเกินกำหนดเหตุไปต่างประเทศของรถจักรปู่อยู่เบื้องหน้า
0: โอ้ยเนาะบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวหยังเนาะไปตามรถจักรได้ผ่านมามีแต่รถจักรไปตามท่ารถใหญ
1: ่
0: อันนี้รถใหญ่ไปตามท่ารถจักรก็ได้สืบสวนสอบสวนแล้วย้อนอย่างทันเบรกบ่อยู่บ่หรือห้ามโลกบ่อยู่หรือว่าจังได๋กะมะขมะบ่เรื่องเลื้อจังได๋ท่านไปตามท่ารถจักรนี่ล่ะ
2: ทางการสอบสวนนี่ก็ผู้เกี่ยวอาจจะเป็นครับโดยประมาทเป็นหลัก
0: โอ้ยเห็นบ่อืมเนาะโอ้นี่แหละเป็นเจ้าการน้ำกันเนาะประมาทแล้วรับตาน้อยหนึ่งเสี่ยววินาทีคือบนเบ้าแล้วปั๊บมาแล้วได้เนาะโอ้และปัญหาที่พวกเขาคิดว่าเขาสิแก้จังได๋ในตอนน่ะเรื่องโฆษณาแต่ละโรงเรียนสถาบันห้องการกระทรวงต่างๆพวกเขาก็ลงไปหมดแล้วเรื่องโฆษณาปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยแต่ปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนี่นะท่านมันก็ยังมีการเกิดขึ้นทุกมื้อทุกวันอยู่จ้ะสิเฮ็ดแนวใดสิแก้แนวใดท่านคิดว่านี่
2: ต้องปัญหาต่างๆนี่ก็คันยี่ว่าเราก็เป็นความยุ่งยากอยู่เนาะต่อกรรมการเรื่องนี้ถามจิตใจแล้วก็บุญภายในดอกช้ำเกิดเนาะอาจจะให้เจ้าหน้าที่บอกเขาเป็นผู้โฆษณาเนาะเกี่ยวกับระเบียบพุทธจราจรหรือว่าการความหมายต่างๆผู้เหตุก็ยังบุรุษ
0: บุรุษ
2: ก็ยังเกิดอยู่เป็นประจำก็ยังมีผลเสียหายที่ว่าเรียกใครเป็นฝ่ายชนะ
0: เจ้า
2: เนาะเพื่ออยากให้ปัญหาต่างๆนี้ลดน้อยลงได้ก็คือข้าพเจ้าเพื่อให้รายการสัมภาษณ์รายการทุกๆอาทิตย์นั่นแหละคนอื่นเบิดเป็นนักตะกี้ว่าอะไรก็ต้องเป็นเจ้าการสำคัญในการเข้าลุกพุทธจราจรสารปฏิบัติพุทธจราจรอย่างเข้มงวดนั่นแหละการขับขี่รถการใช้ความไวต่างๆในเบื้องสภาพเส้นทางหรือภาคอากาศเนาะที่ตามมาเนี่ยก็เป็นว่าเริ่มการเกียรติเป็นกันและกัน
0: เ
2: ป็นรักเอาขับขี่รถบ่อยเกียรติเป็นกันและกันมันก็ท้ายเกิดเหตุอะไรที่กันดีซีมานี่แต่แข่งเก่งมันยังมีแผนอยู่รอจะเปลี่ยนปรับเสนอปรับปรุงแก้ไขปัญหามาตรการต่อผู้ละเมิดกฎจราจรประเทศเป็นว่าครับละเมิดกฎจราจรประเทศแล้วเนาะมีภายคนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตแบบนี้กับปัญหาจากที่การเสนอการเก่งหรือภาคส่วนที่ของปรับเปลี่ยนต่อรับโทษตัวการปรับใหม่ต่างๆเนาะครับจะใช้มาตรการชนิดเสนอการเก่งตัวนี้เติมเพื่อปรับโอเคไปมาติดตามเพื่อให้ตรวจมันนักขึ้นแล้วก็ให้การปรับใหม่
0: เจ้า
2: ในหลายคนกูเข้าแล้วว่าสัก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เรื่องไงครับถ้ากับปีพวกเขานี่เป็นสติเนาะในการกับปีวันเกิดเหตุนะครับผมกันปฏิบัติกฎจราจรต่างกันอันนี้การจึงมีเพียงเฉลยเขาส่วนเกี่ยวกองให้เป็นปรับปรุงเจ้าปัญหาคุณมาตรการปรับใหม่ต่างต่าง
0: เจ้าเจ้าเอาอันนี้ก็เป็นห่วงเนาะคือว่าเขาละทั้งเจ้าหน้าที่พวกเขาก็เฮ็ดเวียกเรื่องโฆษณากับลงโฆษณา
1: เจ้า
0: เอาแท้เอาว่าร่วมกับแผนกโยธาทั้งกระทรวงศึกษาธิการแผนกศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้ลงโฆษณาปลูกจิตสำนึกแต่มันก็ยังเกิดบ่มีท่าที่ว่าสิให้มันเป็นสูตรหรือว่าลดน้อยถอยลงอย่างขาดตัวนี่มันก็เกิดจากก็คือว่าแล้วมีหลายปัจจัยสำคัญแล้วมันคนเนาะท่านเนาะถ้าว่ามีสติตื่นตัวเป็นเจ้าการนำกันมันก็ช่วยได้แท้ๆอันนี้ต้องขอบใจหลายๆทางปันโทเดลิซาชัญชาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครจันทร์ที่ได้ช่วยในการโฆษณาต่อแล้วก็แจ้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน1อาทิตย์ผ่านมานี่ให้สังคมได้รับทราบจังได๋ก็เอาใจช่วยเด้อท่านเด้อเป็นหน้าที่การเมืองพวกเขาเนาะในการโฆษณาทั้งเจ้าหน้าที่กับบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติต่อผู้ละเมิดนี่การสัญจรต่างๆก็ขอบใจท่านหลายๆแข็งแรงพันโทเดลิซา
2: เจ้าขอบใจเช่นเดียวกัน
0: เจ้าโชคดีท่านเอา1อาทิตย์21ลาย
1: เ
0: บิ่งเบิ่งแม่อัน
1: นี้สภาพนครหลวงเด้นี่สมลา
0: อาทิตย์เดียวเท่านั้นถูกฐานเอ้ย
1: เจ้า
0: สิ่งที่พวกเขาบ่อยากกันได้ยินน่ะแต่ละมือว่าโอ้นครหลวงจันทร์เกิด0สิใครแดหรือว่าเกิด1ลายมีแต่ล้มเองเออใครแด
1: บ่มีผู้เสียชีว
0: ิ
1: ต
0: บ่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าสูญเสียทางด้านทรัพย์สินมหาศาลตัวอย่างอยากให้ได้ยินแนวนั้นน่ะถูกฐาน
1: แม่น
0: อยากให้ได้ยินแนวนั้นเจ็ดแนวใดบางคนถามมาแม่มีคำถามในใจแหละก็คือว่าอะไรฮู้เลยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมันอย่าง ใส่ความไวลดพรลงปัญหานี้ดื่มซิมึนเมาแล้วเขาขับรถลดพรเอาบ่ดื่มหรือว่าดื่มแล้วเมาไปนอน
1: เจ้า
0: แหมแต่บางคนมีเด้อเมานี่เพิ่นนอนแวจอดรถข้างทางหรือว่าไปแวเฮือนพักเซาโฮงแฮมนอนรถโอ้อันนี้ดี
1: ฮักตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: ฮักตัวเองแล้วก็ฮักครอบครัวแล้วก็ฮักคนอื่น
1: เจ้า
0: อันนี้สมซื่อใดเพิ่นโทรกลับมาโอ้ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งได้ฟังรายการที่ปลอดภัยดีใจดีใจที่เพิ่นเอาเขาคิดปลอดภัยเขามาเป็นจุดให้ตัวเองบังคับใช้ตัวเอง
1: เจ้าเจ้า
0: ฟังทั้งโฆษณาฟังทั้งเจ้าหน้าที่ฟังทั้งผู้เกิดอุบัติเหตุบ้านเราประสบการณ์เพิ่นว่าโอ้ยได้ฟังไปสติกลับมาห้อยเลยเพิ่นว่านอนจอดพักเปิดแอร์ในรถนอนเย็นสบาย
1: ถ้าว่าขับต่อไปก็ย่าน
0: เกิดอุบัติเหตุว้ายขับต่อไปก็ย่านเพิ่นว่าอันนี้ขอบใจหลายๆที่เพิ่นได้มาเล่าให้ฟังบ่ก็ออกอากาศต่อเอามีรายการจากออนไลน์ทันติดแจ้งมาสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีอาจารย์เนาะ
0: เจ้าสบายดีท่าน
2: อยากขอแลกเปลี่ยนนํารายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าได
2: ้ได้ติดตามฟังรายการนําทางอยู่เป็นประจําเนาะน่าเป็นห่วงหลายก็ว่าย้อนการอุบัติเหตุอยู่ในบ้านเฮานี
0: ่เจ้า
2: ก็เห็นว่าอยู่ในระดับสูงเนาะก็คือได้ฟังนํากันหรือว่ารับรู้นํากันนี่เนาะสาเหตุก็คือเฮาฮู้ว่าคนเฮานี่บ่ปฏิบัติระเบียบกฎหมายแต่ว่าคันข้ามขั้วนึงไปหนองคายขออนุญาตบ่ให้กลัวตัวหมูตัวหมา
0: เจ้า
2: อันนี้ก็ควรน่าคิดอยู่เป็นหยังคือไปย่านแท้
0: เจ้า
2: คันเข้ามาอยู่บ้านเฮาล่ะโอ้ยเป็นผีเป็นผีบ่ว่าผู้น้อยบ่ว่าผู้ใหญ่อันนี้ก็ขอโทษเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: ดื้อด้านบ่ปฏิบัติระเบียบเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดจะว่าจังได๋ก็คือเฮาฮู้นํากันเนาะถ้าว่าเฮาอันน่ะคนนี้บ่ฮู้ได้ยากที่สุดเนาะจะเฮ็ดหยังก็อย่าข้าพเจ้ามาคืนนี้ก็เห็นว่าหนักใจที่สุดย้อนคนเฮาอยู่ในประเทศเฮานี่6,744,000 กว่าคนนี่มันบ่ได้พอ 50% เรื่องปฏิบัติอันนี้ข้าพเจ้าอยากขอแลกเปลี่ยนให้ทัศนะ
0: เจ้า
2: ท่านกันหลาย
0: ท่านคิดว่านี่มันเกิดจากปัจจัยอันใดคือว่าคนเฮานี่แหละท่านว่าสมเทียบไปบ้านเพิ่นเมืองทานนี่คือว่าย่านตื่นตัวปลุกปุ๊บปั๊บ
2: นี่อยากสมเทียบแนวนี้ขอโทษเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: ว่าเรื่องระเบียบนี่ก็จะให้เข้มงวดที่สุดผู้ใดเฮ็ดผิดกักใบขับขี่ปั๊บใหม
1: ่เจ้าย
2: กตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้ขอโทษตื่นเน
0: า
2: ะรถตำเสาไฟฟ้านี่นะแต่ดงโดกสี่เกิดจนฮอดอีไลนาค่าแปลงไปทางหน้าบทันแล้วตำไปทางหลังติ๊กติ๊กอยู
0: ่
2: อยู่ในปัจจุบันซุมือนี่ครับพระเจ้านับแต่อันนี้ขอโทษเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: แต่ตากมีไซฮอด4แยกหนองบึกนี่เกือบพอดสาวต้น
0: บาดโท
2: เดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่ว่าเพิ่นเฮ็ดนี่ก็ยังจํานวนยังอยู่แล้วยังตามไปข้างหลังอีกอยู่ป้ายจราจรไปห้ามต่างๆนี่นะ
0: เจ้าย
2: ังขอตั้งปัญหาขึ้นอยู่ในใจตัวเองว่าเป็นยังไปมันอยู่พอป้ายเสาไฟฟ้ามันอยู่พอมันย
0: ัง
2: ไปตามเมามัน
1: เ
2: ดี๋ยวนี้รถบรรทุกนี่ก็เป็นเหตุครับไปเจ้ามาเบื้องว่าเรื่องด้านเทคนิคนี่นะรถบรรทุกนะ12ล้อ20กว่าล้อนี่นะ
0: เจ้าๆ
2: ก็ควรยุติบ่คือในสภาเพิ่นเว้าเนาะอยู่ในถนนหนองพญานี่ก็เห็นว่าโอ้ลำบากหลายอันน่ะกรมขัวทางกระทรวงโยธานี่ได้มาเห็นเพราะว่าทางซุนี่มันชุดโทรมจําใดอยู่ในปัจจุบันนี้ย้อนรถบรรทุกหนักนี่ใส่เกินใส่หลายว
0: ่
2: าเพิ่นมีทิศทางจังได๋ตื่มคนกรมขนส่งเด้ตาสร้างเด้เราซื้อแต่ว่าบ่ปฏิบัติถ้าเป็นแนวนี้ก็ยังจะเป็นแนวนี้ถ้าได้ปีก็ยังจะเป็นแนวนี้เนาะถ้าว่าเฮาบ่เข้มอีหลีนี่โอ้ก็ยากล่ะอยู่อันนี้อย่าขอเลือกเปลี่ยนย่อจังสั้นสักเนาะ
0: ได้ได้ขอบใจท่านหลายๆขอบใจเด้อเอาโชคดีท่านแข็งแรงนะอีกท่านหนึ่งแฟนรายการประจำเลย ั้งโทรศัพท์ส่วนตัวเด้เพิ่นก็โทรมาข้อความต่างๆเพิ่นก็ส่งเข้ามาจ
1: ุ
0: ดนั้นบ่อยากงามบันไดบ่อยากคักบันไดเด้อโคศกช่วยแจ้งต่อพวกเฮาก็ได้ส่งข้อมูลส่งเสียงไปให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเรื่องระเบียบกฎหมายเรื่องการนําใช้รถใช้ถนนคือเว้าหั่นแหละก็คือเว้าเรื่องรถใหญ่นี่เด้เพิ่นก็มีเด้รถบรรทุกให้เคลียร์ทายเข้ามาในตัวเมือง
1: แม่น
0: ๆมีเอกสารมีนิติกรรมแจ้งการคักแหน่แต่เรื่องระเบียบคนเฮาบ่อยากเป็นเจ้าการก็อันนี้บ่แม่นรวมเด้อมีส่วนนึงเท่านั้น
1: เจ้า
0: ก็เห็นอยู่ว่าบางบริษัทเพิ่นให้เขียนเอาเด้เขียนให้สินค้าเนาะก็คือเพิ่นมีระเบียบแจ้งการมาแล้วก่อนอันนี้พ่อก็ได้แจ้งออกอากาศไปแล้วลงสื่อออนไลน์ก็ลงไปแล้ว
1: เจ้า
0: แล้วเว้าเรื่องรถบรรทุกใหญ่ๆตัวอย่างเข้าบริษัทซิมแลนด์เข้าในตัวเมืองให้เพิ่นให้ฮีบฮ้อนที่สุดแก้ไขที่สุดปัญหา
1: เจ้า
0: เนาะดังนั้นก็ฝากแท้ๆได้ทุกท่านได้เนาะแม่นแต่ยามนี้แหละรถบรรทุกนักที่จะไปแล่นทางภาคเหนือนี่ก็คือว่าแหละเพิ่นก็ได้ให้ลดน้ําหนักลงเด
1: ้
0: ทางมันบวม
1: เจ้า
0: แม่ในตัวเมืองก็เช่นเดียวกันนครหลวงก็เช่นเดียวกันทุกแขวงนี่มันมีแจ้งการหมดแล้วณตอนหน้านี่เฮ็ดเท่าใดเพื่อรักษาเส้นทางให้มันนําใช้นํายาวนาน
1: แม่นๆๆเนา
0: ะทางที่ดีซําใดก็คือว่าแหละถ้าว่าบรรทุกนักโกเพปล่อยน้ําใส่ทางเพ
1: อี
0: กอย่าลืมว่าทางนี่ศัตรูของทางย่านที่สุดแม่นน้ํา
1: จุดใดที่มีน้ำขัง
0: แล้วมีน้ำขังแล้วมันโอ้อย่ากว่าแล้วบวมแล้วมันคุเป็นคุม
1: คือว่าจากคุมน้อยก็เป็นคุมใหญ่
0: คุมห
1: ัง
0: ไกลเพิ่นว่าคุมหังไกลแต่ว่าบ่ได้รับการแก้ไขซ่อมแปลงมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นบวกไปแล้วต่อไป
1: เจ้า
0: ฉะนั้นก็คือเว้าหั่นแหละยามฝนนี่โอ้เรื่องทางบวมทางเพนี่อย่ากว่าเด
1: ้
0: หลายเส้นทาง
1: แม่น
0: เนาะเอาก็เป็นเจ้าการนํากันแต่ว่าระเบียบมีแล้วก็คือมันกลับไปหาเจ้าหน้าที
1: ่
0: แจ้งการมี
1: ถ้า
0: ว่ามิลิผู้ละเมิดขอให้ปฏิบัติเข้มงวดเชื่อว่าก็ได้ล้มไปแล้วผ่านมาทั้งทันจันทลาพิมจักนี่หัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมันก็ได้ล้มกันตอนหน้านี่เพิ่นสิได้ปรับปรุงได้ทั้งนิติกรรมว่าเรื่อง
1: ปรับใหม่
0: นี่นะสิได้ปรับปรุงได้นะเสนอไปผ่านสภาพุ่นแล้วตอนหน้านี่ก็คือว่าแหละบางคนว่ามีเงินจ่ายได
1: ้
0: หน่อยมันหน่อยพอดตอนหน้าเพิ่นก็สิมีการปรับปรุงมาอัตราการปรับใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้ล้มเพิ่นทั้งเจ้าหน้าที่ก็เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายผู้จะตั้งปฏิบัติก็คือทั้งจราจรนะเพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหรือต้นหน้าสิมีการปรับปรุงนิติกรรมตึ้
1: ม
0: เรื่องอัตราการปรับใหม่นำรัฐ568ทับรบนั้น
1: เจ้า
0: เนาะก็สิมีการปรับปรุงเพื่ออย่างปรับไปตามสภาพการตัวจริงเนาะเนาะอันนี้ก็รถหาฟังน้ำกันหรือว่าเล่าเรื่องกันคือมีรายการถามมาจะให้ยึดแบบขับขี่เลยก็ว่าโบเนี่ยได้ต้นหน้านี่เพิ่นก็สิมีการปรับปรุงคือกัน
1: เจ้า
0: อาจจะมีการยึดใบขับขี่ผู้ที่ละเมิดตัวอย่างว่าต่ำคนตายเท็จผิดให้แห้งต
1: ั
0: ว
1: อย่าง
0: ก็ต้นน่ะก็สิมีการปรับปรุงไปตามกลไกระเบียบการเอาอันนี้ก็ขอบใจที่ดีมีรายการก็เป็นห่วงเพิ่นเว้ามานี่ก็อยากว่าถูกเบิดแล้ว
1: แม่
0: คนเฮาบ้านตัวเองแท้ๆบ่เคารพบัดไปบ้านเพิ่นเมืองท่านว่าซั่นว่าทุก
1: เป็นระเบียบ
0: ก
1: ุ๊
0: กกับคลุมกุ๊กกับปันยืนกงหมดแล้วแม่นบ่เออย่าน
1: เจ้า
0: แม่นแต่สายแอลนี่ละไผก็เฝ้าหัดปุ๊บปุ๊บปั๊บ
1: แล้วก็ฮู้อีกได้จุดใดที่เพิ่นตั้งความไวนะ
0: จุดใดมีความไวฮู้อีกโอ้บ่อนั่นเด้อบ่อนี้เด้อเออเพิ่นจุดจะปั๊บความไวเด้อแล้วสุขีไวเด้
1: อยันถึงปั๊บใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ฮู้เบิดบ่ฮู้แต่อยู่บ้านตนเองคือเพิ่นบ่บ่ได
1: ้
0: เป็นเจ้าการในทุกท่านได้แม้นบ้านเฮาคือว่าหั่นแหละบ่มักบังคับใช้กฎหมายนั่นคือว่าบ่อยากใช้ระเบียบการเด็ดเคร่งครัดเข้าใจบ่
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเป็นคือว่าอะไรบางคนมักได้อันใส่ระเบียบการผู้ใดบ่มักบ่มีผู้ใดอยากให้คุ้มตัวเอง
1: เจ้า
0: เป็นว่า
1: แม่
0: ฉะนั้นเดี๋ยวสู่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆมันเกิดมาอันตรายถึงแก่ชีวิตคือว่าอะไรผ่านมาคนบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวขี่รถมาดีๆนี่ได้เด้เหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละรถใหญ่ไปตามรถจักรเด
1: ้
0: เห็นว่าอยู่บ้านอีหยังโคกสะอาดไปไฟแดงหน้าควายนี่ซะบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวรถใหญ่ไปตามหมอก็เสียชีวิตเด
1: ้
0: เห็นบ่นั่นได้ทุกท่านสิ่งที่มันเกิดเป็นห่วงแท้ๆเนาะบางทีมีรายการก็ถามมาอันเว้าเรื่องค่าไปรับอันค่าทดแทนเงินที่ถูกโครงการรถไฟลาวจีนน่ะ
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าก็มีพี่น้องไปเอาไปรับเอาแล้วเด้อว่าซั่นเด้ไปรับเอาห้อยมารับเอานี่สิเอานําโคซกบ่เพิ่นว่าซั่น
1: ต้องได้ไปรับ
0: ไปรับเอาเด้อนําผู้และกรมรถไฟ
1: เจ้า
0: ไปรับเอานําเพิ่นโลดเพิ่นก็ท่าท่านแสงอรุณเพิ่นก็แจ้งมาดีใจที่สื่อมวลชนพวกเฮาได้เป็นกระบอกเสียงช่วยโฆษณาต่อ
1: เจ้า
0: หลังจากว่ามีการโฆษณาประกาศแจ้งการไปแล้วคนฮู้หลายไปรับเอาหลายเลยเนาะแต่ละเมืองแต่ละบ้านอันนี้ก็ดีใจที่พวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาแจ้งการต่อให้ทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือทั้งกรมรถไฟ นี่เพิ่นได้แจ้งมาให้ฮีบฮ้อนไปรับเอาเนาะผู้ใดยังบ่ได้ไปรับเอาค่าทดแทนถูกแล้วทางรถไฟลาวจีนที
1: ่
0: บ่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ไปรับเอาเด้อทุกท่านเด้อ18มิถุนายนได้เบิดกำหนด
1: แม่นละก็ให้ฮีบฮ้อนเด้อมิตรรายการสำหรับท่านใดที่ยังบ่ทันได้ไปรับก็ยังมีเวลาอยู่เน
0: า
1: ะ
0: มีเวลามีเวลา
1: ถ้าว่ากายวันที่18มิถุนายนนี่ก็จะได้อุ่นเข้าทรัพย์สินของรัฐแม่นบ่สมลาสนานกาผู้ใดที่ว่ามีพี่มีน้องก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องจ้ะเอาขอบใจมิตรรายการทั้ง Facebook แดสบายดีท่านป่าวนป่าพรผัดบ่อ่านถูกบ่นี่สบายดีก็สิแม่นจากประเทศไทยนะสบายท่านนังหมอนเพชรสมอนสบายดีท่านสีเพลงสบายดีโคศกสบายดีทุกท่านเด้อขอบใจมิยังก็แจ้งมาแล้วกันเพราะเขาเป็นคนต่อให้เป็นสื่อกลางให้ในการนําเสนอไปหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและญาติหน้าจึงมาฟังตื่มเนาะบางท่านอยากฟังว่าการปรับปรุงของแผนกโนทานครเวียงจันทน์โดยเฉพาะละ15เส้นทางแล้วก็อีก4โครงการป้องกันแต่ฟังเจนเข้มข้องมีจุดใดๆบ้านใดๆบางคนถูกบ่บ้านข่อยโอ้อยากได้เห็นการปรับปรุงไวๆเด้เอาจักหน่อยสิมาเว้าสู่ฟังตื่มว่า15เส้นทางมีบ้านใดๆ
1: เจ้า
0: แล้วก็โครงการแต่ฟังเตือนแคมป์ของ4โครงการรวมเป็น19โครงการที่ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งก็คือการนํานครจัดได้เซ็นในวัง2อาทิตย์หลังนี้
1: เจ้า
0: จักหน่อยมาฟังเติมพักโฆษณาน้อยหนึ่ง
3: เฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
4: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
3: ้แม่นซั่นบ
4: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
3: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
4: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
5: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
6: ์พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
7: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: Chẳng xâm ni đây bố xeo.
1: Cả chẳng xin là bố. Xôm cấp xài nhá. Khám chảy ca bố khơi gian không vậy.
0: Ừ. Và tại mưu ni sẽ phải lóng thô lột như tháng đấy xeo.
1: Xin đây cả đây xeo. Có thể bọc mà. Bây bây bây. Giờ bố nó xeo.
2: Khó nằm phong ai thô.
1: Hả?
2: คิดเห็นหน้าพ่อแม่เด้ถ้าเกิดไปต่ำรถผู้อื่นหรือล้มเสียชีวิตไป
1: อย่ามาหยุดอย่ามาหยุดนะพวกไอ้ไปไกลๆไปไกลๆไปเสียวไปคือรถไป
2: คำว่าใจกล้าอย่าไส้อยู่บนท้องถนนอาจเป็นภัยให้ต่อตัวทานและคนอื่นใดด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
3: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังและการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 107 MHz และฟังผ่านเพจของเราที่ Lao National Radio หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ www.lnr.org.la หรือจะฟังผ่านแอป Radio Garden พ
4: ิ
3: มพ์ภาษาอังกฤษให้ทุกท่านฟังได้สะดวกสบายทุกคืนทุกสถานีทั่วโลก
4: เจ้า
3: Radio Garden เนาะโหลดมาเลยแอปนี
4: ้
3: ฟังได้สะดวกสบายฟังกี้นี้ทั้งทันคำแสนจากทั้งโครงการก่อสร้างบนรัชกิจก่อสร้างทางเลข8ในนามบนนาบิซอบเส้นทางมีบีอาร์ทีนี้บนรถติดตามได้ครับแจ้งมานี่อยู่สถานีพูนไซเนาะใกล้โรงเรียนสินไซอันนี้
4: เจ้าเจ้าร
3: ถไปตามแล้วนี่นะรถใหญ่นี่คือสิแม่นหุ่นแฮงนี่คือสิคมไว้เติบก้อนกี้หินก้อน
4: เคิร์ฟ
3: มันนะก้อนใหญ่ใหญ่จนใหญ่แลนขึ้นไปถึงบองสถานีอีกได้นี
4: ่
3: บนห้าวหัวกั้นอีกเบิ่งไหม
4: เจ้าเบิ่งตามรูปภาพวิดีโอสมควรเนาะสมลา
3: พี่ลึกคมไว้นี่ยังโบธรรมดา
4: แม่
3: ตอนนี้ถ้าว่าผู้ใดจำให้มาพัวพันด่วนเด้
4: อ
3: เพราะว่าเหตุเคสนี้กล้องวงจรปิดมีเบิด
4: เจ้า
3: ฮะเพิ่นจะได้ติดตามคืนแต่ว่าถือผู้ใดให้ไปฮับปิดสอบด่วนคือว่าแลนตัวเมืองแลนเท่าใดทุกท่านเลยเนาะเรียนเท่าไรตัวเมืองบ้วยเกิน40ด
4: ิ
3: เป็นเจ้าการทุกท่านนี่แหละบัดพลาดมาจังได๋บัดนี้กินแดงแข็งใจก่อนหน้านั้นก็มีรถอันนี้สาวหนุ่มเด้ไปต่ำลักหัวที่เพิ่นวางว่าอยู่แคมทางเห็นบ่ซี่เนาะระยะนี้ในตัวเมือง
4: อ๋อเจ้า
3: เขตสีหอมเขตนี่ถนนศิริธิราชไปน
4: ี่เจ้า
3: จะมีเห็นลักตั้งบ่กันไว
4: ้อันนี้ทางคนยางหั่นเนาะสม
3: ดีได
4: ้
3: เป็นอย่างว่าซั่น
4: เจ้า
3: ผ่านมารถนี่แล่นทะลุขึ้นเฮือนขึ้นซานขึ้นสำนักงานต่าง
4: ๆใน
3: บ้านในตัวเมืองมือนั้นรถกระบะวีโก้ไปตามอยู่ใกล้กับกระทรวงมาทำในการท่องเที่ยวโค้งมาคือมันโบหัวเพิ่นโค้งกระทันหันบ่ได้จังได
4: ๋เจ้า
3: เกือบทะลุเข้าไปทางในกำแพงพุ่นเพิ่นว่าโชคดีไปตามลักนั้นก่อนเนาะลักนั้นเล็กบักหนาเล็กกันบ่เป็นหยังบุ้มน้อยนึงส่วนรถไปซั่นป้าโททางหน้ามุ่นเบิดหม้อน้ำกระจนแตกเบิ่งไหมถ้าบ่มีเล็กกั้นไว้หั่นน่ะ
4: เจ้า
3: จักสิเป็นแนวใด
4: อ
3: ันนี้เพิ่นเฮ็ดก็เบิ่นว่าเห็นมันงามดอกทุกท่านเลยอันนี้ก็ทั้งงามทั้งกั้นความปลอดภัยอุบัติเหตุอีก
4: เจ้า
3: เป็นว่าในตัวเมืองหลายเส้นทางได้หลายจุดโดยเฉพาะในเขตสีหอมโนชิตาดิลาดในวัดอินแปงไปยาวลงไป
4: ใช้สายลมนี่ก
3: ันมีหลายเนาะเอาเป็นห่วงเรื่องการขับการขี่อีกท่านหนึ่งเพิ่นแจ้งมาโคศกซวยแดตอนนี้นี่สี่แยกไฟอำนาจห้วยหงสิไปห้องหมอแม่และเด็กโอ้คือมันรถเที่ยวหลายขุมเริ่มมาแล้วท่านเลย
4: โ
3: อ้เริ่มมีขุมมาอีกแล้วตอนนี
4: ้
3: เนาะเพิ่นว่าขอให้ทั้งภาคส่วนรับผิดชอบไปแก้ไขให้ได้เนาะปรับปรุงตาไปได้ตอนนี
4: ้
3: เริ่มมีขุมมาอีกแล้วเนาะอันนี้เพิ่นแจ้งผ่านรายการคลิปปลอดภัยขอบใจหลายๆเนาะทั้งท่านใส่พรจากทีมงานบ้านหนองพญาเพิ่นแจ้งมานี่นะเอาก็จะได้ส่งต่อแล้วเนาะส่งเสียงไปทั้งท่านติงคำสีสวัสดิ์ละหัวหน้าแขนงขอทางจากแผนกโยธาว่าจุดใดๆเพิ่นมีการจะปรับปรุงแก้ไขจุดใดบัดนี้เกี่ยวมาถึงการแจ้ง19โครงการนี้เวิ้นวัง
4: เจ้า
3: 19โครงการนี้นะจะอ่านให้มีรายการแบบทราบตื้มก็มีโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กเลขที่13ใต้จากบ้านหมักเหียวไปหาบ้านหมักนาวใต้นี่เมืองปักเงิม6กิโลเมตรพุ่นไหนเนาะโอเคแมตปลายกับ7กิโลเมตรแล้วก็นับแต่เส้นทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านบักนาวใต้ไปหาบ้านโดนเมืองปักเงิมอีกนี่7กิโลเมตรปลาย แล้วก็เส้นทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านโดนบ้านโดนเหนือไปหาบ้านนักกุ้งเมืองปักงึม6กิโลเมตรนี่เทศบาลเมืองนี้ก็แม่นวงแหวนรอบใน
4: เจ้าน
3: ี่เมืองหาดไชฟองก็เกือบ6กิโลเมตรวงแหวนรอบนอกเมืองหาดไชฟอง12กิโลเมตรเกือบ13กิโลเมตรในระยะทางนี่นะ
4: เจ้า
3: แล้วก็จากบ้านเสียงควนหนองเป็นจอมสีขัวข้ามน้ำหมักเหี้ยวเมืองหาดไชฟองก็แม่นระยะทางก็7กิโลเมตรปลายแล้วก็จากเลขเส้นทางเลขที่3เหนือบ้านนาคูนน้อยทางรถไฟเมืองนาไซทองฮัดก็เกือบ5กิโลเมตรระยะทาง
4: เจ้า
3: เอาดีใจเด้อเช่นนี้ที่เพิ่นถามมาหลายคนละ
4: อ
3: ันนี้ก็สิได้ปู่เบตงละเอาดีใจนำดีใจนำแล้วก็จากเขตทางรถไฟเมืองนาไซทองไปหาทางเบตงทางงอนเสื่อมจอดใส่กัน
4: เจ้าน
3: ี่ระยะทางก็เป็น8กิโลเมตรเนาะแล้วก็จาก3แยกบ้านบางไซไปหาบ้านขามง้อยอ่านจุดนี้ก็เข้าบ้านประชาชนอีกโอ้ดีใจนำเนาะเมืองเศรษฐาเกือบ5กิโลเมตรระยะทางบ้านพลสว่างเสื่อมต่อถนนพลต้องดงโดกเมืองจันทบุรีก็3กิโลเมตรไปโอ้พลสว่างก็คือว่าด้านหลังห้องหมอมิตรภาพ50เตียง
4: เจ้า
3: ที่เพิ่นพันมาเพิ่นวางอันนี้คืออย่างบนผักน้ำบ่วางบนอะไรไปซอดใส่อันนั้นตลาดห้วยหงกันดิเนาะเพิ่นยุดสงักไปหลายปีแล้ว
4: เจ้าเจ้า
3: เอาก็สิเริ่มสืบต่อแล้วก็จากบ้านแสงสว่างหาบ้านสมสง่าเมืองเศรษฐากับระยะทาง6กิโลเมตรไปจากหอม11บ้านหนองแตงใต้หาบ้านหนองบึกเมืองสีโคตะบองเส้นนี้ก็จะทำการปรับปรุงปูเบตงเสริมเล็กระยะทางก็7กิโลเมตรไปแล้วก็ทางเลขที่13เหนือบ้านดงหลวงไปหาบ้านพางแห้งเมืองนาไซทองก็เกือบ3กิโลเมตรแล้วทางเสื่อมต่อกับเส้นทางสายหลักในเทศบาลเมืองหาดไซฟองก็7กิโลเมตรไปถนนหนองบึกหาถนนสีทองบ้านปากทางแดเมืองสีโคตะบองก็กิโลเมตร2กิโลเมตรไปกับ3กิโลเมตรเนาะ
4: เจ้า
3: บ้านอ่างใหญ่ระยะที่1เมืองสีโคตะบองนครจันทน์ลวงยาวนี่ก็ประมาณ1กิโลเมตรไปอ่างใหญ่ระยะ2ก็แม่นเมืองโคตะบองลวงยาวก็1กิโลเมตรไปคือกัน
4: เจ้า
3: แล้วบ้านทินเพียเมืองหาดไซฟองตึบอีกป้องกันแต่ฟังเจือนอันนี้นะเนาะแต่ฟังเจือนมีบ้านทินเพียบ้านอ่างใหญ่1บ้านอ่างใหญ่2แล้วก็บ้านทาแขกเมืองหาดไซฟองอ
4: ัน
3: นี้เป็นโครงการแต่ฟังเจือน19โครงการก็สร้างเส้นทางเบตงสําเร็จ15โครงการเอาอดทนหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อสําหรับท่านใดที่จะแจ้งไป15เส้นทางนี
4: ้
3: เพิ่นเฮ็ดก็ต้องขอการร่วมมือได
4: ้
3: อย่าสู่ห้องนะสู่โวยวายเนาะดีใจนําขอบใจกันน้ำผักหลัดที่เห็นในความสำคัญก็คือว่าเส้นทางคือสายเลือ ดบนไหนมีเส้นทางไปฮอดการพัฒนาเข้าถึง
4: แม่
3: เนาะเวลาเบิดและขอบใจทุกท่านมื้อนี้พวกเฮาทีมงานลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันหานฟังข่าวต้นสมงวันที่19หาเสพฤษภานี้ทานเวียงไสสิงคำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามรับหน้าที่แทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับเส้นทางหลวง AH131 ระยะทางท่าแขกหานาเผ่าหรือ NR12 ที่คืบหน้าแล้ว20%และคาดว่าจะสำเร็จในปี2018ความคืบหน้าของโครงการทางรถไฟเสื่อมจอดเวียงจันท่าแขกนาเผ่าเร่งรัดขบวนการภายในเพื่อกระเกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิการลงจอดพักซึ่งคาดว่าจะสำเร็จในท้ายปี2016สืบต่อสกยู่การพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายทางเรืออาเซียนแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำไส้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยั่งยืนถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหน้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวในการประกอบส่วนและสุกยู่การเสื่อมโยมเสื่อมจอดกับภาคพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมโยมเสื่อมจอดจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์การพัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสุมทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมโยมเสื่อมจอดและยืนยงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: งตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กี้แม่ปวดได้รู้ปวดตามห้องตาห้องหยังนี่น่ะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะนี่หลายรอบเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายมีญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าอันดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

0: ุกไปลำสาไปลำจึงเห็นโอ่งมายามมังอีเมลให้บาดว่าเข้าขึ้นเล่าจึงเห็นเจ้าเธอเดียวสุขสบายดีมิลิการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าอ้าวอาทุกทุกท่านขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการเพื่อนมิตรแฟนเพลงนะทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยทุกเพศทุกวัยเข้าสู่รายการลองลิสลองไรทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สองสมองอยู่กับโคสุกเบาไทยเส้นเดิมเส้นเคยเนาะมื้อนี้มาตามเวลาที่นัดหมายกันไว้มื้อนี้เอาไว้จักหน่อยมื้อนี้เฝ้ามานะคิดทอดคิดถึงแฟนเพลงนะคิดทอดคิดถึงบรรดาลูกค้าที่สนใจต้องการจะได้อาหารเสริมอยากสอบถามหน้าไมค์หรือว่าหลังไมค์กับมีเบอร์โทรศัพท์ให้เนาะมื้อนี้อยู่กับโคสุกคือเก่าอายังคิดทอดคือเก่ามานะคันบ่มากับบ่ได้คิดทอดแฟนเพลงแต่ละมื้อก็ได้ก่อนจะเข้ารายการนะโคสุกต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกัสกรต้องได้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้างปิงแบสซอนิยมขอบใจห้างนางพิมพ์สอนตลาดหนองแมงดาเมืองไสแขวงอุดมไสขอบใจห้างเท่าพันโมบายโฟนตลาดหนองแมงดาเมืองไสแขวงอุดมไสขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องและขอบใจตัวแทนจำหน่ายทั้งสองท่านก็คือห้างขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยักอ้อแม่ยกวาสันนะลงตลอดได้อีเมย์ข่อยกระไดลูกไส้ยอกได้แม่เด้อห้านขายยาแม่ยกใจได้ดีตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมอยู่ที่บ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน่ะอันนั้นก็คือสาขาตัวแทนจำหน่ายของพวกเราในปัจจุบันนี้หลักการเฉพาะเพื่อนมิตรไกลช่างต่างแขวงก็มีคือกันเด้อตัวแทนพวกเราก็มีหลายนะ14 15 16 17สาขาและในปัจจุบันนี้ทั้งสาขาน้อยและใหญ่นะแต่ละภาคภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มีตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของพวกเราไว้คอยห้องหับไผ่แกนลูกค้าที่สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมไปหับประทานเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเด้อนะหรือว่าสนใจต้องการอยากสอบถามก่อนนี่โคสุกก็มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อันนี้เป็นเบอร์ทั้งห้องการลองลิดเพิ่นกระโทไปหาหน้าพนักงานพวกเฮากำลังจิมลิจิมลิมคิ้วกงพ่อปั่นเมงเอาเมงเงาพอดีนั่งจึงท่าแขกเพิ่นโทรมาอยู่มีแต่คนงามๆดอกนะโทรไปเพิ่นก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมโอ้ลมกันเรื่องราคมราคาเรื่องการจัดทรงที่ตั้งจุดหมายปลายทางอยู่บ่อนใดแขวงใดเมืองใดก็ทรงพิกัดให้กันนะแต่สำคัญก็คืออย่าลืมเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะโทรหากันเครื่องฮอตแล้วก็ไปเอาเด้ออีพ่อเด้อว่าเสร็จไปเอาฟรีเด้อบ่ได้เสียเงินจักกีบดอกว่ะเด้อก็ดีอกดีใจถ้าเพิ่นมีนโยบายให้ทั้งลองลิกก็ได้สำหรับมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมองที่โคสกจัดนี่มันจะได้รับนโยบายพิเศษให้ลดราคาให้น้อยหนึ่งเดินมีรายการเฮาเด้อจากราคาเดิมเป็นราคาใหม่บ่ได้แพงก็ได้ลดลงน้อยหนึ่งนะเริ่มแรกแห้งมานกับสายหน้าใหม่เฮานี่เบอร์ผู้ใดเนาะผู้สาวทั้งแขวงนี่สบายดีโอ้ผู้สาวเมืองสังทองเนาะเจ้าอันน่ะน้องดาวนี่คือว่าได้ยินคำว่าสั่งอันน่ะดับเบิลคลิกนะพวกเฮาหว่าว่าได้สั่งบ่อ้อสุแมนลงเบอร์ประจักษ์เนาะเพราะว่าอันน่ะพี่น้องทางเมืองสังทองนี่แกมันสั่งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งทานยิงเพิ่นดับเบิลคลิกนะแต่บ่แม่นน้องดาวเนาะโอ้จังว่าแบบซื้อออกสีสีจักหน่อยเด้อนั่นสมสีว่าซั่นมีบ่บ้านน้องมีซื้อสมสีบ่บ่ฮู้แล้วเนาะเออบ่เป็นหยังดอกบางทีก็สีลงเบอร์ลงเสียงกันไปแล้วแต่ว่าคิดว่าแม่นน้องดาวสั่งซั่นดอกว่าเออแน่นอนล่ะเนาะเอาซั่นเอาเพลงหยังมื้อนี
1: ้
0: คนบ่มีใจบ่เจ้าคนบ่มีใจดนแล้วได้เนาะบ่ได้เปิดเพลงนี้เนาะ
1: แม่
0: จะฟังคนบ่มีใจเจ้าเดี๋ยวฝากให้ไผบ่เพลงนี้ฝากให้เบาเลี้ยงไก่ตีฝากให้เบาเลี้ยงไก่ตีหาดกันซาหั่นบ่
1: แม่
0: มักแฮงบ่หั่นได้เจ้า
1: ฝากให้เฮ็ดคำนาเรียนเด้อ
0: เจ จ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ขอบใจน้องสาวเด้อที่ติดตามรายการเนาะโอ้ยบทมวนดอกน้องเงยพบไปได้น้ำเขาอยู่ดอกเล็กๆน้อยๆน้องเงยให้ดังคือมูกับบดังและไอพีกระดายกระดิ่งสำนั่นแหละน้องเอ้ยขอบใจหลายๆโดยเจ้าขอบใจที่ติดตามช่อง YouTube ไอไทยนำเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอาขอบใจทั้งน้องดาวเมืองสังทองอันนี้ก็สาวสุดนะสาวสุดคำว่าน้องดาวน้องดาวนี่ก็ที่เป็นตะแพงเป็นตะแพงปุ๊ดเลยนะสายต่อไปเข้ามาได้มีรายการในยามนี้เปิดให้ออนไลน์นาไม้กันแต่หัวรายการนอทักทายสบายดี FC แฟนรายการทั้งสองระบบเลยนอทั้ง Facebookและก็มีรายการที่ฟังด้วยคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คือวิทยุอยู่ถึงรถอยู่เฮือนอยู่ซานก็ฟังกันได้เนาะหันคลื่นไปใส่สบายดีเจ้าเออเจ้าสบายดีพอภูมิคนกู้ได้ปลาคอหลายบ่คืนนี้ปลาคอตาเดียวบ่เอาไปขายยูโนนแต้พุ่นน่ะโอ้โนนข้อบ่เออได้ตลาดตลาดโนนข้อเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสาวเมฆ่าตลาดโนนข้อมีแต่คนงามๆเด้เออผู้ใดก็ได้เนาะตุ้มปูมติมปิมโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีพอภูมินะอันนี้ก็ FC แฟนรายการพอเริ่มสตาร์ทกันกระลายสายพอสมควรเขามาเติมอีกเนาะเขามาเติมอีกแต่จะบันทึกไว้บทเพลงแต่ละบทเพลงมีทั้งขายประคอเดนะเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าเจ้าเพลงหยังไอ้สิเก่งสำไดเจ้าเจ้าเจ้าฝากเลยเจ้าฝากเลยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: บ้านเรือนน้องฟ้าบ้านน้ำเตียงผู้เกี่ยวตุ๊กใจพี่เจ้น้องใจตาใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อทั้งอนาสับแพงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีก่อนจะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเพราะเขาต้องหกประเภทก่อนในบางท่านกับบูฮูซือฮูเสียงเรียงนามว่าอาหารเสริมมันมีอย่างแดเนาะสรรพคุณก็ถือว่าจะอธิบายไปแต่ละระยะระยะเด้อช่วงในระยะเวลาที่จัดรายการไปจะยกมาว่ามาว่ากันเนาะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพสรรพคุณอาหารเสริมที่ถือกับพยาธิในตู้ของหลายๆท่านที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เนาะอันที่หนึ่งมาก็คือจีโก้พลาสจีโก้พลาสรักษาสุขภาพโดยรวมเด้อเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเบาหวานความดันหลายๆอย่างนะหลักๆก็คือภาคส่วนไขมันเบาหวานและความดันนี่แหละเนาะถือว่าจีโก้เพิ่นมีหน้าที่ในการเบิ่งแยงและดูแลสองมาก็คือคอลลาเจนพลาสบำรุงสายตาสามโมเดอร์นาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงสี่อาร์โรเจนพลาสนะผักส่วนที่ผิวพรรณอยากสวยอยากงามอยากให้มันสะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆเบิ่งแล้วรู้สึกว่ายังหนุ่มอายุเป็นเพียงตัวเลขกับอาร์โรเจนพลาสทิกเซซีดีท็อกลำไส้การขับล่างสารพิษออกจากลำไส้เหตุให้ระบบขับถ่ายระบบลำไส้น้อยและลำไส้ใหญ่สะอาดดูดซึมสารอาหารได้ดีระบบขับถ่ายได้ดีนะ ช่วยให้ร่างกายเฮาบ่กักเก็บสารพิษไว้ต้องดีท็อกซ์ลำไส้กันได้เด้อพี่น้องเฮามีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันทายยากอาการทายยากทายฝืดทาย 3-4 มื้อจังทายฟิกเซซีพวกเฮาน่ะยินดีต้อนรับเด้อเฉพาะภาคส่วนมีปัญหาในด้านนี้ดับเบิ้ลคลิกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสตรีบ่ควรพลาดน่ะเอาใจใส่ดูแลตัวเองเพื่อว่ามัดใจผัวให้มันอยู่เงินอยู่สารเด้ว่าสัตว์น่ะงามๆเกี่ยวกับเรื่องของภายในของท่านหญิงดับเบิ้ลคลิกมีคำตอบให้เด้อทั้ง6ประเภทและเครื่องใส้ต่างๆว่าจะเป็นยามองลองลิสน้ำยาล้างจานเครื่องสำอางสบู่สครับขัดผิวกาเฟ่ถังเช่าซาบำรุงตับบำรุงปอดซาหญ้ารีเพซาตีพลาซาเถาวันเปียงตลอดถึงหลายๆด้านนั่นก็คือน้ำยาล้างจานเติมอีกบวกเป็นเครื่องใส้ในครัวเฮือนครัวซานรักษาความสะอาดครอบครัวยุคใหม่ต้องใส่ใจความสะอาดกับน้ำยาล้างจานเบาไทยเด้อไปฟังเพลงกันเนาะมีรายการเฮาก็ได้เว้าไปหลายมันก็สิยาวสิยืดเอาจักหนึ่งบทเพลงก่อนซึ่งเย็นๆนะเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ฝนตกลินแน่บางครั้งบางบอนบางแขวงก็บ่ตกแต่ว่าทีนครหลวงของเฮาตกอยู่ช่วงนี้ก็ได้ลินนะยิบยับแผ่นดินซุ่มซื่นปู่ป่าหน้าน้ำก็เต้นโดเต้นดงใบหญ้าต้นไม้ก็เขียวงามสะอุ่มขึ้นในยามนี้เนาะเมืองซ้ำล้ำลึกศิลปินอุดรวงศ์ศรีมวลๆก็จะ

0: ต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

อาสวัสดีเบาจอยเจริญสินเด้อติดตามทางเฟซบุ๊กวันนี้บรรยากาศทางด้านนอกนะโดยรวมก็ถือว่าฝนกระบอยแห้งแล้วกระบอกคอยก็คอยตกเป็นบางครั้งบางทีบาดแห้งบาดบ่อแต่ว่าบ่มีลมเด้อบรรยากาศได้ดีสวยๆมาก็จักว่าสิแดดก็บ่จักแต่ว่าก็ยังบ่ฮู้ก็ลองเบิ่งนะบางมื้อนี่ก็โทฝนตกยามเช้าตอนสวยมานี่เปียงเปียงปุ้ยความร้อนนะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นดีนะซุ่มซื่นในการเดินทางก็ถือว่าสบายอยู่เงินอยู่สารก็บ่ค่อยได้เปิดแอร์ภาคส่วนนึงอยู่บ้านก็ถือว่าสบายแล้วซาวไฮซาวนาก็ถือว่าม่วนกันละยามนี้ก็ได้ภาคส่วนหาอยู่หากินดึกเบ็ดใส่มองวันแหต่างๆกับมานแผ่มานมันนะลงน้ำใหญ่น้ำน้อยตามน้ำเซหาน้ำบึงต่างๆกับพอได้อยู่ได้กินนะเป็นเขียดกระปอกกระปูหอยปลากอกปลากล้วงปลาคอกปลาเข็งปลาคออุ้ยลายเนี้ยอาหารการกินเพื่อนบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์เนาะซับในดินสินในน้ำบ่ทุกบ่ยากได้คันดุคันมันแล้วก็มีแต่แนวหนูเยอะกินตานะกับประหยัดการรายจ่ายไปหากินน้ำปลาน้ำดงไปก็พอได้กินได้ยากนอไม้นอตอกเนาะเอามากอกมาแกงเอ้ยอุดมสมบูรณ์หนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆแกงนอไม้เรียกว่าปิ้งปูปิ้งปลาไปก็กินไปนะเนี่ยแหละมันสิมีเหงื่อมีแห้งก็ได้กินแต่ว่าวิธีการกินก็ต้องได้เบิ่งเนาะคลำคำแคบเด็กคันนี้มันจะประจำตัวก็จะไปบืนซะเนี่ยมันสิผิดพยาธิก็ได้ก็หากินเนี่ยมันถือกับพยาธิท่านมันก็จะเจ็บสิป่วยก็เติมอีกในช่วงยามฝนนี่ก็หลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องของความซุ่มเย็นนี่มันก่อให้เกิดการภูมิแพ้เด้เนาะเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังผิวพันธุ์ต่างๆบางภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ของท้องนี่แหละมักเจ็บท้องมักทอกท้องบางท่านกับพูนการบ่ดูแลเบิ่งแยงการรับการนอนบ่กลางหมอกกลางมุ้งบ่หรือว่ายามแรงๆมายุงออกล่าหากินเลือดนี่เห็นบ่ยุงลายหากัดหาดูดเลือดแล้วก็นำเสื้อพยาธิยุงลายเข้ามาอีกเป็นไข้เลือดออกนี่หลายๆอย่างคันฤดูฝนมาแล้วก็โอ้ยุ่งอันใดก็ได้เนาะน้ําขึ้นน้ําอังน้ํานองน้ําขังเปื้อเปื้อนยุงก็ไปไข้ใส่เกิดเป็นพยาธิบาดเหย้าเกิดเป็นการเน่าเหม็นนะเป็นถุงขี้หยอกขี้เหยื่อเป็นหยังก็ต้องได้เก็บได้เมี่ยนในยามฝนก็ได้นะปล่อยสะละลายมัดไว้นะให้เทศบาลเพิ่นมาเอามัดให้มันดีๆใส่ถุงดีๆนะบ่แม่นสิทิ่มสะน้ําท่อน้ําทางไปมันก็บ่ได้ตัวอย่างเคยเห็นหลายๆบ้านหลายๆบ่อนก็ขี้รถกายไปกับขี้เหยื่อก็ซาอยู่นะบวกกับน้ำเปื้อนแดดฝนตกแดดหมู่มากาไก่ก็ไปควัดไปยังซับบนน้ำคนนี่ก็ยังไปจกเอาขี้เหยื่อไปรีไซเคิลไปเลือกเอาแต่กระป๋องกระป๋องยางยังไปขายซับบนมัดดีๆซับบนก็ได้ก็ซาย้ายไปนำทางอีกยุ่งนะมันก็เป็นการเฮ็ดให้ภาคส่วนที่เพิ่นเก็บขี้เหยื่อนี่ก็ยุ่งยากไปนำอีกเด้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังในยามฝนในการรักษาสุขภาพนะโรคระบาดมันก็หลายแนวไปป่าไปดงไปหัวไปสวนอยู่เฮือนอยู่สานอยู่น้ำคอกเป็ดคอกไก่ก็ให้ใส่เกลือบอกเกลือบุกในอีพ่อแม่ก็ได้เด้อเพราะว่าพยาธิน้ำกัดตีนหรือว่าน้ำขี้ซอกขี้ซี่ดิกาดเล็บตีนเล็บหยังมันซึมมันเสื้อเกิดเป็นเสื้อหลอกเสื้อลาเกิดเป็นขี้หิดขี้กากไปหลายแนวเด้อให้มีสติในยามฟ้ายามฝนก็ได้มหัดเล็กเด็กน้อยก็ถือว่าเบิ่งนะยามค่ำยามคืนก็จะไปเปิดแอร์เครื่องหยอกเครื่องทำเครื่องหยอกเครื่องเย็นต่างๆก็ให้ลดพรเพราะว่าเด็กน้อยมันก็ห่วยกันสิเว้าเรื่องระบบปอดก็บ่ค่อยดีได้คัดเอาแต่ดุๆหลายก็ได้แต่ผู้เฒ่าก็ยังบ่ไหวคือกันคันเย็นๆได้ก็ได้ให้รักษาสุขภาพไปนํากันนะออกเงินออกสารยามนี้ก็เบิ่งปรากฏการณ์หยอดท้อในสังคมคู่มือดักขี้รักมักเล็กขี้รักมักสวยนี่ก็หลายออกเงินไปแล้วก็แนมทางไปแล้วถ้าก็ลอยทั้งบ้านรถงัดกระจอกกระแจปุ่นสิ่งทรัพย์ต่างๆนี่ลักเป็ดลักไก่บ่ได้นี่ก็ลักอันนึงก็ลายอันพันแนวดอกภาคส่วนที่บ่ได้เห็นลายเหตุการณ์บ่มีเหตุกะหากินทางลัดเหตุแนวผิดบ่ถึกบ้านถึกเมืองเขาก็เบิ่งน่ะเป็นหูเป็นตาช่วยกันมีงั้นก็ซื้อกล้องวงจรปิดมาใส่ติดไว้นําหน้าบ้านน่ะพอได้ติดตามสังเกตน่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์มาก็พอได้มารีวิวมาเปิดเบิ่งว่าเป็นผู้ใดมาเอาก็พอได้สืบท้าวหากันก็ดีจังนึงเด้อเพื่อความปลอดภัยดอกยืนยูสารมีเครื่องทรัพย์สินอย่างกะให้เบิ่งเก็บเมียนมัดแถมมันดีๆรถล้างพาหนะมีหลายคันกับคันนึงใส่กระจกกระแจไว้แดนะไปใส่กะให้มีสตินะฟื้นไฟคือกันนะไปงั้นไปออกล่างออกกาได้กับเบิ่งเตาน้ำห้อนเตา
อย่างต่างๆแหละมีหม้อสวอกสวิกเตากอกเตาแก๊สเตาไฟฟ้าหม้อน้ำต้มหรือว่าจุดธูปจุดเทียนบูชาคารวะก็ให้เบิ่งนะก่อนสิลงเงินลงศาลก็ได้ลายอันพันแนวคํามันเกิดมาแล้วก็ปู้เห็นบ่ล่ะนะผลเสียหายตามมานี่ใหญ่หลวงก็บ่อยากให้มันเป็นนะให้มันดีอันใดก็ได้เพื่อสุขภาพพะละสุขภาพแด่เครื่องเงินเครื่องศาลเรื่องสิทธิ์ทรัพย์สินทุกอย่างมันดีเบิดเด้อรายการพวกเฮาก็ได้เป็นสื่อกลางให้สังคมสิ่งดีๆก็เก็บไปปฏิบัติเพื่อให้บ้านเมืองเฮามีความสงบปลอดใสขาวสะอาดเป็นเจ้าภาพที่ดีแขกต่างดาวเท่าต่างเมืองเฮามาเกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนเฮาในกาคือฮู้น้ำกัดนั่นแหละเนาะฤดูฝนนี้ภูมิแพ้ก็เกิดขึ้นหลายแต่ว่าการดูแลรักษาสุขภาพก็ต้องได้ตามมานำนะความสะอาดมันสักเครื่องสักขอกอาบน้ำอาบในเบิ่งแยงขอกขะแม่แจ่หัวต่างๆผสมประสานกับอาหารการกินก็เสร็จกันได้ออกตลาดตะลีกับเบิงอาหารบูดอาหารเน่าอะไรที่บ่สมบูรณ์อะไรที่บ่คักบ่แน่เฮาก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าก็การซื้อเฮาก็ต้องได้เบิงนะผู้ขายก็ต้องได้เบิงนะทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อผู้ขายก็อยากขายผู้ซื้อก็อยากแน่ได้ดีๆเนาะมันก็ต้องได้เห็นใจนำกันนะโมติน่าผักขาวทองมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวก็แล้วแต่เนาะอาการเป็นวัดเป็นไออาการเป็นวัดเป็นไอไวรัสต่างๆนะทั้งผิวหนังบ่ทางน้ำลอกน้ำลายทางการนุ่งถือหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็เกิดเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวขึ้นเนาะร่างกายมันบ่มีภูมิคุ้มกันก็แนะนำนะลองเบิ่งเด้อรับประทานเป็นประจำจะสุดไปปะอาหารเสริมตัวนี้มันดีต่อสุขภาพผู้เฒ่าผู้แก่ไว้ทำงานของเราหาประทานได้สบายนะเพราะว่าเขาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงและเหตุใดเขานี่นานเจ็บนานป่วยบ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยหรอกแต่ว่าบ่อีหลีก็บ่ค่อยป่วยภาคส่วนนี้บวกกับการออกกำลังกายแน่สภาพจิตใจก็ดีแน่นี่อย่าลืมเด้อโมตินาผักขาวทองมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้สินค้าดีๆมีคุณภาพจากทั้งโรงเรียนพ่อจัดจำหน่ายจัดส่งฟรีทั่วประเทศเนาะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาขอบใจทั้งเพื่อนมิตรทั้งเฟซบุ๊กกันดำเนินทางเพจแห่งสันลาวกระถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้เนาะเพลงนี้เก่าๆจังหน่อยเด้อเสปูนลำลึกนะเดี๋ยวเบรกต่อไปจังอันนะจะค่อยที่ได้ให้น้องดาวฟังเพลงคนบ่มีใจละกาขายประคอเนาะครับฟังเพลงนี้ก่อนเสปูนลำลึกศิลปินกงลาวงสัมพันธ์มวลกันจ้ะ

ยินดีต้อนรับเดินเวเดินซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ

xe bồ lâm lực. Cậu cậu chắc nói nó đi bỏ nó. Ô, bằng than cả chi. Luôn nâng phụ lẽ, xa mày bột bòi, nó hết cản bất tí vật. Cả chi hù cân đi đấy. À, mương xe bồ là bên mương sầm khăn. Thang bảo vật sát, lẽ xe tạ kít, bị thật cản hò, nó tăng dù thang thịt tế bên ọc. À, ของทางแขวงสวัสดิเขตเออก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งนะในเรื่องของภูมิศาสตร์นะพินที่ตั้งนะของนักฮบพิลาอาหารหลายๆท่านเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าจะได้แต่งเพลงเห็นบ่ในเนื้อเพลงเป็นเมืองงามแต่ข้างก่อนเก่ามีองค์พระเจ้าได้เป็นบรรยายยินในเนื้อเพลงมั้ยเนาะก็ถือว่าเป็นการประพันธ์ที่เอาความจริงมาเป็นเนื้อหาของเพลงได้ดีนะขอบอกขอบใจทั้งท่านสมสะอาดเด้อเปิดสู่ฟังนะเอาใจพ่อแม่นะพุ่นลุงแม่ป้ารุ่นเก่าๆจักหน่อยที่เกษียณราชการอยู่เงินอยู่ศาลนี่ก็แนวเพิ่นได้ฟังเพลงปฏิวัติได้ฟังเพลงเก่าๆนี่ก็รู้สึกว่าเป็นยาสู้กำลังขึ้นคือว่าโลกนี้มันสดใสขึ้นเนาะบางท่านกับเพลงใหม่แน่เพลงเก่าได้กับปุ่นกันไปเอาใจหลายคนหลายประเภททั้งหนุ่มทั้งบ่าวทั้งสาวทั้งภาคส่วนที่ผิดหวังภาคส่วนที่สมหวังแน่นะกันหลายส่วนบุคคลฟังนะหลายเหตุหลายผลก็ฟังไปเดินมีรายการเฮาสนใจอยากฟังเพลงหยังก็กดเข้ามาได้นะเพราะว่ามีเบอร์ประจำห้องส่งอยู่เป็นประจำดอกที่เบอร์0305787052เด้อกดเข้ามาโลดบ่เป็นหยังบ่ต้องเกรงอกเกรงใจโฆษกบ่อไทยออนไลน์หน้าไม้ให้นาเดโอได้ล้มกันปรึกษาปัญหาสุขภาพถามข่าวกันในตอนนี้เรื่องว่าจะได้อาหารเสริมไปดูแลสุขภาพกันเอาแล้วเนาะบ่ได้ยากมีจำหน่ายอยู่ปัจจุบันนี้หรือว่าอีพ่อนี่เป็นเบาหวานได้พ่อนี่เป็นไขมันได้ลูกชายก็ท่านโอ้พอดีเลยแหละจีโก้พลาสจีโก้พลาสนี่ครับประทานเป็นประจำโลดนะเป็นแคปซูล1กับมี30เม็ดรับประทานง่ายๆสบายก่อนจะนอนหรือว่าเช้าสวยแรงก็ได้ผมเป็นอย่างแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกหรือว่าเอาตอนนอนก็แห้งคักละซองแคปซูลแล้วก็นอนพักผ่อนฟังเบิ่งรถมีรายการเดือนหนึ่งหรือว่า2เดือนกับ1หรือว่า2กับขึ้นไปนี่จะมีการปรับสมดุลเข้าไปนะมีการข้างกายจะปรับเข้าสู่ในโหมดของการเสื่อมซึมเอาวิตามินจากแคปซูลของจีโก้ที่เข้าไปดูแลร่างกายนะบางท่านที่เคยเจ็บสันหลังเคยเจ็บกระดูกเคยเจ็บเส้นกระเอ็นกับไม้ไปเมื่อก่อนก็เคยนอนบ่หลับแต่บางท่านไปหาประทานจีโก้ไปบ่หลับเจ็บดีกินข้าวก็แซ่บมันหาไขมันก็ไปกวดเบิ่งก็ค่าก็คือบ่ขึ้นแล้วเนาะลงละนี่น้ำตาลก็ลงละเป็นอยู่ในเกณฑ์ปกติก็เป็นผลดีเนาะเฉพาะภาคส่วนที่หาประทานแล้วช่วงเสาแล้วก็คอยบุดพรปัญหาอาการต่างๆอยู่ในห่างกายภาคส่วนที่ยังบ่ทันได้เป็นเจ้าของนะบ่ทันได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงก็โทรสอบถามก่อนเนาะที่เบอร์020-9829-4228นะปัญหาเรื่องของไขมันความดันโลหิตนี่บ่แม่นสิแนวโอเอกันเด้ความดันโลหิตสูงนี่เป็นภัยมืดเนาะสิ่งที่บ่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับเฮาได้ทุกเวลาเนาะเพราะว่าเป็นระบบเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดนะเส้นเลือดมันสูบซีดบ่ทั่วบ่ถึงนะมันมีปัญหาเรื่องของหัวใจการเต้นหัวใจผิดปกติหรือว่าปัญหาเรื่องการนำออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงอยู่สมองบ่ทั่วถึงนะก็มีหลายส่วนองค์ประกอบกันก็คือไขมันนะเป็นเบาหวานเป็นไขอนาความดันโลหิตสูงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น3ประการใหญ่ที่ส่วนหลายคนเฮาเป็นในปัจจุบันนี้นะก็ได้คลําคําแคบได้พักส่วนเป็นคลํามันก็ได้คลําซึ่งเป็นบาวันก็ได้คลําปฏิบัติวินัยในการดํารงชีวิตแล้วก็ได้เป็นมาละก็ได้คันว่าฮู้เป็นพยาธิแล้วก็ลุยเลยอยู่บ่ได้นะมันแห้งไปบั่นทอนสุขภาพลงแห้งอายุแห้งสั้นลงตืมอีกซ้ํานะพักส่วนใดที่เป็นแล้วเขาก็จะปฏิบัติวินัยดีๆอดทนเนาะปฏิเสธในเรื่องของอาหารที่ทำลายหรือว่าไปเพิ่มสารน้ำตาลขึ้นในร่างกายดีๆอดเอานะเขาจะร่างกายก็จะน้ำหนักจะปกติก็คือบ่แม่นเป็นเบาหวานเลยคือคนธรรมดานะอันนั้นเขาเรียกว่ามีวินัยในการดำรงชีวิตการกินการนอนการเพราะว่ามันละเอียดดีเด้นะ
ผักสวนเมืองเป็นแล้วว่าสันโบบ่ได้สนใจแล้วอันนี้เป็นก็เป็นทะยามาเถาะงับโลดเลยงับเข้าไปงับเข้าไปงับก็เห็นผลโลดแล้วนะอันนั้นก็คือการที่เฮาบ่บ่คลำกับแคบบ่ปฏิบัติตามเพิ่นบอกเพิ่นเว้าให้ฟังแล้วก็เฮ็ดไปแนวทางอื่นก็เสียสุขภาพแล้วก็เฮ็ดให้สุขภาพเฮาอ่อนเพลียไปนะเด้อจีโก้พลาดพวกเฮานะมีคำตอบเด้อแล้วก็ปัญหาภาคส่วนที่เป็นป้างกินเลือดเนาะหรือว่าทรัสเมียในภาษาอังกฤษเกิดขึ้นในเด็กบ่จังซี่เนาะเด็กน้อยหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานที่เบิ่งสีผิวก็ฮู้จักดอกภาคส่วนเป็นทรัสเมียนี่ภาษาพื้นเมืองเอิ้นว่าเป็นป้างกินเลือดหั่นเนาะร่างกายจะเป็นสีเหลืองๆจะหน่อยเหลืองซีดอาจจะบ่แข็งแฮงนะผักส่วนนี้เมื่อยแล้วก็ถ้าว่าเป็นแฮงแล้วก็ท้องจะปุ้งออกท้องปุ้งออกแล้วก็รูปประพันธ์ใบหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มีรายการเฮาเด้อสังเกตได้เนาะอย่าสุปล่อยให้ลูกหลานต้องอยู่ในภาวะนั้นเมื่อเป็นแล้วเฮาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องวิ่งเต้นแล้วนะวิ่งเต้นทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกเต้าเฮาแข็งแฮงนะบางท่านก็ต้องได้สูญเสียเงินค้ำนะไปเติมเลือดเติมอย่างอันนี้ก็บ่ปฏิเสธเพราะว่าบางท่านก็ต้องได้ไปเติมเพิ่นบ่เติมนี่เมื่อยแล้วก็เหลืองเข้านะลูกสิ่งที่เฮาสร้างขึ้นมาต้องได้ดูแลบาลาก็มีอยู่บางคือตัวอย่างคืออยู่อานาดงมะคายเนาะเมืองสุธนีชื่อว่าน้องเจนนี่นี่ปัจจุบันนี่ก็เป็นสาวแล้วเด้นะเป็นสาวแล้วก็เมื่อก่อนนี่โคซุกก็ได้ไปเยี่ยมยามทำข่าวฮอดเงินฮอดซานนะแล้วก็เพิ่นก็ได้รับประทานอาหารเสริมประเภทจีโก้พราดก็ขอให้น้องหันอายุมันยืนแข็งแรงนะศึกษาหามเฮียนจบหลักสูตรนะอันนี้ก็ถือว่าความเจ็บความป่วยมือไผดอกว่าสิให้มันเป็นแต่ว่ามันเมื่อได้เกิดมาแล้วก็ได้มีพยาธิมานำก็จำเป็นเนาะก็ต้องได้ดูแลเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนมิตรไปรายการพวกเราท่านใดที่กำลังประเสริญอยู่กับปัญหาของสุขภาพก็ให้เข้าใจแล้วก็อดทนอดกันเนาะบ่ต้องใจฮ้อนบ่ต้องไปน้อยใจให้คิดว่าคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได้แล้วก็เลือกที่จะบ่ป่วยบ่ได้นะอันนี้ก็คือว่าโชคดีของคนและก็โชคร้ายของเฮาแล้วก็แล้วไปเนาะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาเด้อเพลงนี้แหละแม่นคนบ่มีใจคนบ่มีใจนี่ก็คือบทเพลงของทางโคซุกเองเนาะอันนี้ก็ได้ออกได้เผยแพร่ทั้ง YouTube ด้วยแหละแต่เพลงนี้ก็ฝากติดตามนะกดติดตามทั้งช่อง YouTube ของโคซุกน้ำแดเด้อมวนๆกันเพลงนี้เนาะเอาใจของนางดาวเมืองสังทองขอมาจ้า

คนบ่มีใจเอาตามคำขอจากทั้งน้องดาวเมืองสังทองเด้อก็คงจะถึกอกถึกใจดอกเพิ่นนี่เป็นคนเจ้าน้อยน้องดาวนี่ใจน้อยก็คันบ่เปิดให้มื้อ1 2มื้อนี่บ่โทรมาซั่นเด้เอาก็จัดได้เพิ่นแล้วเนาะคนมาในทีมงานมานะพวกเขาก็เปิดตามใจลูกค้าสั่งหรอกนะไม่ได้เปิดตามใจเจ้าของเลยหรือเปิดเอาใจมิตรรายการได้ฟังนะหมดบางท่านก็ทั้งแม่เฒ่าพ่อเฒ่าก็อยากฟังแห่เคยก็ยังมีบางท่านโอ้แห่เคยสมหักสมรสมันได้ป่ะเออหรือว่าเอาอันนั้นเอาอันเพลงพรนิวาก็ได้ว่าอาจารย์มันได้ละบ่บ่ยากว่าซั่นเออก็สิปล่อยเปิดให้แล้วคันได้ขอมาก็ได้อ่าเวลากระเทือพาดไปมีรายการเฮาเหลือเพียงแต่8นาทีในช่วงทําอิฐหรือว่าชั่วโมงทําอิฐของรายการลองเล็ดพวกเฮาก็อย่าสุลืมเด้อฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้สอบถามข้อมูลอยากได้อาหารเสริมกันมันโทรโลดที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อันนี้มันเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านน้องอันน่ะน้องท่าเหนือนะมีรายการเด้อน้องท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเฮานี่แหละนะเส้นทางหลวงหรือว่าอยากไปห้องการก็ได้ขี่รถไปตามเส้นทางนั่นก็เห็นแล้วแหละเนาะเราลูกกู้สีเหลืองๆจักหน่อยนะเป็นบริษัทลองลิสต์การค้าเพิ่นนะก็เข้าไปพอพันสอบถามเลือกอาหารเสริมประเภทใดที่ดีต่อสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพของท่านเป็นอย่างแดในตอนนี้ก็โทรไปหาเพื่อนเอาก็ได้นอกคันว่าบ่อยากไปด้วยตัวเองก็ได้ปิดท้ายรายการอีกหนึ่งบทเพลงขายปลาคอเด้อให้พอภูมิเด้อเพลงนี้เด้อหลังจากจบเพลงนี้แล้วหรือว่าตื่มอีกเพลงหนึ่งคันทันก็บ่เป็นอย่างก็จะได้ฟังกันตื่มคันว่าเวลามันบ่พอเฮาก็ไปฟังข่าวต้นชั่วโมง5นาทีแล้วจะค่อยเข้ามาม่วนซื่นอีก1ชั่วโมงถัดไปจ้ะ

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ที่ไขขึ้นในเมื่อวานนี้ภายใต้กับเป็นประธานของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกองประชุมได้รับฟังการรายงานและค้นคว้าปรึกษาหารือและให้ทิศชี้นำต่อปัญหาบรรดาเนื้อในสำคัญโดยเฉพาะผลการนำพาชี้นำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ห่างบทสรุปตีราคาเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาสุนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงาน3สร้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคในนั้นจะยกระดับการพัฒนาสุนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอาทยาซิดการโซลาร์บางหลวงปรากฏการย่อท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งของรัฐและสังคมจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: โกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัท

สู่รายการกันต่อนอกมิตรรายการเฮาในสมองที่2นะเปิดเอาแบบสไตล์ลำวงธรรมดอดากันดําแดหนึ่งนั่งซึ้งๆเย็นๆเงานอนฟังเพลงซึ้งแหลกกระไดน้อยพอเนาะมันก็แม่นนะบ่ฮู้สายว่าไทยว่าซั่นเปิดเพลงซึ้งเพราะน่ะลูกชายนะว่าซั่นพ่อเรานอนหลับแล้วบัดนี้น่ะฝุ่นก็ตกลิ้นได้ในการหลับอีหลีได้มันอากาศเย็นๆจังซี่เนาะก็บ่ได้ไปลาไปกาดได้อยู่เฮือนก็เงาๆแดนั่งอยู่ปากประตูบ่หรือว่าสินั่งอยู่เถียงไห้เถียงนาแหนมเบิ่งไก่ตีกันแหนมเบิ่งน้องปูน้องปลาแหนมเบิ่งสายผู้เลี้ยงเดียรดาษกันไปนะเงาบางท่านก็ได้คิดฮอดอดีตเมื่อคราวหลังเมื่อก่อนก็เคยเป็นผู้บ่าวผู้แพ้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเกษียณอายุราชการแล้วก็อยู่ก็เงาไปเด้นะแต่ว่าก็อย่าสู้ให้มันเงาเด้ออีพ่อเมลเด้อซอกหาแนวมันมวนมันซื่นซอกหามูหากองย่างไปหาพี่หาน้องเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่เฮ็ดกิจกรรมไปเพื่อว่าให้ชีวิตเฮามีการพันขยายทางด้านแนวคิดและสมองได้ก็เงาเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วบ่ได้เนื้อก็เจ็บก็ป่วยเข้าก็บ่กินนอนก็นอนบ่หลับคิดหลายจะเป็นเรื่องของเฮ็ดให้สุขภาพเสียไปซื่อๆนะส่วนรายนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เฮานี่ในปัจจุบันนี้ก็บ่ค่อยเงาดอกพอมีโทรศัพท์มาลูกเขยลูกสาวซื้อให้พอได้เบิ่งพอได้จ้องพอได้เบิ่งบางคนก็สายตาดีแด่บ่ดีแด่คันสายตาดีก็เบิ่งนะบางท่านก็ใส่แว่นตาเบิ่งก็ม่วนก็หัวก็เบิ่งตลกก็หัวสะอึกสะอื้นติดตามข่าวติดตามละครสั้นตลกเฮฮาปาร์ตี้ไปก็เป็นการผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องนะอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือโทรศัพท์นี่ก็ช่วยได้หลายแบบนะผ่อนคลายความมองเศร้ามองมนไปแต่ว่าก็แอบแฝงไปด้วยโทษคือกันนะเบิ่งบ่หลับบ่นอนนี่ก็เมื่อยก็ป่วยคือกันเด้เนาะอันเบิ่งโทรศัพท์ดนหลายก็ได้ก็ต้องนี่พักพอดีตู้เด้อโอ้ลูกเคยซื้อให้ iPhone 15พุ่นเนาะห่วยเบิ่งบ่หลับบ่นอนเนาะป่วยไปเด้อได้ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของสายตามีรายการเฮานะคอรอลินผัดเด้คันเว้าเรื่องนะสายตาแล้วก็มาแล้วเด้นะอาหารเสริมของทั้งลองลิสต์พวกเขาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็เอิ้นใส่เอิ้นหาเมื่อวานนี้ก็ถือว่าจัดส่งไปทั้งแขวงบ่อแก้วส่งไปทั้งหลวงน้ำตาแดนะลูกค้าสั่งเมื่อวานนี้ว่าอยากได้อาหารเสริมของทั้งลองลิสต์นักซื้อว่าอาหารเสริมบำรุงสายตาว่าสัตว์นะเป็นว่าภาษาอังกฤษบ่ถือโคลาลินนะโคลาลินพลาสนะก็ถือว่าจัดส่งให้แล้วเด้ออีพ่ออีแม่เฮาเด้อให้สุขภาพทั้งดวงตาหันแข็งแห้งเนาะผู้ที่บ่เป็นกระหับประทานได้บ่เป็นอย่างดอกซื้อไปกินโลดดีสร้างภูมิให้มันแข็งแห้งไว้อนาคตเพื่อว่าเป็นการปกป้องกันไว้กะบางท่านนี่เป็นตาสู้แสงสู้ลมก็หลุดพรได้ดีเด้บางท่านก็เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมเด้มีหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในดวงตาผู้ที่เป็นมาแล้วก็ยังบ่สวยเกินไปดอกกับการดูแลสุขภาพทั้งดวงตามีเงินมีทองมีเงินขายแดก็ซื้อเนาะก็เอาไปรับประทานเบิ่งเด้อมีรายการเฮาก็ได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งดอกในการบำรุงสุขภาพให้ห่างกายเฮานี่มันดีทุกห่างกายทุกบอนทุกทีก็มันแข็งแรงหมดซะแหละนะมีจำหน่ายพวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมคอลาลินพาดนะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องของดวงตาได้บางท่านนี่ก็สิบ่ได้เอาใจใส่ดอกนะเป็นหยังก็เป็นไปซะว่าซั่นเนาะบ่มีเวลาได้ดูแลดอกบ่ได้ได้มันต้องได้เบิ่งได้แยงเพราะว่าอายุเฮาซ้ำนี้นี่สิให้ดวงตานี่มันมาป่วยก่อนอายุนี่มันบ่ได้เด้มันต้องให้มันเคียงคู่กับอายุสังขารไปนํานะอายุการใช้งานของดวงตาให้มันทนทานยาวนานจึงถึงไว้อันควรมีรายการเฮาเนาะแต่ว่ากลุ่มกันข้ามบางท่านที่เพิ่นว่าสายตานี่มีปัญหาตั้งแต่ยังน้อยเนาะตั้งแต่40ปลายนี่บางท่านนี่ก็อยากนักแล้วเด้นะบางท่านนี่ก็ยังใส่อยู่นะย้อนสุขภาพพยาธิในตัวบ่มีนะก็สมเสย

คันเป็นแล้วก็ต้องได้ไปเซ็กไปกวดให้มันฮู้เหตุฮู้ผลฮู้จังหวะฮู้สายต้นกำเนิดมันเป็นอย่างแน่กลับมาเฮือนมาสั่นก็ต้องได้หาวิธีดูแลเนาะแนะนำไปที่อาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อโคลาลินพาดมีคำตอบให้หลายท่านก็สั่งกระจัดส่งให้แล้วก็หวังว่าคงจะบ่ผิดหวังแน่นอนเลยเนาะมีเบอร์โทรศัพท์ให้อีพอเฮาที่020-9829-4228โทรเลยนะเพื่อให้ได้ข้อมูลลึกๆหรือว่ามี Facebook อยากเข้าไปเบิ่งทางเพจของเฮาก็มีที่ลองสุขภาพดีเด้อเป็นภาษาอังกฤษเนาะที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยเฮานั่นแหละในสมองที่2ของรายการพวกเฮาก็ยังออนไลน์นะไมค์กันอยู่นะเพื่อนมิตรแฟนรายการอยู่เฮือนมีโอกาสได้โทรก็โทรมาได้ตอนนี้ทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นนะออนไลน์นะไมค์ให้โอกาสแก่เพื่อนมิตรพวกเฮาได้เข้ามาเฮียนเซินเลยเจ้าท่าอยู่ตอนนี้เจ้าก็เป็นการท่าเนาะเป็นการท่าอาราลูกค้าออนไลน์นะไมค์กันมาเว้ากันเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางเนาะในช่วงฤดูฝนนี่บางท่านก็ผิวพรรณก็บ่ค่อยพองใสอยากได้โลชั่นไปทาผิวว่าซั่นนะฤดูหนาวฤดูฝนก็มีนะโลชั่นทาผิวทาเพื่อหยังเพื่อให้ผิวเฮานี่น่ะมันมีโลชั่นนี่มันมีวิตามินอยู่แล้วนะมีวิตามินบำรุงผิวเด้ทาลูบไล่ตามลำตัวแล้วก็ลำแขนเป็นประจำเวลาอาบน้ำอาบอย่างแล้วผู้ที่มักสวยมักงามผู้ที่ว่าบ่ได้ออกเวียกกลางแจ้งเนาะก็เหมาะสมนะพักส่วนหนึ่งก็ได้มาเฮือนมาซาแล้วอาบน้ำแล้วตอนก่อนจะนอนก็ลูบไล่ด้วยโลชั่นต่างๆเครื่องสำอางดีๆทาสิผิวพรรณท่านให้ผิวหนังเฮามันมีความชุ่มชื้นนะหลุดพ้นอาการแห้งเหี่ยวเป็นเก็ดเป็นเปลือกต่างๆที่มันแห้งมันเหี่ยวแล้วมันก็เป็นทลอกเนาะเป็นห้อยพุ่นละก็สิว่าละก็ได้ก็เวลาเฮาเก่านี่เป็นห้อยทางไปพุ่นเด้ผิวหนังนี่แห้งบ่มีน้ำบ่มีนวลบ่มีน้ำมันรอลื่นเลยเบิ่งแล้วบ่ปิงบ่ปังเราต้องเกิดได้บำรุงแดนะบำรุงผิวพรรณด้วยโลชั่นต่างๆที่พวกเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้มีทั้งโลชั่นโลชั่นทากันแตกโลชั่นทาผิวเวลาครีมอาบน้ำก็มีน้ำยาล้างจานก็มีเนาะสครับคัดผิวสครับกากน้ำตาลสครับกากกาเฟ่อันนี้มันพักส่วนคัดผิวดอกอันนี้เนาะผิวที่มันมีแห้งก้านต่างๆนี่ส่วนน่องหัวเข่าแขนซอกข้อตีนข้อมือที่ตากแดดตากลมลงให้ลงนาอยู่หัวอยู่ส่วนดนนานเป็นด่างเป็นด้านเป็นด่างกันด้านแข็งๆอะไรเนาะเอามาคัดเพราะว่ามันจะมีสบู่ในโตพวกสครับนี่นะก็มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้อยากคัดผิวก็เอาสครับผันมาแต่สิโอ่งมือนี่ทู่ตามหลังมือหัวเข่าข้อตีนต่างๆประมาณ15นาทีหรือ10นาทีแตกต่างแน่นอนโลดเพราะว่ามันจะไปช่วยคัดเอาเซลล์ผิวที่มันแห้งที่มันเสียไปให้มันตายออกนะฟื้นฟูสภาพผิวใหม่ขึ้นมาดีสครับนี่เฉพาะภาคส่วนที่ต้องการหมักสวยหมักงามทั้งผิวพรรณนี่เฮาเบิ่งแล้วว่าแถวข้อตีนหมักตุ้มคอกตุ้มข้อหัวเข่ามันด้านมันอย่างนี้เอาสครับไปเด้อไปทูไปฝนไปคัดให้มันใสขึ้นมาโลดนะเพื่อให้มันมีความสวยงามเด้คัดสิเว้าละก็ได้ผู้ที่มักสวยมักงามนี่ทุกอย่างเลยนะเครื่องแต่งหน้าคิ้วดังยังครบชุดปดนะเสื้อผ้าอาภรณ์เพียบภาคส่วนนี้ภาคส่วนนี้บ่มักแต่งก็ปล่อยไปตามเป็นตามเกิดส่วนน้องก็แตกเฮิบยามมันมาก็เจ็บก็ปวดไปลงน้ำลงตุ่มก็บ่ได้เด้คันส่วนน้องแตกละก็ได้เกิดการอักเสบเป็นบาดทะยักขึ้นมาก็มีบางท่านก็ได้ยอดการบ่ดูแลยอดการบ่จะใส่นะสุขภาพภายนอกของตัวเองก็ปรึกษาเบิ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางพวกเฮาก็มีจำหน่ายนะพวกเฮามีสาขาตัวแทนในหลายบ่อนนะก็พัวพันเบิ่งคันอยู่อุดมไซก็ไปทางห้างนางพิมพ์สอนอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาก็มีเนาะเครื่องสำอางพวกเฮาหรือว่าจะไปทางสีแยกไฟแดงท่านหลวงก็มีห้านน้องฝ่ายใครดีก็มีเนาะนั่นก็เป็นสินค้าของทางลองลิดพวกเฮาเนาะอยู่ในเครือก็มีหลายแบบให้เลือก
ตัวแทนพวกเฮาทั่วนครหลวงก็มีเด้อมีรายการเฮาพอพันเบิ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสําอางราคาประทับใจคุณภาพดีๆเพื่อสุขภาพผิวพรรณกดไปที่เบอร์020-9829-4228โทรเลยนะไปฟังเพลงกันเติมอีกพบฮักที่บริคัมไซมีรายการเฮาแล้วก็ตามอีกหนึ่งบทเพลงคนให้คาของทั้งอีเมวอนบ้านทัดข่าวขอมาเด้อเพิ่นม่วนกันจ้ะ

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ให้ตามคำขอขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งโซเชียลมีเดียหรือว่าทางเฟซบุ๊กนะขอบใจทั้งสาวจันทมรจันทลานใจสบายดีทั้งเมตูจอยเวียงสมคุณกู้นะแล้วก็ทั้งน้องสาวกุมภาทั้งเบาจอยเจริญศิลป์ภาคส่วนทีมงานที่ติดตามรายการนะก็ถือว่าหลายๆทานเข้ามาเบิ่งมาสมกันนะก็ฝากไลค์ฝากแชร์สนใจอาหารเสริมก็สั่งกันเนาะเมื่อกี้นี้ก็เป็นทั้งเบาสุขีเพื่อนมิตรแฟนรายการเพื่อนก็สั่งอาหารเสริมบำรุงสายตาแต่ว่าเพื่อนอยู่ทั้งพุ่นไหนอยู่อาณาราชอาณาจักรไทยนะพี่น้องทั้งฟังขวาเพื่อนเด้อแต่ว่าจะจัดส่งกันจังไหนในกัดลมเบิ่งก่อนจะหน่อยเพราะว่าพอบรรยายได้อาหารเสริมจากพี่ไปพุ่นว่าสั่นเอาก็แล้วแต่นะพระประชาชนก็สนใจก็ฟังกันได้ทั่วทุกบอนนะได้ยินข้อมูลแล้วก็เอิ้นกันแล้วใส่หากันนะอยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตาดิข้อมูลต่างๆนะจะส่งเข้ามาทาง WhatsApp โคศกเด้อมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในชั่วโมงที่โคศกจัดจะได้รับส่วนลดพิเศษให้เนาะลดราคาให้เด้อคอยโอลมกันนะลมกับปัญหาสุขภาพแนวใดบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทายบอกเนี่ยโอ้ยุ่งเนี่ยเนาะอีพ่อเอเมเฮาว่ากันจังได๋เป็นคือลูกชายอุทัยเว้าบ่ทายยากเนาะทายยากทายบ่ออก3มื้อก็บ่ทายอนุญาตบัดคําผู้ที่กําลังรับประทานอาหารอยู่เด้อเพราะว่าก็บ่มีคําเพ้อบ่ได้ดอกเนาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายมาเล่าสู่กันฟังคันมีปัญหาแล้วเฮาก็ต้องได้เบิ่งได้เอาใจใส่นะเกี่ยวกับเรื่องของระบบถ่ายเทระบบขับถ่ายของเฮาก็แนะนำไปที่ Fixesi นะเป็นดีท็อกซ์นะเป็นอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ส่วนผสมนะเป็นไฟเบอร์เป็นผลไม้หมากไม้ต่างๆผสมนะพร้อมทั้งมีสรรพคุณเพิ่มเติมหลากหลายเข้าไปในซองนะรับประทานง่ายช่วยให้ทานนี่ขับถ่ายสะดวกกับล่างสารพิษออกจากลำไส้ช่วยให้ลำช่วยกระตุ้นลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกดีๆช่วยให้ลำไส้น้อยดูดซึมสารอาหารได้เต็มห้อยนะป้องกันอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นอาการติ่งอาการบาดหรือว่าเป็นหลายๆแนวที่จะให้แห้งก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะลำไส้ใหญ่จะตามมาถ้าในที่บ่เป็นก็ดีนี่ก็รับประทานไว้กะคักเพราะว่าการดีท็อกซ์ลำไส้นี่ปีนึงมีอยู่12เดือนคันเฮาเริ่มสตาร์ทอนามัยลำไส้ตั้งแต่มื้อนี้ปีนึงสัก2เทื่อก็ได้ล่ะ6เดือนก็เทื่อนึงก็ได้หรือว่าท้ายปีดีท็อกซ์เทื่อนึงก็ได้ก็บ่เป็นหยังบางท่านก็ มีปัญหาเรื่องอาการทายบ่ออกก็ฮีบฮอดแล้วแหละเนาะจัดส่งให้เลยนะรับประทานแล้วจะเห็นผลเนาะเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายผักส่วนหนึ่งก็มีหน้าท้องมีพุงเนาะตุ้ยใหญ่นะไขมันหน้าท้องหลายบางท่านก็อยากลดน้ำหนักอยากลดพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าท้องบ่ก็ลองเบิ่งมีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทดีท็อกซ์ลำไส้นะช่วยให้เฮามีสุขภาพทางภายในระบบถ่ายเทได้ดีสุขภาพทางภายนอกก็ดีอันนั้นก็คืออาหารเสริมของเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ฟิกเซซี่มีคำตอบให้เด้อกดไปที่เบอร์020-9829-4228บ่ได้แพงเด้อมีรายการเฮาจัดส่งให้รับประทานโลดอีพ่อเมย์เฮามีอาการคือดังที่โคศกเว้าก็เอาไปโลดอีพ่อเฮาเด้อเริ่ม1กับ2กับระบบขับถ่ายได้ดีแล้วก็อย่าลืมโทรมาบอกโคศกว่าโอ้สบายแล้วโคศกเอ้ยก็ว่ากันไปเด้อเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าก็ฟังเพลงไปนะโอ้สาวอานาลีน่าโลฮาบางป่ะสบายดีน้องสาวเอาเพลงยังมื้อนี้เอาเพลงวันละ2นาทีอยากกอดอ้ายจัก2นาทีหั่นบ่วันละ2นาทีเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยสาวหลวงเฮาบางเสียงว่าจะออดอ้อนยั่วยวนหัวใจผู้บ่าวสิเด้เนาะบัดนี้ละแม่นขอบใจทั้งอันน่ะท่านอันน่ะสังเกตเด้อเป็นขอเพลงมานี่ปะบ่ได้ย้อนเมียดีนี่เมื่อวานนี่หั่นละแม่นว่าสิเปิดให้อยู่เนาะแต่ว่าศิลปินท่านเดียวนอนลายเพลงก็เลยว่าอังเลื่อนไปเอาเป็นมื้อนี้จะเปิดให้เด้อปะบ่ได้ย้อนเมียดีแล้วก็วันละ2นาทีเดี๋ยวจะเอาขึ้นไว้ใน YouTube ไว้ให้นะพอได้เปิดตามคำขอนะไปฟังกันเลยเพลงนี้มาแล้วปะบ่ได้ย้อนเมียดีมอบไปเก็บผู้เบาสังเกตเพิ่นขอมาม่วนๆกันเลยเจ้า

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่นาเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: สาวนพบังขอมาอาคนให้คานจักหน่อยเด้อแม่ข่าวเด้อยายเฝ้าใจให้ให้ลูกชายเด้โอ้จมตูดิเว้าแหงก็ได้ปะลูกชายนี่ก็ได้ว่าเสร็จคันผู้สาวโทรมานั่นเปิดไว้แท้ว่าว่าเสร็จอีเมดาวอนบันทัดข่าวจะหน่อยได้คนให้ค่าอาจจะเปิดให้เพิ่นวันนี้มีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังภาคส่วนที่มักกินเพชรเนาะหลีกเลี่ยงได้นะหลีกเลี่ยงคันมี3โรคประจำตัว1มาแล้วมันเป็นลำไส้กระเพาะลำไส้นะ2มากมักเป็นกดไหลย้อน3มาแล้วแม่นฤทธิ์สิดวงทวารโอ้อันนี้บ่แนะนำเรื่องการอาการกินเพชรนะคันหลุดพอดได้ก็ดีเพราะว่ามันแห้งไปเพิ่มเติมเขาได้นะพอฮู้อยู่ว่าเป็นลำไส้เป็นกระเพาะนะฮู้อยู่ว่ามักกดไหลย้อนฮู้อยู่เป็นฤทธิ์สิดวงไปกินเพชรใส่มันแห้งไปเฮ็ดให้มันมีอาการแสบๆฮ้อนๆเพิ่มความเจ็บปวดขึ้นเติมอีกอันนี้หลีกเลี่ยงเลยนะบ่ให้กินเผ็ดจัดเผ็ดแห้งโอ้แต่บางท่านนี่ก็มักกินเผ็ดนี่เป็นชีวิตจิตใจเด้คันบ่เผ็ดแน่ก็บ่ได้ต้องได้มีมักเผ็ดแน่จัก 4-5 หน่วยบ่กับยั่นควบๆเข้าไปกินกับเปียกกินเฟือกันแม่นถ้วยนี่แดงจึงครึ่งกินได้นะเพราะเพิ่นมักประเภทนั้นแต่ว่ากงกันข้ามภาคส่วนที่มีพยาประจำตัวคือดังที่โคโซกเว้านี่ก็บ่อยากแนะนำปานใดเด้อเพิ่นกินได้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเพิ่นจะค่อยบวกกับบักเพ็ดได้เด้เนาะภาคส่วนนึงไปบวกใส่นี่โอ้อันตรายมีผลข้างเคียงต่อมาอีกเนาะเป็นฤทธิ์สิดวงทวารนี่ก็แห้งนักอีกเนาะเพราะว่าเป็นบั้นท้ายของสิ่งสิของเสียออกจากร่างกายนะมันต้องได้ไปผ่านปากหูทวารแต่ว่าผู้เกี่ยวเป็นฤทธิ์สิดวงนะเกิดเป็นตุ่มเป็นกระดันเป็นเนื้องอกหรือว่ามีอาการอักเสบอยู่ปากหูทวารนะมีเลือดไหลซึมตลอดแต่ว่าผู้เกี่ยวไปกินเพชรเกินไปนะอุจจาระต่างๆจะผ่านตัวนั้นไปเฮ็ดให้เกิดอาการแสบปวดขึ้นมาอีกเลือดออกอู้อันตรายได้มีอาการเฮาเด้อหลีกเลี่ยงเลยเนาะปัญหาเรื่องสุขภาพหลายๆคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่โฆษกเอามาบอกว่าก็เพื่อบ่อยากให้เฮาป่วยเนาะบ่อยากให้เฮามันเจ็บบ่อยากให้ไปเพิ่มปัญหาขึ้นนะก็หลุดพรได้ก็ดีเนาะบ่จะเป็นในภาคช่วงที่เป็นเบาหวานก็คือกันนี่หลีกเลี่ยงปัญหาอาหารที่มันมีรสหวานจัดเนาะเค็มจัดบ่ให้ความดันเป็นอย่างต่างๆเนาะมันก็มีบ่แหละอันวิธีการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของประเภทโรคกระเพาะลำไส้นี่เนาะฟิกเซซี่เหมาะสมได้มีรายการฮอเดอร์ขับล่างสารพิษออกจากลำไส้เนาะช่วยดูแลลำไส้พวกเฮาไปสมานลำไส้ไปเฮ็ดให้ไส้สะอาดเนาะแนะนำไปเลยที่ฟิกเซซี่นะดีต่อสุขภาพเด้อก็ขอให้ท่านใดที่ว่าสั่งซื้อไปแล้วบ่ผิดหวังเนาะบ่ผิดหวังเด้ออย่าลืมเนาะจังใดก็อย่าข้อมูลละเอียดอยากหู้อยากเห็นอยากถามอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะตัดสินใจก่อนจะจัดส่งให้แม่นพี่น้องเฮาโทรไปที่เบอร์ทั้งห้องการคือดังที่โฆษกได้ประกาศไปแล้ว เพื่อความสบายใจนะแต่ว่าก่อนจะตัดสินใจเอาเมื่อเครื่องฮอดแล้วหรือว่ายังบ่ฮอดก็ต้องได้โทรแจ้งคอนเฟิร์มให้มันละเอียดฮู้ที่ไปที่มาของวัตถุอาหารเสริมดังกล่าวว่าได้มาจากไสมันต้องมีที่ไปที่มามีต้นสังกัดมาจากภาคส่วนใดนะจัดส่งแนวใดอาหารเสริมแนวใดให้มันละเอียดก่อนจึงค่อยตัดสินใจได้มีการเพราะว่าทุกมื้อนี้มันมีหลายแบรนด์สินค้ามีหลายประเภทอาหารเสริมเฮาก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าอันนี้เฮาบ่ได้ไปตำหนิแบรนด์ใดทั้งนั้นเนาะเฮาบ่ได้ไปด้อยค่าคนอื่นเนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณที่แตกต่างกันแล้วก็ดีคือกันนะต่างแต่ว่ามิตรรายการทางบ้านต้องการอยากได้ของลองลิตรก็ต้องให้มันเป็นของลองลิตรแท้ๆเด้อมีรายการเฮาเด้อเอาพอพันสอบถามมิติเบอร์ที่020-9829-4228โทรมาเลยในตอนนี้เนาะทั้งห้องการพื้นหาบสายของทานอยู่เด้อกับอาหารเสริมดีท็อกลำไส้บ่หรือว่าจะเป็นจีโก้พลาสนะจีโก้พลาสโคลินพลาสหมดนาผักขาวทองอาโรเจนพลาสหรือว่าพญาหนิงดับเบิลคลิกเนาะนี่จำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการเนาะออกอากาศทางระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นสถานีแห่งสาธารณรัฐลาวฝากมิตรรายการติดตามรายการตั้งแต่เวลา 9:00 จนถึง 11:00 ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์ให้เลยมัน1ชั่วโมง 9:50 จันทร์ถึงศุกร์มัน2ชั่วโมงอันนี้ภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการเฮาจะยกขึ้นมาเว้ามาว่าเนาะให้เครดิตผู้ทำรายการจัดหนึ่งซุกเฉพาะวันเสาร์หนึ่งชั่วโมงแมนมีแต่สินค้าของลองลิตแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเฮาสิบ่ได้ยกผู้ทำมาเว้ากันนะดนแล้วบ่ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเฮาเนาะอยู่ในเครือของลองลิตเพิ่นเป็นอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะโฮงจักโรงงานที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการตัดเย็บเครื่องมือที่ทันสมัยเนาะการออกแบบดีไซน์ที่ล้ำลึกวัฒนธรรมไปเนาะหลักการเนื้อผ้าดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าบ่ผิดหวังแน่นอนกับโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายสถานที่เพิ่นตั้งอยู่บ้านสีไข่กายสนามบินปัตไตไปหน่อยหนึ่งเด้อเพิ่นตัดเครื่องนะเสื้อกีฬาพิมพ์ลวดลายสแกนนัมเบอร์ครบสุดมีโลโก้ของโลโก้ก็แล้วแต่มักแบบใดออเดอร์เพิ่นเป็นพันผืน500ผืน100ผืน5ผืนกระบบเป็นอย่างมีทีมงานมีสมาคมการเล่นกีฬามีการแข่งขันในเทศกาลต่างๆอยากได้เครื่องดีๆมีคุณภาพเสื้อกีฬาพิมพ์สวยงามทีมข่อยทีมเจ้าสีแดงสีเหลืองสีสิวราคาบ่ได้แพงมีรายการมักข้อแหลมข้อกลมข้อเสื้อเสื้อแขนสั้นเสื้อปูโลมีทรงตัดทรงอย่างครบชุดเบิดนะพัวพันหาเพิ่นได้เด้อมีรายการเด้อหรือว่าจะเดินทางไปหาเพิ่นก็ได้อยู่ที่บ้านสีไข่นะกายสนามบินวัดไตไปน้อยหนึ่งดอกเด้อโรงงานเพิ่นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเสื้อโปโลไปลาไปกับไปเฮ็ดเบิดทุกอย่างเพิ่นขยายสาขาไปทั้งหลวงเฮาบางสาขา1และสวัสดิเขตสาขา2พี่น้องทั้งสวัสดิเขตอยากได้กับพัวพันหาพวกเฮาโทรขึ้นมาได้ที่เบอร์020-9829-4228เด้ออันนี้เป็นยูนิเคือของลองลิตรพวกเฮากับโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายตามพี่เอกแมนเจ้าของแบรนด์เทียนพึ่งเพิ่นก็ว่าเอามาว่าให้เอื้อยเด้อว่าสัตว์เนาะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของแบรนด์เทียนพึ่งแท้เทียนพึ่งแท้ๆจากธรรมชาติมาหลอมใส่ไทยเทียนเด้อมีรูปพรรณสันฐานหลายไปแบบได้เดือน7นี่ก็เข้าพรรษาเลยเนาะมีรายการเฮาเดือน6เดือน7เดือนช่วงนี้ก็เป็นช่วงบุญบั้งไฟนะเบิดเดือนนี้เดือนหน้าไปก็เข้าพรรษาแล้วอีพ่ออีแม่ทางบ้านผู้ที่แสวงบุญผู้ที่ทำบุญในฮีตผุดพวกเฮาก็เหมาะสมเนาะเพื่อเป็นการเสริมบารมีเสริมให้ครอบครัวเฮือนซานเนาะได้ใส่ยี่ห้อเทียนแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซกเทียนพึ่งแท้ๆจากธรรมชาติมีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมเวลาเฮาจูดควันเพิ่นนี่จะบ่ไปทำลายสุขภาพบ่เป็นสารพิษต่อปอดเด้อมีรายการนี้หอมขี้ผึ้งอีหลีเด้แต่การรูปแบบของการผลิตจะมีหลายมีทั้งเทียนพรรษามีทั้งเทียนเพชรลอยกระทงเทียนน้อยเทียนใหญ่มีกับแบบพรีเมียมเลยดีไซน์ออกสุดหรูเลยล่ะมีรายการเฮาเด้อพัวพันและสั่งซื้อฮับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยที่เบอร์ คือเก่าเบอร์เมื่อกี้นี่แหละเบอร์ของเฮาเองนะก็ถือว่าอยู่ในเครือเดียวกันจัดส่งให้ปัจจุบันนี้เลยแม่นตามหาตัวแทนจำหน่ายเทียนพึ่งน้ำโศกอยู่ตอนนี้เด้อแต่ว่ามีวางขายแล้วเนาะในตามท้องตลาดก็มีแล้วในตอนนี้แต่ว่าทางต่างแขวงเฮาถ้าว่าสนใจต้องการอยากนำไปจำหน่ายก็แม่นโทรเข้ามาได้นะกับเทียนพึ่งน้ำโศกของพวกเฮานะเวลายังหลายอยู่ฟังเพลงอีกเติมอีก1บทเพลงนี้ขุดค้นหักเก่านะศิลปินบุฎดาเฮืองเพชรเก่าๆจะหน่อยเพลงนี้มันเหมือนกับเจ้า

0: ซึ้งเย็นๆแน่นะเอาใจ FC เป็นรายการที่กำลังผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงในยามบ่ายๆจักหน่อยเนาะ
1: วันนี้ได้พบผัวเก่าเจ้าคือห้องให
0: ้ว่าพบผัวเก่าก็ให้ไปพ่อเมียใหม่ก็ว่าโอ้คือว่างามขึ้นตื่มว่าซั่นอ้าวทางเลือกดีๆของชีวิตซอกหาวได้พี่น้องเฮาเด้ออย่าผิดกันหลายว่าซั่น

สุขภาพดี4มิติกายจิตปัญญาและสังคมเดิมิตรายการเฮาเด้อดูแลสุขภาพให้มันดีเนาะที่ไปใส่มาใส่ก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันในช่วงฝนอย่าลืมซื้อผ้ากันฝนซื้อคันห่มเนาะใส่เกือบบอกเกือบโบกได้ดีเมตุเมตตาเขาหัวเขาให้ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้เพื่อสุขภาพที่ดีเนาะอยู่เฮือนอยู่ซานปัดกวดอนามัยเมียนหมัดเครื่องของเงินควาเงินยังกระล่างหม้อแหกแต่กระปุกถ้วยวงสวงสามสุขภาพดีสังคมรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพใส่ใจความสะอาดกับน้ำยาล้างจานบ่าวไทยน้ำเนเดอร์มีรายการเฮาเดอร์จัดจำหน่ายทั่วประเทศกับน้ำยาล้างจานของโคซกบ่าวไทยมี3ขนาดใหญ่กลางน้อยของต้อนของฝากเซ็นกันเนาะไอ้ในราคาที่แซ่บประทับใจจัดส่งให้ก็ถือเวลาพวกเฮากับผ่านไปนะยังมีอีกภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในตอนนี้ก็ยังมีห้านเท่าพันโมบายโฟนและก็ห้านนางพิมพ์สอนมีรายการก็ที่สนใจว่าห้านเท่าพันนี่ตั้งอยู่ไสว่าซั่นบ่ได้ตั้งอยู่นครหลวงเด้อมีรายการตั้งอยู่โพดทั้งเมืองไสแข็งอุดมไสผู้ใดว่าคือว่าอยู่นครหลวงว่าซั่นว่าสิไปแปลงโทรศัพท์นำมาซั่นว้ายก็ขึ้นในผู้แลบทั้งเมืองไสผู้ใดซั่นเด้อไปหาเพื่อนได้เราขึ้นรถไฟไปเมืองไซแข่งอุดมไซตั้งอยู่ตลาดหนองแมงดาเท้าพันโมบายฟูนนุ่มรออารมณ์ดีสี่มือห้ายกาดจัดจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นไปเปลี่ยนไปเทินไปแปลงคันแปลงดูลายกับเปลี่ยนหน่วยใหม่ซะมันยากโพดบริษัทไปหาเท้าพันเพิ่นจะบริการให้เด้อหรือว่าสนใจต้องการอยากได้เครื่องอุปโภคบริโภคต้องห้านนางพิมพ์สอนห้านใหญ่ห้านยาวกว้างขวางเครื่องนี่เพียบอยู่ในปุ๊บบ่ธรรมดาเดินทางไปห้านเพิ่นได้เด้อแม่ค้าสาวขายทุกบอนทุกทีเปิดวิทยุฟังห้านนางพิมพ์สอนนี่คือว่าดังแท้ว่าว่าซั่นก็แซวๆกันอยู่แล้วก็ไปหาเพิ่นได้ลูกค้าเพิ่นก็หลายต้องการเป็นเครื่องทรงเครื่องย่อยจัดทรงให้ห้านนั้นห้านนี้บริการไปหาเพิ่นรถห้านนางพิมพ์สอนมีทั้งทรงและก็ย่อยเด้ออยู่บ่อนเดียวกันเลยอยู่ข้างกับเท่าพันโมบายโฟนนั่นแหละอยู่ตลาดหนองแมงดาตลาดใหญ่ศูนย์กลางใหญ่ของทางเมืองไซเพิ่นก็ไปโลดขี่รถไฟวิ้วไปลงเมืองไซหั่นน่ะก็ขี่จัมโบ้เจิดจู้ไปตลาดหนองแมงดาหั่นถามว่าห้านนางพิมพ์สอนหรือว่าห้านน้องสาวมุคนยิ้มหวานนะเขาฮู้กันเบิดบะฮดตลาดไปแล้วเนาะเพิ่นอุปถัมภ์และการปกครองในปัจจุบันนี้ก็ดุลพอสมควรแล้วนะก็ต้องให้เครดิตเพิ่นทางโทรภาพปกส.นำได้เนาะในแต่ละมือก็ยกขึ้นมาว่าเอาใจภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการนะก็คือห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมก็คือกันมีรายการเฮาทั้ง6สาขาในปัจจุบันนี้สาขา1อยู่ที่บ้านห้วยหงเส้นทางเมลเด็กสาขา2อยู่จันสว่างหนองแตงสาขา3อยู่เชียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5อยู่ที่บ้านคูกศิวิไลรักเสา3 13ใต้สาขาที่6อยู่ทางเมืองนาไซทองเด้ออันนี้เป็นระบบสาขาเพิ่นกำลังขยายตัวไปยังวงไวและได้ประสิทธิภาพของทั้งประธานอนุรักษ์สรินยมเพิ่นเด้อสนใจต้องการรับประทานปิ้งแบ้ครบสูตรเรื่องเมนูแบ้ต้องยกให้ปิ้งแบ้สรินยมนะปิดท้ายสองผลงานเพลงเลยเนาะมีรายการเฮาเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าผ่านไปแล้วต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการบริษัทโรงเรียนการค้าขอบใจโรงงานตะกิบ SMKM ขอบใจเท่าพันขอบใจนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจกระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมนางเอ็งหลวงเฮาบางขอบใจหั่นขยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วดมแขกเวียงจันทน์ขอบใจ FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งซาลาทั้ง Facebook พี่ยูไทยมิวสิกแล้วก็ขอบใจพ่อแม่ทั้งบ้านที่ฟังด้วยเสียงถึงวิทยุถึงรถหรือว่าอยู่หัวไฮไปนาขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เด้อขอให้ความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเมื่อท่านนำไส้อาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาไปรับประทานหน้าพัวพันสอบถามได้ที่เบอร์020-9829-4228 030-544-6644 544-6655นะนั่น3เบอร์สั่งซื้ออาหารเสริมได้จัดส่งฟรีทั่วประเทศ2บทเพลงคนนั่นก็ดีคนนี่ก็หักและอีกหนึ่งบทเพลงห้านปิงแบ้เด้อมีรายการเฮามาฮอดนี่ขอบใจท่านสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงข้าพเจ้าเบาไทยขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่19พฤษภาคมนี้คณะพรรคอำนาจการปกครองเมืองสนคามแขวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีทำลายเรือและอุปกรณ์ที่นำใส่เข้าในการลักลอบขุดค้นเหตุธาตุตามลำแม่น้ำของแบบสะทรายและผิดกฎหมายที่ทางเจ้าหน้าที่กวดจุดได้ในระยะผ่านมาโดยมีทานแก้วพิมพ์วงศ์กรรมการพรรคแขวงเวียงจันทน์เลขาคณะบริหารพรรคเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการทำลายในครั้งนี้แม้นปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่46ของนายกรัฐมนตรีคำสั่งเลขที่11ของคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคอย่างเข้มงวดปฏิบัติตามการซี่น้ำและมอบหมายของคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเด็ดขาดในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่นการทำลายในครั้งนี้ประกอบมีการทำลายเรือและอุปกรณ์ที่นำใส่การลักลอบการขุดค้นดูดแฮคำตกคอนอยู่ลำแม่น้ำของเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดจบข่าวเดลรุนแก้ววิไลอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสารติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร

0: ก็ผมเป็นมาของรายการนี่แหละเพราะว่ารายการเฮาดำเนินมาอาทิตย์นี้ก็ถือว่าห้องมาครึ่งเดือนแล้วได้เนาะวันนี้เจ้าของรายการเพิ่นมาหวมจะทำรายการกับทางโฆษกพบกับโฆษกพัดงานในมื้อนี้ในการดำเนินรายการส่วนว่าโฆษกอนุรักษ์เพิ่นติดภารกิจแต่ว่าบ่เป็นหยังพบกับโฆษกพัดงานก็ยังมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าต่อบรรทัดเช่นเคยมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากท่านปอ.บัววรรณวีระวงศ์หัวหน้าของการทั้งเป็นหัวหน้าบรรณาธิการข่าวจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาร่วมสนทนาภายใต้หัวข้ออค.สื่อสารบาดก้าวใหม่แห่งการเสื่อมโยงข้อมูลข่าวสารหลัดสู่ประชาชนสบายดี
1: เจ้าสบายด
0: ีเจ้าสบายดีขออนุญาตท่านยับยับเข่าใกล้ๆไม้น้อยหนึ่งเนาะเพื่อจะได้เสียงจะได้ชัดเจนมื้อนี้เฮามาร่วมสนทนากันอีกครั้งนึงซึ่งในอาทิตย์ก่อนนี้เนาะอาทิตย์ทำอิดเลยในการเปิดรายการท่านผอ.บัววรรณก็ได้มาห่วมสนทนาแล้วแต่ว่าในมื้อนั้นต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบคัดกรองบ่สามารถออกอากาศสดผ่านทาง Facebook ได้ออกอากาศสดเพียงแต่ทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz แต่ว่ามื้อนี้มาพบกันอีกข้างหนึ่งก็ถือว่ามาครบเนาะออกทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ก็คือถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมไปถึงเพจ Facebook ของทางอค.สื่อสารน้ำอีกมื้อนี้มารับชมน้ำกันเนาะก่อนอื่นเมื่อเพราะว่ามื้อนี้เห็นว่าท่านหัวหน้าของการมีภารกิจตื่มอีก ก็จะต้องได้ใช้เวลาในการร่วมสนทนาอาจจะบ่ได้อยู่ยาวปานใดเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็มาพร้อมกับข้อมูลดีๆข้อมูลแบบแน่นๆอยากจะมาเล่าอยากจะมาบอกต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยก่อนอื่นเมื่อเพื่อเป็นการประหยัดเวลาให้ทางผอ.บัววรรณแนะนำตัวเองเติมน้อยนึงแล้วก็ให้ท่านได้กล่าวถึงความเป็นมาย่อๆของทางรายการเฮาก่อนว่าโอ้ยด้วยแนวคิดตัวใดเริ่มต้นจังได๋เป็นจังได๋จึงคิดอยากจะมีรายการนี
1: ้ครับเจ้ากะก่อนอื่นก็ขอสบายดีอีกครั้งเนาะ
0: เจ้า
1: ก็ถือว่ามันขอขอบคุณขอบใจทางสถานีวิทยุแห่งชาติที่ว่าได้ให้โอกาสได้ร่วมมือให้กับกระทรวงเนาะเป็นช่องทางนึงในการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสังคมได้รับทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวภาระบทบาทต่างๆของกระทรวงและก็การแก้ข่าวต่างๆที่ว่าอาจจะสร้างความที่เป็นข่าวปลอมบ่หรือว่าข่าวที่บ่ถูกกับความเป็นจริงอันนี้ถือว่ามันพวกเราก็ขอขอบใจทั้งสถานีวิทยุก็คือทางรายการที่ว่ามันเปิดช่องทางให้พวกเราได้นำเสนอนอกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานของกระทรวงเพื่อว่าหวังว่าก็สิเป็นข้อมูลที่เป็นตาสนใจให้กับสังคมของพวกเราเจ้า
0: เจ้าในจุดนี้อยากจะให้ท่านหัวหน้าองค์การเนาะท่านผอ.บัววรรณนี่ได้ล้มสู่ฟังตื่นอีกแต่เนาะเกี่ยวกับรายการของพวกเรานี่เป้าหมายหลักและเป็นเพื่อใด
1: เจ้าก็โดยพื้นฐานก็ถือว่ามันเพื่อให้เป็นกระบอกเสียงเนาะให้กับคะแนนการเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็บรรดาท่านก็สิได้รับทราบทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าหั่นก็แม่นมีเรียกที่ว่ากว้างขวางหลายขึ้นหล
0: ัง
1: ที่มีการโฮมสองกระทรวงเข้ากันเนาะซึ่งว่าอันนั้นการมีความจำเป็นในการที่จะได้มีช่องทางทางการเพื่อว่ามาสนองข้อมูลส่วนความจริงคันพวกเขาก็มีซื้อช่องทางอื่นแล้วในป
0: ั
1: จจุบันนี้เนาะก็มีเว็บไซต์ของกระทรวงมีทาง Facebook แล้วก็มีรายการมีอายุของ SME ในเมื่อว่าในเรียกที่มันกว้างขวางในปัจจุบันนี้ก็คือว่าช่องทางในการทางวิทยุแล้วเพิ่นก็มีทาง Facebook ที่เพิ่นเฮ็ดไลฟ์ในทุกๆวันจันทร์คานพุธเน
0: า
1: ะซึ่งพวกเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าจะได้มานำเสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเราได้รับทราบได้ฟังเจ้า
0: เจ้าเมื่อเว้าถึงกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าแล้วนี่หลายๆท่านนี่อาจจะยังบ่เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดเทื่อเนาะฉะนั้นในจุดนี้จึงอยากให้ท่านได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับเวียกงานรอบด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้ว่ามีหน้าที่ในการคุ้มครองเวียกงานขึ้นได้ท่าน
1: เจ้าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเวียกคันจะมีความกว้างขวางหลายเนาะตัวอย่างว่าท่านก็ไปตลาดสิท่านก็สิเห็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนาะท่านเดินทางไปต่างแขวงก็สิเห็นในเรื่องของการขนส่งแห่ธาตุต่างๆเนาะท่านขึ้นไปทางภาคเหนือก็สิเห็นเขื่อนตัวอย่างคือเขื่อนน้ำเงิม
0: เ
1: นาะอื่นๆถือว่าเป็นฉะนั้นหมายเขาว่าเวียกจะถือว่ามีความคงเขตที่กว้างขวางและมีความสำคัญเนาะหมายเขาว่ากระทรวงหันก็เป็นสนธิการในการรัฐบาลในการคุ้มครองเวียกมหาภาคทางบ่จะเป็นเวียกอุตสาหกรรมเวียกพลังงาน

0: ซึ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมมันก็จะติดพันกันครับอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมบ่อแห่อุตสาหกรรมปรุงแต่งนะอุตสาหกรรมพลังงานคือพระเจ้าบอกไปเมื่อกี้ก็คือเขื่อนบ่จะเป็นโครงการแสงตะเวนโครงการพลังงานลมสิ่งที่เป็นกลุ่มของเรื่องพลังงานเนาะแล้วก็อยู่ในเรื่องของบ่อแห่ก็ที่ว่าเนาะในเรื่องของการขุดค้นการปรุงแต่งแห่ธาตุรัฐบาลก็มีนโยบายในการลดพ้นการส่งออกที่เป็นแท้ดิบจังใดพวกเขาจะส่งเสริมการส่งออกได้เนาะเรื่องการค้าถือว่ากว้างขวางหลาย
1: เ
0: นาะเป็นการเรื่องตลาดเรื่องของการส่งออกเรื่องของการนำเข้าเนาะและสิ่งสำคัญอยู่ในหันพวกเขาก็ได้นาซีนำการเคลื่อนไหวของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติซึ่งเป็นสมาคมของภาคธุรกิจอื่นๆที่ขึ้นกับพระบรมบาทของกระทรวงของทางกวางเนาะ
1: อ
0: ีกอันนึงที่จะฝากไว้ความสำคัญของการแข่งขันก็คือว่าหลังจากมีการควบคุมการแข่งขันแล้วมัน 30% ของ GDP แม่นว่าการแข่งขันนี้ได้คุ้มครองเนาะแล้วก็ 80% ของสินค้าส่งออก
1: เจ้า
0: บ่จะเป็นสินค้าแห่ธาตุผลิตภัณฑ์แห่ธาตุในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมแต่ว่ามันอยู่ในการคุ้มครองของการแข่งขันเจ้า
1: เจ้าหลังจากที่มีการโฮมตัวเข้ากันเนาะของทางกระทรวงกรรมการข้าวพวกเขานี่มาฮอดปัจจุบันนี้เว้าเรื่องว่าโครงหางการจะตั้งมีจักกลุ่มมีจักพักส่วนที่ขึ้นกับกระทรวงเฮา
0: เจ้าปัจจุบันนี้ถือว่าแมนทางด้านกงจักรรัฐนี้แมนมีอยู่15ภาคส่วน
1: 15ภาคส่วน
0: 15ภาคส่วนก็เป็น1ของการ13กรมและก็1สถาบันซึ่งของการก็แมนซึ่งกับพระเจ้าสังกัดอยู่นี่ก็แมนเป็นเวียกสถานการณ์รอบด้านในเรื่องของการการเกี่ยมด้านเนื้อในเรื่องของการคุ้มครองการช่วยเหลือและก็ในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งพวกเราก็ถือโอกาสนี้เนาะในการสร้างรายการออกข้อสื่อสารนี
1: ่
0: เพื่อว่าสนองข้อมูลรอบด้านให้กับสังคม
1: เจ้าอ้าวมาว่าถึงจุดนี้แล้วเนาะอยากให้ท่านได้ขยายความตื่มอีกเนาะเกี่ยวกับบาทก้าวใหม่ของรายการนี่นะว่ามันมีขึ้นอะไรได้โดยเฉพาะก็มันนี่แหละออกข้อสื่อสารพวกเขาเนี่ยเป็นรายการถือว่าเป็นรายการใหม่แล้วก็เป็นบาทก้าวอันใหม่อีกนึง
0: เจ้าการความคาดหวังของข้าพเจ้าเนาะเกี่ยวกับว่าเขาจะเป็นบาทก้าวเป็นซื่อใหม่ที่เข้าสังคมยุคใหม่ใดแนวใดในยุคที่ข้อมูลข่าวสารนั้นเขาสามารถเอาได้จากทุกแหล่งเนาะอยู่ทางอากาศอยู่นั่นเขาใช้จังได้ให้การสื่อสารของพวกเขาเนาะการเข้าถึงสังคมนี่ตอบโจทย์ได
1: ้เจ้า
0: อาจจะในเรื่องของการนำข้อมูลใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนกับสังคมตัวอย่างมาในเรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือ กเนาะการที่พวกเขาจะหันออกจากการนำไส้พลังงานฟอสซิลสิ
1: เจ้า
0: บทบาทของการแข่งขันเฮาหันมีแนวใดสิเนาะหลักการในเรื่องของความต้องการแต่การประกอบส่วนของสังคมใดตัวอย่างง่ายๆก็คือปัจจุบันนี้มันพวกเฮารัฐบาลเพิ่นก็มีมติในการหันไปนำไส้รถไฟฟ้าในการลดพ้นการนำไส้น้ำมันเชื้อไฟ
1: เจ้า
0: เนาะที่หนึ่งพวกเฮาก็มีค่าใช้จ่ายหลายในการนำเข้าพานะ
1: อ
0: ันสองก็แม่นว่าน้ำมันนี่พวกเฮาบ่สามารถผลิตได้อยู่ภายในฉะนั้นจึงมีความสำคัญหลายที่พวกเราจะต้องลดพรการนำใช้น้ำมันเชื้อไฟลดพรการนำใช้รถที่นำใช้น้ำมันเพื่อลดพรการไหลออกของเงินตาและการมาหันใช้ในสิ่งที่เราสามารถสนองได้อยู่ภายใน
1: เจ้าเจ้าว่าถึงว่าพลบทบาทเนาะในการเป็นกระบอกเสียงและก็การกำหนดทิศทางของสังคมนี่มีขึ้นได้ในท่าน
0: เจ้าการโดยพื้นฐานเนาะหมายความว่าแม่นพวกเขาจะต้องนอกจากในการที่จะสื่อสารทั้งเดียวเนาะในทางนโยบายมันเป็นยังระเบียบการมันเป็นยังและสิ่งที่คาดหวังจากรายการนี้ก็แม่นเรื่องของการเอานำความรู้ใหม่ๆสิ่งที่แนวโน้มที่เกิดขึ้นอยู่ประเทศใกล้เคียงอยู่ในโลกทิศทางที่คิดว่านักค้นคว้าทางวิชาการของพวกเขาหลายคนมีความรู้มีความสามารถเนาะอยากมาแปลงปั่นให้กับสังคมตัวอย่างว่าเครื่องเรื่องของAI เนาะปัจจุบันนี่พวกข้าพเจ้าเรียกอยู่โครงการนี้ก็ถือว่าอาจจะเฮ็ดให้การเขียนบทรายงานเนาะการเฮ็ดบทบันทึกของประชุ
1: ม
0: เฮาสามารถใช้แอปใช้ AI ช่วย
1: ง่ายขึ้น
0: แล้วของประชุมปุ๊บปกตินี่จะใช้เวลาประมาณ1หรือ2มื
1: ้
0: อในการเฮ็ดบทบันทึกแต่ปัจจุบันนี้ภายใน30นาทีหรือ1ชั่วโมงนี่สามารถส่งเอกสารคัดเก่าหน่อยนึงแล้วมันส่งให้คณะนำเพิ่นลงบันทึกได้เลย
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ื
0: ออยากแบ่งปันให้กับสังคมเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นข้าพเจ้ากับพยายามเรียนรู้อยู
1: ่
0: เป็นสิ่งใหม่ๆแต่ว่าก็คือว่าเป็นสิ่งที่อยากให้กระตุ้น สร้างคิดสำนึกพวกเขาจะต้องหันเปลี่ยนพวกเขาจะต้องไปเพราะว่าโลกภายนอกมันบีบบังคับเนาะความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆมันต้องนำใช้เทคโนโลยีมันต้องนำใช้ AI อันนี้สิ่งที่อยากคาดหวังอยากเห็นจากรายการเจ
1: ้
0: า
1: เจ้าลักๆแล้วก็คือรายการนี้เนาะจะเป็นการรายการที่ส่งข้อมูลให้ไปฮอดไปถึงทั่วสังคมให้ไปถึงที่สุดแล้วเนาะซึ่งในระยะที่ผ่านมาเขาก็จะเห็นมีหลายๆอย่างหลายๆมุมที่บึงแตกต่างกันปัจจัยบ่ได้ว่าโลกปัจจุบันนี้มันไปไวหลายเนาะโลกออนไลน์นี่ก็ไปไวหลายฉะนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ไว้ในขณะเดียวกันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนี่ก็ยิ่งจำเป็นยิ่งกว่าอีกเนาะฉะนั้นในจุดนี้อยากให้ทานได้เล่าถึงเกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับข่าวปลอมในยุคของดิจิตอลข่าวปลอมหรือว่าข่าวบิดเบือนนี่แหละเพราะส่วนใหญ่แล้วคนเวลาออกในสื่อออนไลน์นี่ย้อนว่ามันไวหลายแล้วก็เฮ็ดให้ว่ามันมีความเสี่ยงต่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แบบบิดเบือนหรือว่าผิดเขียวนี่ตัวนี
0: ้เจ้าเนาะก่อนสิไปข้างหน้าก็ขอกลับคืนก่อนเข้าใจว่าอันนี้การตีราคาของข้าพเจ้าเองเนาะถือผิดเท่าใดก็ขอให้แบ่งปันส่วน
1: เป็นการแลกเปลี่ยน
0: แมนเข้าใจว่าในเมื่อก่อนหันท่าว่ามีข้อมูลที่มีการใช้ให้ไปสีเนาะทั้งภาครัฐหรือว่าตัวบุคคลใช่ไหมก็ต้องได้มีการขอรายงานขอเก็บข้อมูลเห็นหนังสือทางการเพื่อว่าให้สนองข้อมูลหรือว่ามิดไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ของพวกเขานี่บ่ได้เนาะพวกเขานี่มีการทีมงานที่ทีมงานสื่อสารของกระทรวงเนาะที่ว่าจะได้ติดตามในเรื่องของการลงข้อมูลที่เกี่ยวพันกับประบบบัตรมันมีอย่างที่ว่ามีการใช้ให้ไปสีหรือว่าข้อมูลบ่ครบถ้วนบางครั้งก็บ่ได้ตั้งใจเป็นข้อมูลที่บ่ครบถ้วนเนาะตัวอย่างว่าในเรื่องของการคุ้มครองราคาสินค้าส
1: ิ
0: เนาะตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้ฮะบางรายการสินค้านี่มันบ่แม่นอยู่ในบัญชีกอบ่แม่นบัญชีที่รัฐบาลควบคุม
1: เจ้า
0: เนาะแต่ว่าความมีความต้องการของสงฆ์ก็บ่เป็นหยังกระทรวงอุตสาหกรรมค้าบ่ไปเบิ่งเนาะหรือว่าน้ำมันนี่คือว่าราคานี่ขึ้นไว้คือลงซะ
1: คือลงซะเวลาลงคือลงหน่อยแท้บ
0: ่สินะเนาะเฮาก็ต้องได้พยายามออกมาให้ระดับวิชาการนี้เขาสามารถประสานงานได้ไวได้ทันการเนาะสนองข้อมูลที่มันถูกต้องชัดเจนว่องไวต
1: ั
0: วนี้จะต้องได้ออกมาไวเนาะที่มันเป็นแนวนั้นซึ่งความจริงเนาะก็ถือว่ามันก็เป็นกลไกเพิ่นมีการคิดไล่ตัวอย่างคือในเรื่องของเวียกของการคุ้มครองราคาน้ำมันนี
1: ่
0: ก็ได้มีการติดตามราคาอยู่ตลาดสิงคโปร์สิเนาะแล้วราคาเฉลี่ย7วันมาฮอดณเวลานั้นสินะจนฮอดว่า 6-7 โมงแรงสิราคาปิดตลาดปึ๊บแล้วตอนนั้นมันต้นตุดตัวเฉลี่ยในการไล่นะเฮาบ่ได้คิดหรือว่ามโนภาพขึ้นว่าต้องเอื้อให้เพิ่นนั้นต้องเอื้อให้เพิ่นนี่บ่แม่นเนาะอันนั้นคือว่าความที่พวกเฮาอยากสนองข้อมูลให้มีความถูกต้องและชัดเจนหรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับเคลื่อนแตกสิเนาะก็สิมีการโฆษณาเปล่าว่าอันนี้ทางทีมงานพวกเฮาก็1ก็คือต้องได้ไปมาร์คไว้เลยว่าอันนี้คือข่าวปลอมและในระหว่างการเก็บเนื้อในประสานเอาข้อมูลนํากรมวิชาการเนาะแล้วก็สนองข้อมูลที่วางไว้ทันใจข้อมูลที่เป็นลักษณะวิทยาศาสตร์และวิชาการอันนั้นคือการตอบโต้ข่าวปลอม
1: เจ้าหมายความว่าเฮาจะต้องได้เฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาในขณะเดียวกันข้อมูลก็ต้องชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเน
0: า
1: ะในจุดนี้นี่ในโน้นท่านคนทําการมาในมื้อนี้อดสิถามก็บ่ได้เนาะเพราะว่าก็ยังเป็นคําถามค้าใจที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านก่อนหน้านี้ก็ส่งมาหาทางรายการอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเนาะซึ่งหากก็คือเฮาฮู้เลยว่าในระยะท้ายๆเดือนเมษามาเนาะเฮาก็พบปัญหาเนาะซึ่งมันก็เกิดความบ่สงบอยู่เรื่องของตะวันออกกลางก็เห็นได้ว่าราคาน้ำมันมันมีการผันผวนหรือว่าจนฮอดว่าจำนวนน้ำมันที่เข้ามาสนองนี่มีความหลายคนก็เกิดความแตกตื่นเกิดความกังวลในเวลานั้นเนาะแล้วอยากรู้ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เด้การสนองน้ำมันกับเทียบในระยะที่ตอนที่มันพบปัญหาบ่แน่ใจว่าน้ำมันนี่ยังคงสนองเข้ามาตามปกติบ่หรือว่าเวลานั้นมันเกิดวิกฤตแท้ๆท่าน
0: ในอาทิตย์ทำอิฐเนาะย้อนไปวันที่28เดือนกุมภาในที่ทำอิฐรู้สึกมีความแตกตื่นมีความแตกตื่นเพราะว่า 100% ของน้ำมันเฮาเป็นนำเข้าเนาะและ 9% นี่มันนำเข้าผ่านทางประเทศไทยเนาะแล้วก็การนำเข้าจากแหล่งจากประเทศไทยนี่มันผ่าน 3% นี่ออกผ่านทางซองแคบฮอร์มุส
1: เจ้า
0: ฉะนั้นก็เลยมีความแตกตื่นซึ่งในสภาพที่เกิดขึ้นนั้นมันบ่เกิดขึ้นเฉพาะแต่บ้านเฮา
1: เ
0: นาะมันเกิดขึ้นอยู่แม้แต่อยู่ไทยเองก็ขาด ดยเฉพาะแม่น้ำมันกระสวดในตอนนั้นแต่รัฐบาลก็บ
1: ริ
0: หนิ่งนอนใจเนาะทั้งกระทรวงทั้งการนำบริหนิ่งนอนใจได้มีการสร้างกากรมสภากิจได้มีการเฮ็ดเวียกกับกระทรวงการเงินได้มีการเฮ็ดเวียกกับกระทรวงโยธาเพื่อแก้ไขขอดขันที่มันเจ็ดให้การเอาน้ำมันเข้าจากด่านมีความบ่องไวเนาะการจราจรการลำเลียงหันมีความทันการและสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้นการสอกหาแหล่งน้ำมันที่หลากหลาย
1: อัน
0: นี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะเบื้องทางเวียดนามเบื้องทางสปจีนซึ่งพวกเขาก็ได้ครับการสนับสนุนการร่วมมือที่ดีจากประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ที่เพิ่นก็ได้แก้ไขเป็นกรณีพิเศษให้กับพวกเขาเนาะซึ่งบนพื้นฐานระเบียบการบนพื้นฐานของช่องทางปกติถือว่าเฮ็ดบ่ถูกหลักการแต่เป็นการเพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเขาแก้ไขปัจจุบันนี้เนาะสามารถยังยืนได้เลยว่าน้ำมันจะบ่ขาดแต่ว่าสำหรับราคาหันไกแมนเป็นไปตามกลไกตลาดแต่มีอย่างหนึ่งที่ทั้งภาครัฐบาลเพิ่นเอาใจใส่เนาะเพิ่นได้มีการลดภาษีน้ำเข้าน้ำมันเชื้อไฟโดยเฉพาะประเภทกระส่วนเพราะว่ากระส่วนนี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อกับคะแนนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะแม่นภาคกสิกรรมเนาะเป็นปัจจัยเรื่องของการขนส่งเป็นภาคขนส่งการเดินทางไปเฮ็ดเวียกของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะรัฐบาลได้ลดพรอัตราภาษีลงครึ่งหนึ่งจาก
1: 30%
0: กระส่วนเนาะจาก 30% นี่เหลือ 15% เนาะไอ้สร้างก็ลดอีกเนาะถือว่ารัฐบาลการสูญเสียอะไรครับเนาะก็เป็นการทวงคุมการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟเนาะนอกเหนือจากซอกจากหลายแหล่งแล้วเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วอันพวกเขาก็พยายามเฮ็ดให้ราคานี้สามารถจับต้องได้ให้กับสังคมเนาะปัจจุบันนี้ถือว่ารัฐบาลก็ยังคล้ายๆว่าจกถงตัวเองนี่เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนหันมีน้ำมันสนใจในราคาที่บ่แพงเกินไป
1: เจ้าซึ่งก่อนหน้านี้ราคาเวลาที่มันขึ้นสูงสูงสุดเนาะก็50,000 บาทบางจังสนอก็เฮ็ดโอ้หลายคนก็แตกตื่นว่าตายคักๆอยู่ในราคาแบบนี้ตลอดไปนี่เฮ็ดได้เฮาสิรอดสมมุติว่าเนาะแต่ว่าในหนึ่งในนี่ก็เฮาเห็นว่าผ่านมานี่น้ำมันกระส่วนกับน้ำมันไอ้ซั่งราคาแล้วโดยรวมแล้วนี่อันน่ะไอ้ซั่งจะค่อนข้างจะสูงกว่ากระส่วนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าหลังๆมานี่เห็นว่ากระส่วนนี่สิแพงกว่าไอ้ซั่งตัวนี้ด้วยเหตุหยัง
0: มันเป็นการราคาที่กำหนดอยู่คงกันเนาะซึ่งเฮาไปแทรกแซงบ่ได
1: ้
0: ท่านอาจจะเห็นประเภทเพื่อนบ้านเนาะว่าได้มีการไปอุดหนุนไปทมคุมน้ำมันประเภทนี้แต่ด้วยความเข้าใจของสังคมว่ากระส่วนต้องถือไอ้สร้างต้องแพงแต่ว่ากลไกตลาดเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าน้ำมันกระส่วนนี่จะใช้หลายในโครงการเนาะโครงการไฟฟ้าโครงการเครื่องฉะนั้นความต้องการมันสูงในเมื่อก่อนหันแมนคนที่ใช้น้ำมันไอ้สร้างแสดงว่าขี้รถหรูมีเงินเท่านั้นที่แตกต่างจากคนใช้กระส่วนแต่ปัจจุบันนี่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มตลาดความต้องการของตลาดมันแตกต่างออกไปฉะนั้นจะเห็นให้กลไกราคาตัวนี้มันผิดเพี้ยนแต่แน่นอนละเฮาสิไปเปลี่ยนความเข้าใจของสังคมนี่มันก็ต้องใช
1: ้เวลา
0: ซึ่งในการทุ่มคุมก็คือภาระของภาครัฐบาลที่จะต้องสวยในการเฮ็ดจังได๋ให้นั่นได้แต่ว่าก็ย้อนแนวนั้นเนาะพวกเขาก็ต้องอาจจะเบิ่งเลิกสร้างความเข้าใจกับสังคมว่าในเมื่อว่ากลไกมันเปลี่ยนไปในแล้วการนำใช้พาหนะประเภทใดที่คิดว่าจะเฮ็ดให้ลดพรค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาควรจะหันไปใช้รถไฟฟ้าเจ
1: ้
0: าเนาะเพราะว่าไฟฟ้านี่มัน 100% ที่เขาผลิตอยู่ภายในแล้วเขาก็ส่งออกเนาะในมูลค่าที่หลายที่สูงฉะนั้นถือว่าแมนถ้าเขาหันมานำใช้รถไฟฟ้านี่ก็บ่จำเป็นต้องเป็นรถใหญ่ก็เข้าใจอยู่เนาะการใช้รถใหญ่เนี่ยมันต้องเพิ่มพละความพร้อมของด้านพื้นฐานของรางเขาควรมีในเรื่องของระบบสถานีสร้างเขาก็บ่พร้อมบ่ทันได้กระจายได้ยังเท่าถึงอาจจะสร้างความกังวลแต่ว่าเขาก็มีรถจักรเขามีรถทีบผสมรถจักรไฟฟ้าหรืออื่นๆสินะหรือว่าเขาม
1: าใช้ที่หลายหลากหลาย
0: มาใช้ BRT เขามาใช้รถก๊อกๆหรือรถอื่นๆที่เป็นรถไฟฟ้าที่มีการบริการอยู่ทั่วไปมันก็เป็นวิธีการทางเลือกหนึ่งของพวกเขา
1: เจ้าเอาเมื่อพูดถึงว่าเบ้าฮอดว่ากระแสรถไฟฟ้ามาฮอดปัจจุบันนี้เห็นว่าความต้องการของสังคมนี่ก็ทับมือทับเพิ่มขึ้นเรื่องของการสมใช้รถไฟฟ้าในจุดนี้จะพูดว่าเบื้องของภาครัฐเฮาดิภาครัฐบาลนี่ได้มีการส่งเสริมขึ้นใด
0: เจ้าทั้งเบื้องรัฐบาลนี่เพิ่นก็มีมติออกมาเนาะเดินมติมาเลยการหันน้ำสดรถไฟฟ้าในมติหันสิ่งที่สำคัญที่สุดเพิ่นก็ได้กำหนดในเรื่องของขอบนโยบายเนาะขอบนโยบายของราคาไฟฟ้าที่จะสนองให้กับ ผู้ให้บริการสถานีซากนี่จะเป็นอะไรเนาะได้มีการกำหนดนโยบายต่อกับการนำเข้าการติดตั้งสถานีซากเนาะซึ่งอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เบิ่งและการปัจจุบันในทางกระทรวงการมันได้มีการแต่งตั้งคณะซีนำซึ่งก็เป็นคณะรวมของรัฐบาลนั่นแหละเนาะม
1: ี
0: การแต่งตั้งกองเลขาในเรื่องของเบิ่งโดยรวมเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนของการอนุญาตการนำเข้าในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการในการติดตั้งสถานีซากส่งเสริมผู้ประกอบการในการจัดการกับระบบแบตเตอรี
1: ่
0: ส่งเสริมผู้บริการในการจำหน่ายในการมีศูนย์บริการหลังการขายให้ได้มาตรฐานสร้างความสมดุลให้กับสังคมอันนี้มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเบิ่งและก็หอบด้านเนาะในเรื่องของที่ได้ต้องประสานกับกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าน
1: ี่
0: จะได้เฮ็ดเวียกกับทางกระทรวงการเงินจะเฮ็ดให้การเก็บภาษีการเก็บอากรหั่นถือว่าต่ำกว่าหรือว่าบ่เก็บเลย
1: เ
0: ทียบใส่รถน้ำมันเนาะในเรื่องของการสร้างตั้งของงานประกอบสินส่วนอะไรในการจัดการกับระบบแบตเตอรี่ควรจะมีนโยบายอะไรเป็นเรื่องที่ปินอ้อม
1: จะ
0: ได้เพื่อสร้างความสมดุลในสังคม
1: เอาเธอหน้าก็สิได้ขออนุญาตเชิญมาความสุนทนะภายใต้หัวข้อดังกล่าวนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าหลายคนก็ยังให้ความสนใจว่าเรื่องรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจำหน่ายแล้วก็มาสมใช้อยู่ในบ้านเฮานี่ก็เห็นว่านับมือนับมีความสนใจหลายขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องการสร้างความเสื่อมมั่นอย่างต่างๆนี่ก็สิยังกันน่ะยังมีคำถามคาใจหลายอย่างอยู่เนาะแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดในมื้อนี้ฉันขออนุญาตถามท่านได้เพราะว่าในน้อล่ะเฮายุคปัจจุบันนี่เอิ้นว่าเป็นยุค 4.0 ยุคแห่งความทันสมัยนับมือนับทันสมัยขึ้นแล้วอยากพูดถึงวิสัยทัศน์ในการเป็นหันเป็นทันสมัยนี้ทั้งเบื้องกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของเฮานี่มีทิศทางขึ้นใดได้ท่าน
0: เจ้าก็ถือว่าแม่นทั้งพวกเฮาก็ได้พยายามจะตั้งพันขยายนะยุทธศาสตร์การหันเป็นดิจิทัลของรัฐบาลเนาะในด้านของการหันเป็นทันสมัยในด้านของการสื่อสารภายในของกระทรวงเองตัวอย่างว่ามีการนำไปใส่ระบบ e-office ของทางกระทรวงนะเทลชีและการสื่อสารเป็นผู้พัฒนาเนาะป
1: ั
0: จจุบันนี้เป็นข้าพเจ้าไปประชุมอยู่ต่างประเทศไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างแขวงนี่มันสามารถแจกเอกสารสามารถแก้เอกสารได้ทางออนไลน์เนา
1: ะสะดวกขึ้นไวขึ้น
0: แม่อันนี้เป็นการสื่อสารภายในเนาะเฮาจังสิสามารถฮู้ได้ว่าเอกสารเข้ามาขาเข้าแล้วไปฮอดหัวหน้ากรมหัวหน้าของการแล้วใช้เวลาจักชั่วโมงไปฮอดหาคันหัวหน้าแผนกใช้เวลาจักชั่วโมงในการแก้คันต่าง
1: ๆอ
0: ันนี้แม่นเป็นอุปกรณ์อีกนึงในสิ่งที่พวกเฮาเบิ่งเรื่องของการหันเป็นทันสมัยในการสื่อสารภายในการจัดเก็บเอกสารการจดจ่อเอกสารเนาะ
1: อ
0: ันที่2นี่แม่นการหันเป็นทันสมัยในด้านของการสนองข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมให้กับประชาชนเนาะในเมื่อก่อนก็โอเคพวกเราก็นำใส่สื่อหลักก็ออกข่าวทางโทรทัศน์นอกการเคลื่อนไหวของการน้ำการเคลื่อนไหวของคณะกรมการไปเฮ็ดเรียบเลยนะวิทยุนี่ก็สิฟังแต่เสียงเนาะบ่เห็นหน้ามื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับพิธีกรโอ้คันเป็นจังซี่ก็สิได้ขอมาเป็นพิธีกรร่วมเรื่อยๆได้
1: ครับจังซี่นะเอาด้วยความยินด
0: ีเนาะก็สามารถเห็นได้ทั้งหน้าเห็นได้ต่างๆมีชื่อหลายต่างๆนั้นพวกเฮาคือปกตินี่คันฟังวิทยุนี่ก็ถือว่าผู้ใดฟังบ่ทันก็จบไป
1: แม่นแล้ว
0: แต่ว่าในยุคทันสมัยของการหันเป็นดิจิตอลนี่เฮาก็สามารถกลับไปเบิ่งคืนกลับไปฟังคืน
1: เมื่อเวลาที่เฮาสะดวก
0: ที่สะดวกนั่นก็คือการหันเป็นในสมัยด้านการสื่อสารเนาะเรื่องของการใช้ Facebook ปัจจุบันนี้ทั้งกระทรวงนี่ยังบ่มีโอกาสได้โฆษณาหรือเข้าถึงสังคมทาง TikTok เถื่อแต่ว่าสิพยายามเนาะนั่นเป็นการสื่อสารเนาะอีกในด้านนึงก็แม่นในเรื่องของการให้บริการให้กับภาคธุรกิจและสังค
1: ม
0: เนาะก็ต้องหันเป็นดิจิตอลซึ่งการหันเป็นดิจิตอลนั่นก็แม่นหมายถึงว่าการนำใช้ระบบออกอนุญาตทางออนไลน์ตัวอย่างว่าการขึ้นทะเบียนวิชาการเนาะพวกเขาในสามารถนำใช้ระบบออนไลน์ 100% ปัจจุบันเนาะบ่จำเป็นต้องไปห้องการเนาะไปเติมข้อมูลได้ทั่วประเทศเนาะถือว่ามันตัวนี้เพิ่นเฮ็ดให้การบริการนี่อยู่ขั้นกระทรวงอยู่ขั้นแผนกอุตสาหกรรมนครหลวงแขวงและก็ขั้นเมืองเนาะสามารถเอาแบบฟอร์มมาเติมหรือว่าเติมออนไลน์ได้แล้วก็ยิงข้อมูลเข้าไปโหลดข้อมูลที่เป็นPDF ไฟล์เนาะและหลังจากนั้นเพิ่นก็มีกำหนดเวลานัดหมายถ้าข้อมูลยังเติมเพิ่น ใช้สนองเติมมันก็จะมีวิธีการในการสื่อสารกลับคืนอาจจะแม่นเข้าใจแม่นทันไปทางอีเมลเนาะพวกเราก็มีลาวเทรดโพอร์ทัลในการสนองข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการค้าในเรื่องของการเก็บกำข้อมูลเรื่องข้อจำกัดต่อการค้าอื่นๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพยายามเนาะก็ถือว่ามันเป็นข้อมูลที่พวกเราพยายามหันเป็นดิจิทัลในด้านของการสื่อสารหันเป็นดิจิทัลในด้านของการพัวพันภายในการเป็นดิจิทัลในการให้การบริการให้กับประชาชนและสังคม
1: ก็เห็นได้ว่านับมือมีความสะดวกว่องไวทันสมัยขึ้นเนาะประหยัดเวลาแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นในจุดที่ขออีกหนึ่งคำถามเนาะเพราะเบิ่งจากเวลาแล้วหลายหลังพอสมควรนี่ท่านอยากให้ท่านเว้าถึงพอมาตัวนี้มันก็สิทธิพันกับรายการของพวกเรานำที่มีการนำจะนำออกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งความคิดเห็นจากทั้งท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ฟังเนาะที่รับฟังรายการของเราหรือว่าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับทางเบื้องของกระทรวงศึกษาการค้าแล้วส่งเข้ามาผ่านสายด่วน1510เนาะในจุดนี้นี่อยากให้ท่านได้เว้าถึงว่าเบื้องข้อมูลของ1510เนาะสายด่วนตัวนี้นี่มันจะตอบสนองในใดๆโดยเฉพาะนั่นก็คือเรื่องของการรับฟังห่างเสียงของสังคมนี่เพื่อเป็นการปรับปรุงวิการท่าน
0: เจ้าอาณาโดยพื้นฐานแม่นพวกเฮาก็ใช้กลไกของอาณาสายด่วนปกป้องผู้สมใจนะในการที่ว่าถ้าบรรดาท่านเห็นว่ามันการบริการของภาคธุรกิจมีการเอารัดเอาเปรียบของภาคอีกภาคชนเนาะก็สามารถยกหูแจ้งในช่องทาง1510ได
1: ้
0: อันนั้นเป็นช่องทางแบบปกติเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ในเมื่อพวกเรามีรายการแล้วเนาะบรรดาท่านก็สามารถมีคอมเมนต์เข้าในรายการออกข้อสื่อสารเป็นหนึ่งในวิธีการเนาะทีมงานของพวกเราพร้อมที่จะเก็บกำทุกคำสักถามหรือว่าคำติชมเพื่อเอามาพิจารณาเอามาปรับปรุงแล้วพวกเราก็มีFacebook ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคือข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งก็มีการปรับปรุงในเมื่อก่อนพวกเราก็เป็นช่องทางหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นช่องทางหนึ่งของเบี้ยพลังงานบ่อยปัจจุบันนี้เขาเอาเข้ากันเป็นเดียวกันเจ้าประธานก็สามารถไปตั้งกระทู้เนาะไปมีคำเห็นอยู่ในหันใดพวกเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงนอกจากนี้บรรดาท่านก็อาจจะมีการแจ้งข้อมูลทางสายด่วนของสภาแห่งชาติสายด่วนของอาณาห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีสิ่งอื่นๆนี่พวกเราก็พร้อมที่จะหาฟังข้อมูลแล้วก็ให้มีการสื่อสารให้มีการแลกเปลี่ยนกันเป็นแบบ2ทางไม่เป็นแบบทางเดียว
1: เป็น2ทางหลักๆในการติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะจากทางเบื้องของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเบื้องจากนะเวลาแล้วเห็นที่จะต้องได้ลาแล้วเอาท้ายนี้ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางผู้ฟังตื่นมีท่าน
0: เจ้าก็ขออนาฝากไว้น้ำบรรดาท่านเนาะจะช่วยติดตามรายการของพวกเฮาเพื่อว่าจะเฮ็ดจังได๋ให้พวกเฮาหันมีการสื่อสารมีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับบรรดาท่านเนาะพวกเฮาก็อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นบางอย่างก็อาจจะข้อมูลที่จะต้องได้กะเกียมก็มีเวลาหนึ่งพวกเฮาจะพยายามปรับปรุงในทางเดียวกันก็พร้อมที่จะรับฟังคำซักถามหรือคำติชมจากบรรดาท่านเพื่อปรับปรุงจากรายการของพวกเฮาแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เป็นขอขอบใจทางสถานีวิทยุก็คือทางรายการออกข้อสื่อสารที่เปิดช่องทางให้พวกเราได้มีการเข้าถึงสังคมได้หลายขึ้น
1: เจ้า
0: ขอขอบใจ
1: เจ้าเอามื้อนี้ขอขอบใจกับท่านปริญญาเอกบัววันวิระวงศ์หัวหน้าโครงการจากทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะมาร่วมสนทนาหาให้ฮู้เกี่ยวกับเวียกงานรวมแล้วก็เวียกงานซัพพอร์ตของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะว่ามีขึ้นใดหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมสนทนาตื่มอีกเนาะขอขอบใจท่านหลาย
0: ๆเจ้าขอบใจ
1: จากนี้ไปนะท่านจะพักรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนจักส่งเสียงเพลงและจักหน่อยกับเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการตื่มอีก

0: ดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ผ่านไปซองผลงานเพลงวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมวลซืนให้แกมีทางแฟนเพลงรายการที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็เชื่อแน่ว่าหลายท่านตอนนี้ก็อาจจะกำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่โอ้ยไปได้เนาะอาหารเที่ยงมื้อนี้เพราะว่าที่นครหลวงจันทน์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะตอนนี้ก็บ่ในใจว่ามีเขตใดๆที่ฝนตกหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ห่วมจะทำกับห่วมจะทำรายการกับทางสุขพันงาได้เด้อเนาะจะขอเพลงบ่หรือว่าจะมีคำคิดความเห็นใดอยากจะฝากมาถึงรายการเอาสามารถพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาได้เลยทางรายการพร้อมแล้วที่จะนำเอาข้อมูลที่ท่านอยากนำเสนอผ่านทางรายการพวกเรานี่เนาะเป็นต้นแมนอยากจะให้รายการพวกเราเสื้อซื้อเอาพักส่วนใดมาร่วมสนทนาในรายการอยากจะฮู้เกี่ยวกับประเด็นใดเนาะอยากให้มาร่วมสนทนานี่ก็ท่านก็สามารถประกอบความคิดความเห็นเข้ามายังรายการได้อีกครั้งนึงขอขอบใจกับท่านปริญญาเอกบัววันวิลวงศ์หัวหน้าห้องการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นเป็นหัวหน้าบรรณาธิการข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านำอีกเนาะเพิ่นมาร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็ให้ฮู้ถึงความเป็นมาของรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารนี่เนาะว่าด้วยเหตุใดจึงสร้างมาเป็นรายการนี้แต่สิ่งที่สำคัญและแม่นรายการนี้แม่นพร้อมที่จะเป็นขัวต่อพร้อมที่จะเป็นผู้ที่นำเอาข้อมูลข่าวสารจากทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านำมาเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปฮอดไปถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนก็คือทุกคนในสังคมนี่แหละได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องพร้อมกันเนาะและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังในระยะรายการของพวกเรานี่ที่ออกอากาศเวลา 11:00 น.หาเวลา 12:00 น. 3วันในการออกอากาศวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธสำคัญและแม่นว่ารายการพวกเรานี่ออกอากาศ2ทางพร้อมกันเลยช่องทางหลักก็คือคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและผ่านทั้ง2ทางออนไลน์ก็มี2เพจที่ออกอากาศพร้อมกันนั่นก็คือเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าวสล.นอกจากนั้นก็ยังมีเพจของทางรายการโดยเฉพาะเลยก็คือออกข้อสื่อสารเนาะท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังรายการพวกเราแล้วบ่ว่าจะเป็นหมุนขึ้นมาฟังก็ขอให้ชื่อรายการพวกเราไว้เนาะว่าออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ11:00 น.หาเวลา12:00 น.ท่านใดที่เข้ามาฟังผ่านทางออนไลน์ก็อยากให้กดติดตามไว้เนาะกดมักกดแบ่งปันให้รายการพวกเขานี่ไปฮอดไปถึงทุกท่านเนาะในการรับชมรับฟังหรือว่าท่านใดที่ฟังสดออกอากาศอยู่ตอนนี้ก็ขอขอบใจหรือว่าท่านใดที่มีเวลามาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นกันเพราะว่ารายการพวกเขานี่หลังจากออกอากาศไปแล้วเนาะท่านยังสามารถกลับมารับชมรับฟังรายการคืนหลังได้เนาะซึ่งท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ณตอนนี้อยากให้แจ้งเข้ามาหาโคศกเด้อว่าท่านรับชมรับฟังรายการอยู่ทางได้เสียงโคศกนี่แจ้งอยู่บ่หรือว่าเป็นแนวใดเนาะและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวจากทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคือท่านหัวหน้าของการพื้นได้รายงานให้รับทราบบางนึงนี่เนาะหลักๆเลยก็เป็นท่านสามารถติดตามผ่านทั้งออนไลน์ก็ได้เนาะออนไลน์ก็ได้แล้วก็เมื่อกี้นี้เพิ่นก็ได้เว้าถึงว่าการหั่นเป็นความทันสมัยในยุคดิจิตอลนี่เนาะว่าปัจจุบันนี้ทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นได้จะตั้งปฏิบัติขึ้นในใดแดเนาะแล้วก็สามารถเฮ็ดแนวใดได้แดเนาะถ้าเทียบซะเมื่อก่อนแล้วก็เห็นว่ามันมีความสะดวกแล้วก็ว่องไวหลายขึ้นได้เนาะปัจจุบันนี้การออกทะเบียนบ่เนาะการสั่งขอสั่งตั้งบริษัทใหม่สิก็ง่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยสะดวกว่องไวเมื่อก่อนเนี่ยโอ้จะใช้เวลาโดนบางคนบอกว่าโอ้เดือนหนึ่งผ่านไปก็ยังบ่แล้ว2เดือนผ่านไปก็ยังบ่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ง่ายเนาะท่านผู้ฟังแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวจากทั้งเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้โดยโกงเลยเนาะแล้วในอาทิตย์ถัดไปท่านผู้ฟังเราจะมีการซื้อเอาทางภาคส่วนต่างๆที่ขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่มาร่วมสนทนาหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเบื้องของกรมการค้าภายในที่หลายคนให้ความสนใจเนาะเพราะว่าเป็นเวียกงาน อันเฉพาะหรือว่าเป็นเวียกงานที่มันติดพันกับชีวิตประจำวันของพวกเขานี่แหละเป็นต้นแม่เรื่องของราคาสินค้ามีการหนิงติงบ่จะขึ้นจะลงต่างๆนี่ก็จะต้องไปผ่านเรื่องของทางกลุ่มการค้าภายในได้เนาะแล้วฉะนั้นก็เห็นหลายๆท่านนี่ก็ยังมีความสนใจในจุดนี้อยู่แล้วรายการพวกเขาก็จะเสื้อเชิญเอาทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่มาร่วมสนทนาอีกครั้งนึงท่านผู้ฟังจะนี่ไปนะเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการพักกินข้าวเที่ยงจะให้ท่านผู้ฟังไปฟังตื่มอีกคนจักหนึ่งเสียงเพลงอะไรจักหน่อยมาฟังข้อมูลจากทางรายการตื่มอีก

0: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
1: หลังจากฟังเสียงเพลงจากทางรายการกลับไปแล้วหวังว่าคงจะสามารถเห็นให้หลายๆท่านนั้นมีความเบิกบานมวลซืนในมุ้งผักพลแบบนี้กินข้าวไปพร้อมฟังรายการพวกเราไปพร้อมเนาะกับรายการออกคอ MOIC สื่อสารเนาะเว้าเรื่อยๆเพื่ออย่างเพื่อว่าอยากให้หลายๆท่านนั้นจื้อจำสื่อรายการพวกเราเนาะท่านใดที่ว่าไปเข้ามาทางสองทางออนไลน์ตัวอย่างว่านะเข้ามาสองทางออนไลน์จะอาจจะบ่จื้อชื่อรายการสมมติว่าหรือว่าอยากค้นหาอยากค้นหารายการเนาะท่านอาจจะพิมพ์ติดแฮชแท็กไปแฮชแท็กออคสื่อสารก็จะขึ้นมาหรือว่า MOIC กับรายการพวกก็จะขึ้นมาฉะนั้นก็อย่าลืมไปกดติดตามไว้เด้อเนาะกับรายการออคสื่อสารถ้าผู้ฟังรายการพวกเฮานี่ได้นำเอาข้อมูลนี่มาเว้ามาว่าตัวบรรทัดสำคัญแล้วแม่นว่าอยากให้บรรทัดที่ร่วมรับชมรับฟังรายการนี้ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายการกับพวกเฮาเพื่ออย่างเพื่อว่าเฮาอยากจะให้รายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่สามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากทางเบื้องของรัฐเบื้องของรัฐบาลนี่ไปฮอดไปถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนและก็อยากได้คำคิดคำเห็นหรือว่าความต้องการของพ่อแม่ประชาชนว่ามีความต้องการอันใดเนาะอันนี้ท่านก็สามารถประกอบคำคิดคำเห็นเข้ามาหารายการพวกเราผ่านทางรายการพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะผ่านทางช่องทางสายด่วนก็ได้เนาะกับ1510อันนี้เป็นการเปิดสายด่วนให้ท่านผู้ฟังสามารถส่งคำคิดเห็นเข้ามายังกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือส่งคำคิดเห็นเข้ามายังรายการพวกเราได้เนาะเบิ่งจากเวลาแล้วท่านผู้ฟังเห็นที่จะต้องได้จากลาท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเช่นเคยกับโมงเวลาเดียวกันนี้11โมงหาเวลา12โมงกับรายการออคสื่อสารเฮามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธสองทางลักย้ำอีกเพื่อหนึ่งเนาะก็คือการพบกันผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านสองทางออนไลน์ก็คือผ่านทางเพจ Facebook ของทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าวสล.นอกจากนั้นก็ยังมีเพจ Facebook ของทางรายการเองนั่นก็คือเพจของออคสื่อสารนะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเราแล้วท่านจะบ่พลาดทุกๆข้อมูลข่าวสารเช่นว่าเรื่องราคาสินค้าท่านใดที่มีความสนใจหรือว่าท่านใดที่โอ้ประสบพบพ่ออยู่ตอนนี้เฮารู้สึกว่าราคาสินค้านี่มีการนิ่งติงเกินกว่าที่ภาครัฐเพิ่นอนุมัติเซ็นว่าสินค้าควบคุมตัวอย่างเนาะเป็นซีนเป็นปลาบอนี่หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ท่านเห็นคิดว่าราคาที่พอค่าไม่ค่าบางเทื่ออาจจะมีการสวยโอกาสในการขึ้นราคาโดยลำพังใจนี่ท่านก็สามารถโทรเฮียนมาได้ที่สายด่วน1510แล้วทางรายการพวกเราก็จะพยายามรวบรวมเอาข้อมูลที่ได้จากสายด่วนนั้นมาตอบต่อประธานเนาะว่าสิ่งที่ท่านให้ความสนใจนั้นมีคืออะไรเดแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางภาคส่วนใดภาคส่วนนั้นก็จะเป็นผู้มาออกมาตอบแล้วก็มาให้คำถามให้อนาคตคิดเห็นเติมนี่เนาะว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มันคืออะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ไปในเร็วเดียวกันท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ทางโกศกพันงาพร้อมกับทีมงานรายการขอขอบใจกับมินหักเป็นเพียงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าท่านที่ขับมาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันอีกครั้งนึงก็ขอขอบใจกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ได้เปิดโอกาสให้กับทั้งโฆษกก็คือทางรายการนี้ได้มาใช้เวทีนี้ในการนำเอาข้อมูลมากระจายต่อให้ทั่วถึงประชาชนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ฮอดปี2055คาดว่าลาวจะกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีแหล่งหับปานกลางสูงและยับเข้าใกล้ประเทศที่มีแหล่งหับสูง5ปีต่อหน้ากระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะหันการบริหารและการบริการของรัฐด้วยระบบออนไลน์ให้ได้ 80% กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาส่งเสริมแม่หญิงให้เป็นผู้นำในแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาจีนรัสเซียจะสุบยู่การพัฒนาทั่วโลกอย่างมั่นเทียงแอฟริกาประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและอูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินระดับทวีปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คาดหมายใหญ่ของโครงการการเมืองของพรรคฮอดปี2055เมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีอายุครบรอบ100ปีแม่นสู่ส่วนเฮ็ดให้ประเทศเฮากลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายรับปานกลางสูงยับเข้าใกล้ประเทศมีรายรับสูงคาดหมายสู่ส่วนต้นต่อฮอดปี2035สู่ส่วนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ระยะ5ปี2026-2030ขยายตัวเฉลี่ย6ส่วนห้อยขึ้นไปและขยายตัวเฉลี่ย7ส่วนห้อยต่อปีขึ้นไปนี่เป็นเนื้อในบางตอนจากการอบรมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมานี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านได้ฮู้ตื่นว่าระยะปี2035เป็นยุทธศาสตร์10ปีของการพัฒนานับแต่ปีนี้เป็นต้นไปรัฐบาลได้วางคาดหมายว่าจะสู่ส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย7ส่วนห้อยขึ้นไปเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้23-24ส่วนห้อยขึ้นไป
2: ส่วนระยะ2035นี้ถือเป็นยุทธศาสตร์10ปีในการพัฒนา2026-2035เฮาก็คาดหมายว่าให้เศรษฐกิจของเฮาเติบโตเฉลี่ย 7% ขึ้นไปรายรับของงบประมาณให้ได้23-24% ของ GDP การขาดดุลของประมาณบ่ให้เกิน3ส่วนน้อยเนาะ3ส่วนน้อยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ4+2ในฮอด2035หนี้สินสาธารณะของเฮาให้ลดลงอยู่ในระดับ30%ของ GDP ภายในมาตรการไม้2035
1: ท่านสนแสงสีพันดอนให้ฮู้ตื่นว่าในปี2030รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะสู่ส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจเติบโต6ส่วนห้อยขึ้นไปแต่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้นฉะนั้นรัฐบาลจึงได้เสนอต่อสภาแห่งชาติจะสู่ส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจเติบโต 5.5 ส่วนห้อยแต่อิงใส่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันการเกิดสงครามและข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกจึงเป็นสิ่งท้าทายหลายสมควรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว
0: ้5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026-2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะหันการบริหารและการบริการของรัฐเป็นระบบออนไลน์ให้ได้50ส่วนห้อยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงมีจำนวนแรงงานด้านดิจิตอลกวมเอา2ส่วนห้อยของแรงงานทั้งหมดในทั่วประเทศเห็นให้เศรษฐกิจดิจิตอลสร้างและรับได้7ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP สร้างให้ลาวกลายเป็นประเทศเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์ทางด้านดิจิตอลท่านแก้ววีสุขโสรพรมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ฮู้ว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้วาง10เป้าหมาย49คาดหมายและตัว4โบก5เวียกบุริมสิทธิ์ที่สำคัญเพื่อหันเป็นทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและ10แผนเวียกจุดซุม124แผนงานและ283โครงการโดยได้กำหนดนโยบายกลไกจะตั้งปฏิบัติและติดตามประเมินผลเป็นแต่ละระยะเพื่อหับประกันได้ตามผลสำเร็จที่วางไว้สำหรับ10เป้าหมายเป็นต้นบุคลากรมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดมีนิติกรรมเพื่อห้องหับและโสดโคงกับการหันเป็นดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลสังคมดิจิตอลและเวียกการอื่น
3: ๆ10เป้าหมายนี้คือบุคลากรมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดและได้รับการยกระดับโดยเฉพาะที่มีมาตรฐานมีความรู้มีทักษะในการนำ

0: มีเครื่องมือคุ้มครองที่ทันสมัยและสนองบริการให้ทุกเมืองทั่วประเทศทุกตาแสงเพื่อรองรับการหันเป็นดิจิตอลมี59โครงการสนับสนุนรับประกันการนำใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการนำใช้ถึงเป้าหมายทั่วถึงและบ่มีการรบกวนซึ่งกันและกันมี8โครงการสนับสนุนรับประกันระบบความปลอดภัยในเกบันดาพื้นฐานโครงรางโทรคมนาคม ICT เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยมีระบบติดตามกวดขาและแจ้งเตือนความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลมี29โครงการสนับสนุนสุขยุและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลการค้นคว้านำใช้เทคโนโลยีระดับสูงและอัจฉริยะส่งเสริมการสร้างหัวหน่วยวิสาหกิจที่นำใช้นวัตกรรมใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพสร้างนวัตกรรมด้าน ICT การให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ถึงมือถือหรือโมบายมันนี่เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล
1: ท่านแก้ววิสุขสุรพงษ์ให้ฮู้ตื่มว่าในหาปีตนาจะสุ่มใส่ให้สังคมได้นำใช้การบริการไปรษณีย์อย่างกว้างขวางทันสมัยมีมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสมสร้างให้คะแนนการไปรษณีย์เติบใหญ่เข้มแข็งกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขยายตัวการพัวพันและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโยแห่งการพัฒนาและนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโดรนเพื่อเป็นกำลังแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญในการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีคุณภาพและยืนยง
2: สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีในตอนเช้าของเมื่อวานนี้ที่สถานทูตเวียดนามอยู่ณครหลวงเวียงจันทน์มีท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวท่านดวงมีไซลีไกย่าศิลปินแห่งชาติลาววิทยากรฮับเซินผู้ต่างหน้าบรรดาองค์การสื่อมวลชนลาวและแขกฮับเซินเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อระลึกสรรเสริญและจดจำบุญคุณอันใหญ่หลวงของประธานโฮจิมินห์ที่มีต่อภารกิจปลดปล่อยชาติทอนโฮมประเทศชาติเป็นเอกภาพเป็นการประกอบส่วนเข้าในการศึกษาอบรมประชาชนเวียดนามเกี่ยวกับมูลเสื้อความหักศาสตร์และความกตัญญูฮู้บุญคุณในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับชมการแสดงศิลปะอ่านบทกลอนเกี่ยวกับลุงโฮเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลุงโฮแสดงโดยนักเฮียนโรงเรียน2ภาษาลาวเวียดนามเหงียนอยู่สมภูมิเงาสารคดีเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์สมงานวางแสดงดิจิตอลเกี่ยวกับชีวิตและภารกิจของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสวันเกิดของเพิ่นครบรอบ136ปีภายในงานท่านดวงมิไซลีกาย่ายังได้แบ่งปันความรู้สึกและความหักแพงของประชาชนลาวที่มีต่อชีวิตและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์ในโอกาสนี้ท่านทูตเวียดนามยังเป็นประธานเปิดการสร้างตั้งตู้ปื้มอยู่สำนักงานองค์การตัวแทนเวียดนามประจำลาวมอบปื้มเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ให้ตู้ปื้มของบรรดาองค์การตัวแทนและชุมชนชาวเวียดนามอยู่ลาวตื่มอีก
1: วันที่18พฤษภาคมนี้ที่ห้องการคณะกรรมการส่งเสริมได้คุ้มครองการลงทุนท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมได้คุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมพบปะของท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวพร้อมด้วยคณะเพื่อแสดงความยินดีชมเชยที่ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ถูกแต่งตั้งเป็นรองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการในโอกาสนี้ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและขอบใจต่อท่านนางฟางหงพร้อมด้วยคณะที่ได้มาเยี่ยมยามอวยพรเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมทางได้แลกเปลี่ยนสภาพการลงทุนของนักธุรกิจจีนอยู่ลาวนอกนี้ยังได้รายงานเกี่ยวกับการโฮมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของจีนโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามระหว่างการน้ำคันสูงแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างเป็นปกติและมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเข้าเยี่ยมพบปะครั้งนี้ท่านทูตได้แสดงความยินดีต่อรองรัฐมนตรีพร้อมทางสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนของฝ่ายลาวเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจที่มีท่าแฮงเข้ามาลงทุนสืบต่อดึงดูดสุกยู่นักธุรกิจจีนที่มีท่าแฮงเข้ามาลงทุนให้หลายขึ้นสุกยู่การลงทุนของจีนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนในบทว่าด้วยคู่ร่วมสหกรรมลาวจีนท่านนาง พรวันอุทวงศ์ได้ตีราคาสูงต่อสาย

0: พันหัวมือระหว่างลาวและจีนซึ่งเป็นการหัวมือแบบยุทธศาสตร์ที่มีมูลเสื้อสายพันธมิตรภาพอันแน่นเกณฑ์มาแต่ยาวนานหวังยังยิงว่าสถานทูตก็คือรัฐบาลจีนจะสืบโตให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวก็คือช่วยสุกยู่เวียกงานโฆษณาดึงดูดการลงทุนในตนาก
1: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียโดยผ่านแผนงานบีคว้าจัดกองประชุมฝึกหมโครงการส่งเสริมแม่หญิงในการเป็นผู้นำอยู่แขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาระหว่างวันที่18หาวันที่20พฤษภาคมนี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเมืองจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านตุดาวันนอเมืองเศษคณะประจำพรรคกระทรวงหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้สินำเวียกงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนมีท่านนางสุดสายใจดวงสวรรค์คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวประธานคณะบริหารงานสหพันธ์มิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเบคําเสริมสุขผู้รับผิดชอบเวียกงานบทบาทหญิงชายและการศึกษาเฮียนห่วมแผนงานบีขั้วพร้อมด้วยแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางสุดสายใจดวงสวรรค์กล่าวว่าโครงการส่งเสริมแม่หญิงในการเป็นผู้นำจะเปิดโอกาสให้สมาชิกคณะกรรมการสภาแม่หญิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้พัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำและเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันเมื่อผู้ชายและแม่หญิงได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านวิชาเฉพาะของเขาเจ้าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ผ่านการเฮ็ดเวียกเป็นทีมที่ดีขึ้นมีมากผลเพิ่มขึ้นและมีสภาพแวดล้อมการเฮ็ดเวียกในทางบวกหลายขึ้นท่านตุลาวันนอเมืองเศษกล่าวว่าโครงการส่งเสริมแม่หญิงในการเป็นผู้นำจะเป็นเส้นทางให้แม่หญิงเติบใหญ่เป็นผู้นำประกอบส่วนเข้าในสถาบันที่มีความเสมอภาพระหว่างหญิงชายและการมีส่วนร่วมหลายขึ้นแม่หญิงยามใดก็เป็นกำลังแฮงและเป็นกระบอกเสียงในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสมาชิกแม่หญิงหลายสหายได้มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่สำคัญในหลายของเขตเวียกงานเป็นกำลังแฮงในการปลูกฝังแนวคิดค่านิยมการเฮียนฮู้การพัฒนาตนเองการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การถ่ายทอดความฮู้ให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติการส่งเสริมและรักษามูลเสื้อทางด้านวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่คู่กับชาติลาวตลอดมาผ่านการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงของสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเห็นว่ายังมีความยุ่งยากและปัจจัยบางด้านที่ยังเป็นปัญหาทวงดึงเหตุให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนบ่ทันบรรลุตามแผนการที่วางไว้เสื่อมันว่าภายใต้การนำพาสินำอย่างใกล้ชิดติดแทศของคณะพรรคแต่ละขั้นและการประสานสมทบอย่างกลมเกลียวกับองค์การจัดตั้งภาคีก็คือสาวหนุ่มและกรรมบาลจะเหตุให้การเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งมหาชนติดพันกับข้อแข่งขัน 3D C-book และ5เป็นเจ้าได้เป็นอย่างดีท่านตุลาวันนอเมืองเศษยังเน้นนักให้คณะบริหารงานสาวหนุ่มและสหพันธ์กรรมบาลจงพร้อมกันค้นคั่วและกำหนดเนื้อในเข้าใส่ห่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยเฉพาะพระราชบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสหพันธ์แม่หญิงให้มีความชัดเจนบนพื้นฐานถูกต้องตามระเบียบการและนิติกรรมที่วางไว้ค้นคั่วและแลกเป็นบทเรียนเวียกงานสร้างความเข้มแข็งในการบริหารโครงการการวิเคราะห์และการนำใส่ผลการวิเคราะห์เข้าในเวียกงานตัวจริงพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคั่วประกอบคำเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้าในหางแผนพัฒนาสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา5ปีให้เป็นฉบับสมบูรณ์และมีความชัดเจนทางด้านเนื้อในวิธีการจะตั้งปฏิบัติและสามารถนำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนได้อย่างแท้จริงกำหนดแผนเวียกและกิจกรรมที่ชัดเจนในการร่วมมือกับแผนงานบีขั้วนับแต่ปี2026หา2028ให้เป็นแผนงานละเอียดเพื่อนำเสนอและรายงานต่อคณะพรรคคณะนำกระทรวงโครงการส่งเสริมมะยิงในการเป็นผู้นำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของมะยิงในของเขตการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาได้จัดตั้งปฏิบัติระหว่างเดือนเมษายน2026หาเดือนมังกร2028
0: แผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลวางคาดหมายปลูกพืชฤดูฝนปีนี้ให้ได้ในเนื้อที่หลายกว่า 94,000 เฮกตาร์ผลผลิตให้ได้หลายกว่า 344,000 ตนในนี้รวมทางเนื้อที่เข้าหน้าปีและพืชผักต่างๆท่านแก้วบุญขวัญไสยวงศาหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลให้ฮู้ว่าปัจจุบันชาวเกษตรกรแขวงคำมวลจำนวน10เมืองกำลังขุ่นเคียวสุ่มใส่ผลิตฤดูฝนอย่างเป็นขบวนฝนฟื้นเนื่องจากฝนตกแต่หัวปี บางเขตแม่นสำเร็จการกักเกียมแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชไถหูดกักเกียมดินเพื่อทำการผลิตโดยรวมแล้วมีความคืบหน้าหลายสมควร
2: เกี่ยวกับการกักเกียมการปลูกพืชฤดูฝนเนาะสำหรับปี2026ของพวกเฮานี้เดี๋ยวพวกเฮาก็ได้มีการประสานสมทบกับทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพร้อมกันปรึกษาหารือในการผลิตข้าวหน้าปีนี้แหละเนาะคือว่าในแต่ละปีพวกเฮาก็ได้มีการกักเกียมคือว่าเรื่องการที่เริ่มก็เป็นบางท้องถิ่นแต่พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาก็ได้มีการกักเกียมไถการหว่านเนาะบางท้องถิ่นบางเขตก็ได้แต่สำหรับปีนี้เนาะตามแผนของพวกเฮาแม่นจะให้บรรลุใน10ตัวเมืองนี้ในเนื้อที่อยู่94,102เฮกตาร์นี้ถือว่าผลผลิตตามการคาดหวังของพวกเฮาก็สิมีอยู่ประมาณ 344,650 ต้นก็อยู่ในนี้พวกเฮาจะผลิตเป็นเสบียงอาหารเนาะในเนื้อที่54,319เฮกตาร์และผลผลิตคาดหวังว่าจะได้อยู่ 197,009 ต้นและผลิตเป็นสินค้าให้ได้เนื้อที่อยู่ 39,782 เฮกตาร์และผลผลิตตามการคาดหวังนี่ก็สิมีอยู่ 147,641 ต้นอันนี้มันแผนเนาะที่พวกเฮาได้มีการกักเกียมไว้หั่น
0: ท่านแก้วบุญขวัญสัญญวงศ์สาให้ฮู้ตึมว่าการปลูกข้าวและพืชผักในฤดูฝนปีนี้อยู่แขวงคำมวนถ้าสมเทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าเนื้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเป็นต้นสภาพดินฟ้าอากาศมีฝนตกแต่หัวปีมีระบบชลประทานควบเอาเขตการผลิตเป็นส่วนใหญ่ชาวเกษตรกรมีความตื่นตัวสูงบวกกับมีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรและปัจจัยอื่นๆ
1: การจัดตั้งปฏิบัติท่าดีหนึ่งพอใจเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่แผนกสาธารณสุขแขวงสำนักเขตให้ความสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจให้คนเจ็บที่ไปใส่บริการปินปวดสุขภาพยุงหมอแห่งต่างๆพร้อมทางลุดพรห่างเสียงจมว่าจากสังคมดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสำนักเขตให้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติ5ดี1พอใจเหมือนเน้นนักใส่ศึกษาผมการเมืองแนวคิดให้พนักงานแพทย์หมอเป็นสำคัญเน้นใส่ด้านบุคลิกภาพการปากเว้าต้อนรับคนเจ็บการใส่ความอดทนอดกั้นโดยเฉพาะแพทย์หมอที่บริการปินปัวคนเจ็บและผู้เฮ็ดเวียกบริการกองทุนประกันสุขภาพในทั่วแขวงเฮ็ดให้ห่างเสียงสังคมนับมือลดลง
3: พวกเฮาจะใส่ในเรื่องการเรื่องงานหาดี1พอใจเนี่ยแหละเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบแซ่ว่าห่างเสียงของประชาชนนี่ลดลงยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่เป็นปัญหาร่วมปัญหาร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเฮาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเฮาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในนับระดับของหมอแกงไปจนถึงของหมอเมืองตัวนี้แสดงออกเห็นได้ว่าอัตราการสมใส่ของพวกเฮานี่เมื่อเทียบใส่กับก่อนมีกองทุนประกันสุขภาพนี่จํานวนคนใส่บริการนี่น้อยกว่าเมื่อมีกองทุนประกันสุขภาพมีระบบหาดีหนึ่งพอใจได้ถือปรับปรุงนี้อัตราการใส่บริการนี่เพิ่มขึ้นเนาะในหลายจุด
1: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าการปฏิบัตินโยบาย5ดี1พอใจแม่นปฏิบัติตามทิศทางนำของกระทรวงสาธารณสุขวางออกเนื่องจากระยะผ่านมามีเสียงจมว่าเรื่องการบริการปินปัวเป็นจำนวนหลวงหลายดังนั้นเพื่อลดทางเสียงจมว่าดังกล่าวนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานแพทย์หมอร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติการบริการสังคมให้ได้ตามที่ระบุไว้คือต้อนรับดีสะอาดดีสะดวกดีบ่งมติพยาธิชัดเจนดีปินปัวดีและคนเจ็บพึงพอใจ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่12พฤษภาคมนี้ยูสโมสรแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่เสริมซึมในกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิบัติลาวติดพันกับเนื้อในกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะภาคแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: วันนี้เป็นสมาชิกของสป ของอ๋อแม่นบ
5: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005 อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองรักษาถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถาน

0: Khóa lửa viết tránh.
1: เออเสี่ยวเฮาทําตัวได้ดู
2: มีหยังเน
1: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจบ
2: ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
1: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
2: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
1: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
2: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
3: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9ลาวสิได้บ่อนเจริญแท้หนาย
4: ินดีต้อนรับในรายการอีกครั้งหนึ่งยังอยู่ในรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายเนาะแล้วก็ไปรับฟังที่เว็บไซต์ได้ท่านผู้ฟังเพียงแต่พิมพ์ว่า www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกในเมื่อที่ผ่านมาอนุรักษ์ได้นำเสนอไปบางส่วนให้ทานได้รู้จักภาระบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เมื่อนี้มาต่อที่กองทุนเพื่อการลงทุนแมนยังกองทุนเพื่อการลงทุนแมนการนำเอาเงินที่ระดมได้จากการออกจำหน่ายหน่วยลงทุนมาขึ้นทะเบียนนำคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก่อนนำเอาเงินดังกล่าวนั้นไปลงทุนตามนโยบายของกองทุนเพื่อการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือส่วนซื้ออิงตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ได้กำหนดให้กองทุนเพื่อการลงทุนแบ่งออกเป็น2ประเภทคือกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวมแมนกองทุนที่บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนสร้างตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทั้งภายในและต่างประเทศตามสัญญาว่าด้วยการจำหน่ายหน่วยลงทุนนอกจากนี้กองทุนรวมยังได้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือกองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิดกองทุนรวมปิดแม่นกองทุนรวมที่บ่ได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและมีการกำหนดอายุที่แน่นอนกองทุนรวมปิดต้องได้จดทะเบียนอยู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวกองทุนรวมเปิดแม่นกองทุนรวมรับซื้อคืนหรือบ่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและบ่มีการกำหนดอายุกองทุนรวมเปิดสามารถจดทะเบียนหรือบ่จดทะเบียนอยู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนก็ได้นอกจากนี้กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนอยู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วจะบ่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวและกองทุนส่วนบุคคลแม้นกองทุนเพื่อการลงทุนประเภทหนึ่งที่ได้จากการประกอบทุนของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทั้งภายในและต่างประเทศบ่เกินจำนวนที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์กำหนดซึ่งมอบให้บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์บริหารตามสัญญา

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์เล้าจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอต่อรอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
3: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: คันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงไว้ก่อนเนาะและยานี้เข้ามารับรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวียกงานของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารแน่นอนก่อนที่จะไปหาฟังบรรดานิติกรรมเนื้อในต่างๆต้องย้ำมีรายการใบเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเบอร์สายด่วนได้1602หรือว่าท่านจะโทรไปว่าปัจจุบันนี้มีบริษัทห่างห้านหัวหน่วยธุรกิจใดบ่ที่ได้ซักซวนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่นั้นแมนโทรได้ในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าผ่านทางเบอร์1602มาฮู้จักเพิ่มเติมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินแมนหยังบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินแมนนิติบุคคลภายในหรือต่างประเทศที่ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในเวียกงานหลักทรัพย์เป็นต้นแมนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่มีจุดประสงค์ออกจำหน่ายหลักทรัพย์เช่นที่ดินสิ่งก่อสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์สัญญาเช่าสัญญาสัมปทานทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินประเภทอื่นๆที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกบริษัทที่มีจุดประสงค์ให้การบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในคงเขตเวียกงานหลักทรัพย์แมนต้องได้ขอการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เสียก่อนจึงสามารถให้การบริการของตนแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดทุนได้และผู้ที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ประจำอยู่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินก็ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เช่นเดียวกันอิงตามแจ้งการเลขที่0064/สคคส.ลงวันที่18 ตุลา 2019ในตลาดทุนของสปป.ลาวมีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แมนมี9บริษัท

0: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้ว้าวเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ว้าวถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: อยู่เมืองลาวใส้แต่เงินกีบมีรายการหับฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศ30นาทีวันจันทร์ถึงวันเสาร์ข้อมูลข่าวสารใดอยากหับฟังเพิ่มเติมมีรายการสามารถแนะนำมาได้เนาะว่าอยากให้รายการของเราเน้นไปที่เวียกงานใดบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนบ่เวียกงานหลักทรัพย์หรือการธนาคารแต่อนุรักษ์แนะนำมีรายการเนาะถ้าว่าอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพวกเรามีทางเว็บไซต์และกับ Facebookเว็บไซต์พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la Facebook พิมพ์เป็นภาษาลาวเนาะว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มาปิดท้ายด้วยสาระนาฮูหรือว่าสิ่งที่ควรฮู้บรรยากาศมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าถ้าทานดื่มน้ำอัดลม1กระป๋องทานต้องแล่น7กิโลเมตรในการเผาผลาญท่านใดที่มักดื่มน้ำอัดลมแต่จะฮู้หรือบ่ว่าน้ำอัดลม1กระป๋องถ้าเฮาอยากจะเผาผลาญพลังงานให้หมดไปต้องแล่นไกลถึง7กิโลเมตรน้ำอัดลมกระป๋องขนาด500มิลลิลิตรมีปริมาณ210แคลอรี่นั้นหลายกว่าแคลอรี่ที่แม่นยิงต้องการในแต่ละมื้อถึง10เท่าเฮ็ดให้นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำว่าหากท่านใดอยากจะเผาผลาญพลังงานของน้ำอัดลม1กระป๋องออกจากร่างกายต้องแล่นอย่างน้อยประมาณ 6.8 กิโลเมตรหรือเกือบเท่า7กิโลเมตรหรือใช้เวลาประมาณ42นาทีในการย่างซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้กับอาหารประเภทอื่นเช่นหากท่านกินแฮมเบอร์เกอร์ไซส์ซีด1อันต้องแล่นถึง9กิโลเมตรจึงจะเผาผลาญออกมาให้หมดแต่ถ้าท่านเลือกกินแฮมเบอร์เกอร์ก้อนน้อยจะต้องแล่นเพียงแต่ 4.2 กิโลเมตรเท่านั้นท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะเลือกกินอาหารประเภทใดก็ตามก็ขอให้ดีต่อสุขภาพและเครื่องดื่มก็เช่นเดียวกันก็ขอให้ดีต่อสุขภาพเวลาตามทางรายการหมดแล้วขอขอบใจมิรายการรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาขอขอบใจสกอนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้ขอความผาสุกสุขดีจงเกิดแก่มิรายการทุกทานสวัสดี

0: Laika
1: Colorful Music.
2: Welcome to Colorful Music.
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้ก็มาอยู่กับ DJ Smile เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 14:00 ตอนสวยหรือว่า 1:00 หา 2:00 นั่นเองมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่20พฤษภาคมปีค.ศ. 2026ค.ศ. 2569มากับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนอยู่น้อยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บ่ฮู้ว่าอยู่เขตใดทั้งภาคใดเป็นจังได๋กันแล้วเนาะฝนตกลิ้นตกแห้งตกหนักกันน้อยหลายซําใดโทรมารายงานให้กันฟังกันได้เด้อหรือว่าต้องการอยากจะหาฟังผลงานเพลงสากลก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052ออกอากาศกันสดๆอยู่ปัจจุบันนี้เนาะนอกจากนั้นเฮาก็ยังอยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายนับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวหลากหลายบริการหลากหลายโปรโมชั่นหลากหลายแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เลือกนำใช้กันเนาะสามารถไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101เอาเป็นว่ามาทักทายกันกับเพลงทมิฬกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันพุธกลางๆอาทิตย์กันอีกแล้วท่านผู้ฟังเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไวเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Unbreak My Heart

เป็นยังไงกับเพลงที่ทักทายกันไปเนาะอันเบรกไมฮาร์ทกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz ในวันที่20พฤษภาวันพุธกลางๆอาทิตย์กันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ที่ว่าเมื่อเดือนพฤษภากันไปเนาะอีกประมาณ2อาทิตย์ปลายบ่ฮอด2อาทิตย์เนาะกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นครหลวงเมืองจันทน์รักษาสุขภาพตัวเองละลายเนาะโดยเฉพาะแม่นเด็กน้อยกับผู้เฒ่าเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้คุณสุขภาพห่างกายปรับเปลี่ยนนำบททันนี่ก็คือมีอาการเจ็บป่วยบางคนก็เจ็บต้นเจ็บตัวคล้ายๆคือกาจะเป็นไข้ยุงหรือว่าเป็นไข้วัดบองสิบางคนก็มีพยาธิแทรกซ้อนโดยเฉพาะแม่นพยาธิปอดว่าพญาติประดงบองสิอากาศเปลี่ยนละมักเจ็บกระดูกกระเดี่ยวมักเจ็บตามเส้นตามเอ็นตามข้อกระดูกต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเห็นเรื่อยๆโดยเฉพาะแม่นนั่นผู้เฒ่าที่ว่ามักมีอาการเจ็บประดงเนาะถ้าว่าการเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนยามใดละเจ็บปวดยามนั่นเลยเนาะพยาธินึงก็คือไข้หวัดนั่นเองเราอยู่ต่างประเทศบางคนนี่ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเนาะสำหรับพยาธิไข้หวัดเราจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นไข้หวัดใหญ่เนาะอยู่ต่างประเทศนี่มักเป็นมักเจ็บแห้งแห้งโดยเฉพาะแม่ผู้เฒ่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่ก็มาพร้อมกับอาการปอดบวมสิคือปัญหาสำคัญของเรื่องสุขภาพการที่ว่าบ่มีพยาธิก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแต่เฮาบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะท่านผู้ฟังอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ให้รักษาสุขภาพตัวเองหลายสำหรับเพียงใดที่ต้องการอยากจะฟังตื่มเป็นเพียงซาซาซึ้งซึ้งบองสิก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่030578702กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz มาต่อกันตื่มอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะซาซังซึ้งซึ้งอีกหนึ่งเพลง Nothing Gonna Change My Love For YouPoor ใดฟังอยู่กับยาสุดเฝ้าอยากหลับอยากนอนนี่เนาะ

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เออนี่ตุ๋น
4: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โ
3: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคมโทร

และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาโทรคมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะรูมเปิดให้บริการเฉพาะลูกค้านครหลวงวิ่งจันทน์เนาะแต่ว่าลูกค้าทั่วไปเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมจากลาวโทรคมในระยะนี้รุ่นหับโซก2ชั้นโซกชั้นที่1แม่นสำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่หับทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีหับ data สูงสุด60กิกจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใช้ฟรี2เดือนหรือว่าจ่ายล่วงหน้า12เดือนหรือว่า1ปีนำใช้ฟรี4เดือนนั่นเองเนาะโซกชั้นที่2แม่นรุ่นหับเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบเพียงแต่ลูกค้าบ่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ที่สำลักค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์รุ่นหับเอาโซกชั้นที่2หับเงินสดหลายกว่า50ล้านกีบเนาะหมดเขตโปรโมชั่นวันที่31มิถุนายน2026นี้นอกจากนั้นลาโทรคมยังเปิดให้บริการฝากเบอร์กับลาโทรคมผู้ใดที่ว่าต้องการอยากจะฝากเบอร์กับลาโทรคมก็เปิดนำใช้บริการนี้ได้ฝาก3เดือนเพียงแต่30,000กีบเนาะสำหรับค่าบริการกดพันหน้าจอมือถือกดดาว3344ดาวเลข3สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าต้องการอยากจะฝาก6เดือนราคาเพียงแต่60,000กีบสำหรับค่าบริการกดดาว3344ดาวเลข6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าต้องการอยากจะฝาก12เดือนหรือว่า1ปีราคาบริการเพียงแต่ 100,000 กีบกดดาว3344ดาวเลข12สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการจากลาโทรคมผู้ใดที่ว่าบ่อยากจะปะหรือว่าทิมเบอร์ของลาโทรคมที่ตัวเองใช้อยู่เป็นเวลาดนนานเนาะก็สามารถใช้บริการนี้ได้ฝากเบอร์กับลาโทรคมนั่นเองสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมหรือแอปพลิเคชัน M Swiss หรือ Contact Center 101ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเนาะกับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวฟังบริการดีๆจากลาโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันเลยเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆให้เข้ากับบรรยากาศแบบอารมณ์เงาๆเนาะ A Better Day กับลาโทรคมคือแค่นับหนึ่งของประเทศลาโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลง A Better Day เป็นเพลงเก่าๆฟังย้ำในกระมวลย้ำนั่นแหละเนาะเก็บมาฟังมาต้อนกันกับมิตรรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันพุธที่20พฤษภาอย่าลืมกับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังตื่มก็สามารถแนะนำเพลงสากลกันเข้ามาได้ที่0305787052ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงกันหลายนอดท่านผู้ฟังอยู่ฝากหนึ่งมีฝนตกน้ำท่วมอีกฝากหนึ่งก็เกิดมีภัยแห่งแล้งเจอขึ้นความห้อนผัดผ่านอีกฝากหนึ่งก็เกิดมีไฟไหม้ป่าหรือว่าอีกฝากหนึ่งก็ปรากฏว่ามีพยาธิระบาดมีความแตกต่างกันไปเนาะสำหรับโลกมนุษย์เฮาในปัจจุบันนี้คันว่าเรื่องของโลกร้อนมีข่าวรายงานออกมาว่าอยู่ประเทศอินเดียเนาะกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่หุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยที่หลายพื้นที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง40ถึง45องศาและมีบางพื้นที่อุณหภูมิสูงถึง48องศากลายเป็นประเทศที่ร้อนที่สุดในโลกต่อเนื่องกัน2อาทิตย์ผ่านมาสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนอินเดียอย่างมากโดยที่รัฐบาลได้สั่งปิดโรงเรียนปิดการเรียนการสอนบางเขตพื้นที่ก็ได้เปลี่ยนเวลาเนาะเลื่อนการสอนและอีกบางพื้นที่ก็ได้ประกาศเตือนถึงเรื่องสุขภาพรายงานข่าวต่างประเทศระบุว่าหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่ผิดปกติโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งอุณหภูมิส่วนใหญ่อยู่ในระยะประมาณ40องศาและหลายเมืองกำลังเข้าใกล้อยู่ระดับ45องศาเฮ็ดให้หลายพื้นที่เป็นจุดที่ร้อนที่สุดถึงโลกในขณะนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียได้ออกประกาศเตือนถึงขึ้นความร้อนในหลายรัฐโดยเฉพาะแม่นรัฐอุตรประเดชรัฐมัธยประเดชและอีกหลายรัฐเนาะบางพื้นที่อุณหภูมิสูงถึง45องศาเฮ็ดให้ต้องได้เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนหรือว่ากิจกรรมกลางแจ้งเนาะที่ได้ประกาศออกมาเพื่อให้หลีกเลี่ยงซึ่งอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นสาเหตุให้มีคนเสียชีวิตที่เกิดจากพยาธิที่เกี่ยวพันกับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าอากาศร้อนนั่นเองเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิเป็นลมแดดบ่สิฮีสโตรกบางคนก็เป็นพยาธิความดันบางคนเป็นพยาธิหัวใจซึ่งเผชิญกับคลื่นความร้อนเฮ็ดให้พยาธิดังกล่าวไปกระตุ้นต่อสุขภาพร่างกายเฮ็ดให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายเนาะสำหรับอยู่ประเทศอินเดียนี่เป็นสถานการณ์ความร้อนอยู่ประเทศอินเดียและอยู่ทางภาคกลางภาคใต้ของสปจีนก็กำลังเผชิญกับฝนตกหนักภัยน้ำท่วมนั่นเองเนาะชาวต่างประเทศก็รายงานออกมาว่าเฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตประมาณ10ปลายคนแล้วเนาะส
ำหรับอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีนอยู่ทางประเทศสปป.ลาวเฮากรมอุตุนิยมเพิ่นก็ออกแจ้งเกือแจ้งเตือนถึงฝนตกอาจจะให้มีเกิดดินสไลด์อยู่ทางภาคเหนือเขตภูเขตผาเนาะหรือว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีพายุลมแหงมีฟ้าห้องฟ้าผ่าการว่าเรื่องฟ้าห้องฟ้าผ่าในระยะนี้ก็ถือว่าอันตรายหลายเนาะท่านผู้ฟังเห็นข่าวรายงานอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์มีครอบครัวหนึ่งเสียชีวิต3คนเหลือแต่ลูกน้อยคนเดียวเนาะผู้เสียชีวิตแม่นถูกฟ้าผ่าอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนหลายเฮ็ดให้มีฝนพายุลมฝนมาก็แห้งมีความอันตรายหลายกว่าเก่าเพิ่นฮ้องว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้เนาะผู้ใดที่ว่าเดินทางไปมาบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เขตที่ว่ามีฝนตกก็ให้ระมัดระวังกันไว้เนาะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาต่อกันตื้มอีก1เพลงหลังจากที่ฟังเสียงโคศกว่าไปหลายเติบแล้วเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าผู้ใดที่ว่าเคยนำใส่โทรศัพท์โนเกียรุ่นเก่าๆเนาะน่าจะฮู้ว่าเพลงนี้เพลงประกอบโฆษณาของโนเกียกับเพลงที่มีชื่อว่า Believe Me ของ Ford Miner

0: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
2: ะต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Service ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
9: แท้วะอีหลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

นั่นก็เป็นแพ็กเกจ Family Package กับลาวโทรคมเนาะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนั่นเองใช้ภายในครอบครัวสามารถแบ่งปันกันใช้มี2แพ็กเกจให้เลือกนําใช้กันแพ็กเกจที่1แม่น1แสนกีบนําใช้ได้1เดือนได้ data 45 กิกโทรภายในคล้ายๆ100นาทีแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีก1แพ็กเกจ 150,000 กีบได้ data 70 กิกโทรภายในคล้ายๆ150นาทีและสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ทั้งหมด5เบอร์ภายในครอบครัวนั่นเองเนาะนี่ก็เป็น2แพ็กเกจจาก Family Package ใช้นำกันภายในครอบครัวสามารถเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจอื่นๆจากลาวโทรคมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคม Application M Swiss หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101

ฟังบริการดีๆจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันเลยเนาะกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันพุธที่20พฤษภาคมกับเพลงที่มีชื่อว่า I Hate Myself For Loving You

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลงเนาะจะเปลี่ยนเพลงเก่าๆอีกหนึ่งเพลง I Hate Myself For Loving You ถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือค่อยสร้างตัวเองที่ไปหักเกี่ยว I Hate Myself For Loving You เพลงนี้เพลงที่ได้รับความนิยมในอดีตผ่านมาและก็ยังไปเป็นเพลงประกอบโฆษณาขายรถ Suzuki Akira เนาะผู้ใดฮู้จักรถ Suzuki Akira นี่ถือว่าบ่หนุ่มเลยเด้เนาะเตรียมจะก้าวไปหาผู้สูงอายุแล้วแม่นบ่เป็นโฆษณารุ่นเก่าๆจากโทรศัพท์ Nokia Ford Miner Believe MeWhat I Hate Myself For Living You เสียงของ Suzuki Akira กี้นี่หลายๆคนโอ้ถ้าว่าได้ขี่รถจาก Akira ถือว่าเป็นคนมีเงินนี่เนาะเพราะว่าติกี้นี่โอ้เธอสิมีรถจากคันหนึ่งได้บอเมนของงานท่านผู้ฟังต้องได้ใส่เงินก้อนซื้อเป็นเงินสดบ่คือปัจจุบันนี้อยากได้ซื้ออย่างก็มีแต่ซื้อผ่อนเอาบ่อยากจะจ่ายเป็นเงินสดได้บางคนก็มีเงินพร้อมจ่ายแอนเป็นเงินสดอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ต้องการเอาไปจ่ายแนวอื่นนำเนาะบางคนก็ประหยัดงบขี้ๆไปแล้วถามว่าบ่ถูกใจแน่กลับเอาไปทืนคันใหม่มาขี่ใหม่ได้เติมอีกอันนี้ก็หลายยุคหลายสมัยก็เปลี่ยนไปแตกต่างกันไปนอกการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็บ่คือกันการฟังเพลงกันแต่ละคนก็ฟังเพลงแบบสไตล์ของใครของมันบ่คือกันบางคนก็คือกันมักคือกันอยู่เนาะแต่ว่าก็บ่คือกันภาษาอังกฤษเพิ่นมักจะเว้าแบบซิมๆ but different เนาะคือแต่บ่คือแม่นบ่หลายคนใช้ชีวิตเป็นแบบใดใช้ชีวิตให้ถูกใจตนเองหรือว่าใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นก็เรื่องใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมโดยเฉพาะกับหมู่กับเพื่อนเรื่องการไปเรียนไปเที่ยวนี่กันท่านผู้ฟังถ้าว่านัดกันนี่หลายๆเทื่อก็กลายเป็นมักนัดเนาเนาะถ้าว่าไปคนเดียวได้ก็พอไปคนเดียวก็ดีเนาะท่านผู้ฟังจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงความรู้สึกอีกแบบนึงก็คือการขี่รถจักรเลาะเที่ยวสิบ่อนใดที่ว่ามีวิวงามๆในกาเฟ่พักถ่ายรูปต่างพักรถไปนำเนาะโดยเฉพาะที่กำลังดังๆอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือการไปเที่ยวเมืองเฟืองบ่อนสิวังเวียงหรือว่าโดยเฉพาะแม่นไปผู้หัวล้นอยู่ทางเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์นั่นเองเนาะหลายๆคนคงจะได้ไปสัมผัสแล้วไปย้ำฤดูฝนจะให้ผู้นั้นมีสีเขียวก็เฮ็ดให้เฮาซื่นอกซื่นใจอิ่มอกอิ่มใจเนาะถ้าว่าไปเที่ยวเป็นสีเขียวของธรรมชาติแม่นบ่เพราะฉะนั้นชีวิตคนเฮาก็ต้องซอกหาสิ่งที่ใหม่มันอันน่ะท้าทายกับชีวิตของตัวเองเนี่ยเนาะคนเฮาว่าไปโซออกไปหาสิ่งที่ให้ผจญภัยกับชีวิตเจตให้รสชาติของคนเฮามีชีวิตของคนเฮามีรสชาติเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บ่แม่นจะไปใช้ชีวิตกับยูฮันเราฮันเบียกันหลายเด้เนาะโดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่มวัยรุ่นวัยกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่งสิเลือกเวียกเลือกงาน 4:00 น 5:00 นก็เข้าฮันเราฮันเบียงสิโอ้บ่ไหวท่านผู้ฟังต้องออกไปเลาะเที่ยวกันแน่เนาะเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆเจ็ดให้ฟื้นฟูร่างกายของเฮาจิตใจของเฮาได้อิ่มเอมไปกับธรรมชาติพญาติพญาวกับบ่เข้าง่ายเนาะเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของตัวเองก็เพิ่มขึ้นตื้มอีกความซุ่มซื่นของจิตของหัวใจก็เพิ่มขึ้นตื้มอีกเนาะเพราะฉะนั้นจงไปใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเขาไล่งานนี่เดี๋ยวนี้พูดว่าชีวิตนี่มันสั้นหลายจะเสียชีวิตไปมือใดก็บ่ฮู้จักตื่นเช้าขึ้นมามีอากาศหายใจก็ขอให้มีค
ขอบใจธรรมชาติที่ยังเฮ็ดให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ในอีก1มื้อเนาะเอาเป็นว่ามาต่อเติมอีก1เพลงเล็กแล้วกันเนาะฟังเสียงโคสุกเว้าเป็นลายแล้วอย่าสิเฝ้าหมุนขึ้นหนีไปทางใดได้เนาะอย่าสิเฝ้าลำคาญ

มาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยท่านผู้ฟังสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆของวง Baby Vox จากเกาหลีใต้เป็นวงที่ได้รับความนิยมในอดีตผ่านมาเช่นเดียวกันยุคประมาณปี2000นี่แหละเนาะถ้าจีบ่ผิดกับเพลงนี้ Never Say Goodbye

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
3: เพื่อสังคมลาว

กำลังฟังเพลงมวนๆเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้แล้วกันเนาะก็ขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวโทรคมที่อยู่นํากันทุกๆมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมดูรายการ Colorful Music ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงเมื่อบ่ดมื้อนี้คณะกำลังพลกองทัพสหพันธ์รัสเซียนำโดยพันเอกอีวานตาราเยฟได้เดินทางถึงลาวอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมตีพิเศษและซ้อมหบห่วมลาวรัสเซียประจำปี2026โดยมีพลจัตวาบุญเตี่ยมไซยำวงทันหัวหน้ากลุ่ม49พร้อมด้วยคณะและพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมลาโรสประจำปี2026ในครั้งนี้แม้นเป็นอีกบาดก้าวหนึ่งที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนยุทธวิธีและเทคโนโลยีทั้งการทหารที่ทันสมัยระหว่าง2กองทัพลาวรัสเซียทั้งเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถศิลปะยุทธวิธีในการปฏิบัติงานร่วมกันอยู่สนามตัวจริงให้มีความสำนิสำนานและสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
3: า
2: ะ
3: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
5: ์เอิ้นนี่ตุน
6: หึ
5: ผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนซื่น
8: อ้าวไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยละบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทาน

0: 99 020-8856 5599ขันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาขันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธเด้อพี่น้องเอ้ยกลางอาทิตย์พอดีเนาะเป็นมื้อขึ้น4ค่ำเดือน7พ.ศ. 2568ซาวันเต็มๆกันแล้วของเดือนพฤษภาคมเด้ก้าวเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเอาลุกใหม่นั่งใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่รองกว่าเก่าเฮ็ดอันใดก็ขอให้คำนึงถึงตัวรถกฎหมายในเด้อพี่น้องเด้อเสียพันธะมอบภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาได้เอาค้าขายง่ายมือก็ดีเนาะพี่น้องเนาะคอยไปคอยมาแหละใช้รถใช้ถนนก็ได้จะสุประมาทชีวิตมีค่าจะมรณะกับอุบัติเหตุเจ้าก็คอยค่อยก็คอยปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรแน่ว่าซั่นซะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มีสีหยอกสีย่านเด้ไฟแดงกระทาในจะสู้ใจฮ้อนดวงไฟแดงอันตรายเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นห้องเป็นใหญ่เว้ากันเลยนี่ก็ดีในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1สุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1สุดเด้นะซื้อโนนี้1สุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
1: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลอื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
0: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแมนว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุภัทโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการเนาะมดสุภู

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันนิทานพื้นบ้านเรื่องไก่แก้วได้แล้วนับบาทนี่

0: ตั้งแต่กี้แต่ก่อนปางฝ้าย่อนถึงดินปางพระอินโกท่าเมืองลุมปางนั่นฝ้ามืดคึ้มฝนผัดบ่ห้วยห่ำเลยฝูงมูปลาหอยก็คอยตายย่อนหิวน้ำพืชสะพันแนวไม้ใบลนเหลืองตกดินแดงแห้งเงือดแห้งทุลีกุนไงผงปางนั่นทานทลาน้ำก็เขินวังขอนขาดเด้หยาดน้ำฝนบ่ย่อยสิตายเสี่ยงบ่รอแท้แล้วบ่แม่นธรรมดาฝ่าแรงฝนบ่ห่วยคราวนั้นเข้าป่าอาหารนับมือมดนับมือเสี่ยงไปนำเรื่อยๆคนทั้งหลายก็หนีออกจากบ้านจากเมืองซะแล้วเพื่อซอกแสวงหาน้ำดื่มซอกหาหัวมันหัวก้อยเพื่อเอามากินตังเข้าแล้วน้ำบ่มีเฮ็ดนาบ่ได้ทั้งนาปีนาแสงล่มเหลวล่มจมไปหมดไผๆก็ซอกคนก้นหาเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยแห่งแดงนั้นเป็นจังบุญยังมีวังน้ำแห่งหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเป็นวังเหล็กเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงสัตว์น้ำอันมีปูปลาหน้าเหนี่ยวกุ้งเป็นต้นถือว่าเป็นวังที่อุดมสมบูรณ์แต่ตกมาข่าวนั้นก็เป็นวังแห่งแรงมีน้ำออกเพียงแต่เป็นบ่อไหลซึมบ่ออกหลายได้พอไหลซึมดนๆก็จึงคอยตักได้น้อยหนึ่งเป็นคือจังสันน้ำออกบ่ย้อนน้ำมีหน่อยคนทั้งหลายก็จึงใส่ปอกปูนนี่เป็นภาชนะตักน้ำปอกปูนหมายว่าเครื่องใส่ปูนสำหรับคนเคี่ยวหมากเด้เนาะแล้วแบ่งกันกินผู้ละคืนซองคืนพอบ่ตายว่าซั่นซะนี่เดชบุญยังมีน้ำใจเพื่อแผ่แบ่งปันคนจำนวนหลวงหลายล่มตายจากกันละเนระนาดแล้วหลางพองก็ตายย้อนคุดสร้างเลิกดินเจือนทับตายคุดหาน้ำบ่มีบ่อนเจาะน้ำบาดาลบ่มีเครื่องน้ำบาดาลคือเดี๋ยวนี้ละบางพองก็ตายค้าคุมก่อยคุมมันเมื่อยเด้คุดไปแล้วน้ำบ่ได้ดื่มเนาะเหือออกแล้วน้ำมืดซบแห้งแล้วม่านว่าป่านทอกท้องบ่มีน้ำเลี้ยงห่างไกลมันก็ตายละคนเฮาเนาะมีเลือดก็ตามก็คันบ่มีน้ำนี่คนเฮานี่มื้อนึงกินน้ํา2ลิตรขาดน้ําละหมายว่าบ่ได้ละผิวพันธุ์แห้งเหี่ยวคอแห้งเพิ่นว่าอดข้าวอดได้อดน้ําบ่ได้ได้ตายก่อยพูดมันก็ตายอยู่น้ําคุมก่อยคุมมันเพิ่นก็มีบางพองก็ได้ตายย้อนเจ็บไข้ได้พยาธิสารพัดแต่แนวเฮ็ดให้คนตายย้อนว่าซั่นซะสารพัดมีครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวขอโทษ3คนลูกสาวพอลูกสาวน้อยแต่ก่อนก็เป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เข้าเต็มนาป่าเต็มต้นซะแล้วแต่มาฮอดเวลานั้นก็ตกอยู่ในชะตากรรมอันเดียวกันกับคนอื่นๆทั้งหลายแหละแนวฟ้าบ่ทรงฝนบ่มีน้ำแห้งแล้งเนาะน้ำบ่มีมันก็เป็นคือกันหมดผัวเมียคู่นี้ก็มีความหักต่อลูกสาวน้อยของตนเหมือนดังหน่วยตาทั้งคู่โอ้แนวลูกสาวเดียวแล้วก็ลูกกกอีกไม่มีผู้เดียวเด้กกกะลาวล่าสุดกะลาวห่วงแล้วหักปานแก้วตาดวงใจปานน้วยตาทั้งคู่ลูกสาวน้อยที่เป็นตาแก้วตาใจเพราะนั้นก็เป็นผู้น่าหักเอาแท้เอาว่าเป็นตาแพงอีหลีคือทั้งสองย่านลูกสาวน้อยของตนจะตายอย่างทรมานย้อนความหิวหอดดังกล่าวโอ้สองเท่านี่ก็เกิดแล้วย่านลูกตายโอ้สาวเอ้ยเป็นอะไรหรือคือว่าน้ำเน่ากับบ่มีสาวเลยเป็นห่วงลูกอีลาเฮาแล้วมันสิตายแล้วสาวเอ้ยว่าซั่นซะพ่อเมียพูดล้มกันทางผู้ผัวก็เออจังไหลแล้วมันจำเป็นเลยเฒ่าว่าซั่นซะโอ้มีข่าวซาลือกันว่ามีน้ำออกบ่อแห่งหนึ่งอยู่ห่างไกลแสนไกลจากที่นั่นน้ำออกบ่อไว้เนาะแต่ข้าเจ้าก็มีความปรารถนาที่จะได้น้ำนั่นมาให้ลูกสาวของข้าเจ้าได้ดื่มได้ใส่สามสาฝนมาฟ้าล้วงว่าสันซาบ้าพระอินทร์พระพรหมคาลินปอกเด้งบุจักบ่ทรงฝนทรงฟ้ามาให้อันตรายไปงั้นกรรมเมียพระพรหมละลืมทรงฝนมาละบุจักละไปนางลินปอกเด้งแต่การเดินทางนั่นก็ผู้เป็นเมียสัมผัสบ่ยากปะลูกคันสิไปแต่ผัวกับเมียว่าโอ้อย่างลูกน้อยจึงอ้อนวอนน้ำผัวว่าให้เอาลูกสาวน้อยติดโตไปน้ำไปน้ำบ่ให้ลูกอยู่งั้นผู้เดียวแล้วเนาะข้าเจ้าก็เดิน ดอนซ้อนปลาไปหาวังน้ำนั่นแหละไก่ปนในกระมนไปแล้วนะอยากได้น้ำได้หลายเดือนกว่าบ่ฮอดจักเถื่อคือว่าไก่เอาแถววาไปปักเซก็คือสิบ่ดนปานนั้นอันนี้เป็นจักเดือนกันยังบ่ทันฮอดบ่อน้ำออกบ่อเหือแห้งก็นับมือหดลงแล้วหมดลงแล้วเหือแห้งก็นับมือหดน้อยถอยลงแต่ความหวังที่จะได้พบบ่อน้ำนั้นสัมผัสยังเป็นความฝันอยู่ว่าซั่นซะเมื่อยไปในกะยาเศร้างับงับปานป่าตายน้ำกะยาต้องไปเมื่อเป็นนั้นผัวเมียก็จึงออกความเห็นเมื่อเป็นนั้นผัวก็จึงออกความเห็นนําเมียว่าเฒ่าเอ้ยเฮาเอาลูกสาวหน่อยเดินทางไปนํานี่แน่นอนพวกเฮาจะต้องตายรับทั้งครอบครัวเลยว่าตายดับทั้งครอบครัวเมื่อผัวเว้าในนั้นเมียก็ฮ้องไห้ขึ้นแล้วย้อนเข้าใจว่าผัวนี่บ่ฮักลูกตนเองผัวก็คอยเว้าคอยจาโดยเหตุผลนะถ้าเอาลูกไปน้ำพวกเขาก็จะซ้ำว่าซ่าเวลาหมดอาหารจะกินความอิดเมื่อยก็ทวีขึ้นน่ะหมดอาหารกินแล้วความอิดเมื่อยก็จะเพิ่มทวีขึ้นฉะนั้นพวกเขาควรเอาลูกปลาไว้ที่นี้แล้วพวกเขาจึงคอยสู้ซนเดินทางต่อไปเมื่อเขาได้รับผลสำเร็จพบน้ำออกบ่อแล้วจึงคอยกลับมาเอาลูกจากคำเว้าของผัวดังกล่าวนั้นจึงเห็นให้เมียโล่งใจน้ำวิธีของผัวไว้เอาไปฮอดเครื่องทางแล้วไปปะเว้ยเนาะเมียก็บ่พอใจละทั้งให้ละเฮ้ยชาวเอ้ยชาวแล้วบ่ฮักลูกนะมาเฮ็ดแนวนี้เป็นว่าซั่นได๋ผัวก็ได้อธิบายจะแจ้งหั่นแหละให้เมียเข้าใจทั้งสองผัวเมียก็ตกลงกันในนั้นก็พร้อมกันเฮ็ดตูบน้อยพอกันแดดกันฝนให้ลูกสาวน้อยนี่ล่ะก็บ่หมายว่าสิปะไว้ขี้ดินขี้ดอนเนาะก็เฮ็ดตูบน้อยไว้ให้ลูกพอได้รีแดดรีฝนลูกเฮาก็บ่น้อยปานใดดอกก็ใหญ่เติบได้แล้วว่าซั่นซาเพื่อให้ได้รีแดดรีฝนแล้วก็อาหารการกินที่เหลือนั้นปาไว้ให้ลูกคันสิเอาลูกไปน้ำนี่มันยังอีกบ่เห็นน้ำเด้ย่านแนวกินหมดคือว่าในนั้นก็มีข้าวปุ้น1โอ้มีข้าวปุ้นพร้อมข้าวโจร มีข้าวปุ้นให้1แล้วก็ไข่ดิบหน่วย1โอ้ข้าวปุ้นให้จาม1แล้วก็ไข่ดิบอีกหน่วย1เอาไข่สุกให้ก็บ่ได้เอาไข่ดิบให้เมื่อสองผัวเมียเดินทางไปฮอดบ่อนจุดประสงค์คือวังน้ำแห้งนั้นแล้วสัมผัสเห็นแต่วังน้ำแห้งบัดนี้โอ้ยกำเวียนมีขี้แพลอยน้ำเห็นแต่วังน้ำแห้งอยู่ท้องวังหันมีเพียงแต่ดินเปียกซุ่มเท่านั้นเน่บ่เป็นน้ำเป็นไนอย่างนะเป็นตมเพราะซุ่มๆฝูงคนทั้งหลายก็พากันเอาเคียงกิ้งเกือกลงไปใส่ปานควายเกือกตมพอมีแห้งย้อนความเย็นซุ่มของดินนั้นที่วังแห่งนั้นแน่นหนาไปด้วยฝูงคนทั้งหลายแล้วไก่แสนไก่ไผก็มุ่งหน้าไปคือกันโตก็มุ่งคือกันเนาะไปฮอดละคนหลายสองผัวเมียก็ได้เข้าร่วมกับสัตกรรมเดียวกันกับฝูงคนเหล่านั้นแล้วอยู่เหนือวังน้ำแห่งนั้นไปมีภูเขาสูงจนเทอะแล้วโอ้ผ่านผ่าตั้งวังเวียงพุ่นละอยู่ต่อหน้าวังน้ำแห่งดังกล่าวก็แม่นห้องสายน้ำแห่งที่ได้กำเนิดมาจากภูหน่อยนั่นเองช่วงพ่อเมียมดปัญญาแล้วนั่งให้เสกันว่าจะให้เสกันแล้วพองคิดฮอดลูกสาวน้อยกับปันนั้นมันคนคงนั่งหิวตายแล้วก็โบหูว่าสันสะผู้เป็นเพื่อก็จึงว่ากับเมียว่าโอ้ยอยู่นี้ก็จะตายเลยเท่าไปต่ออีกก็จะตายหาเข้าสิตายลีเลยเฮาขอเฮาก็ควรเฮ็ดจนชุดความสามารถชุดความสามารถเด้ต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายถ้าได้ครับชัยชนะจึงถ้าบ่ได้ครับชัยชนะจึงยอมตายว่าซั่นซะโอ้คิดไปคิดมาแล้วทั้งคิดว่านี่บ่ควรสินั่งรอท่าความตายซื่อๆนะต้องต่อสู้กับมันเว้าแล้วนี่ก็บอกให้เมียเป้าเตือนคนทั้งหลายนี่แล้วให้ฮู้ทั่วถึงกันว่าเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดต่อไปได้พวกเขาต้องห่วมแห้งห่วมใจกันเพื่อต่อสู้กับความยุ่งยากและกันดานนี้ถ้าพวกเขาเฮ็ดสำเร็จคนและสัตว์ทั้งหลายก็จะบ่ตายสูญสิ้นเสื่อพันจากโลกนี้ได้ถ้าพวกเขาหากขี้ข้านมากง่ายความตายก็จะถึงมาถึงพวกเขาและญาติพงพันธุ์ของพวกเขาอย่างน่าเวทนาและเป็นตาย่านที่สุดฉะนั้นผัวบอกเมียก็ระดมแนวคิดแล้วบัดนี้พร้อมแม่พี่น้องเอ้ยต้องชูซ้นน้ำเลี้ยวเด้อพร้อมฟ้ากันเฮ็ดเอาชนะความหึดหิวเฮาไหลว่าซั่นซะเมื่อทุกคนได้ยินคำเป่าประกาศนั้นก็เห็นดียอม าราชีพของตนเพื่อความเป็นคนโมเมนต์ธรรมดายอมพาราชีพญาติเอาเศชนาจากไปธรรมชาติเพื่อความคงอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติอื่นในโลกในนั้นก็คือพากันตัดสินใจเจาะเข้าไปในหน่วยผู้แล้วมันเป็นได้มันตันอยู่บนไอ้น้ำคือบอกมาเพราะว่าหู้แล้วต้นน้ำเลยมันอยู่หน่วยผู้คนนะเป็นหน่วยผู้ที่บกเคยเห็นจักเถื่อนนี่คือว่าหน่วยใหญ่แท้เนาะก็ได้ตัดสินใจเจาะเข้าไปในหน่วยผู้ที่เคยเป็นเข้าของแม่น้ำสายเก่าอันแห้งแล้งไปแล้วนั้นพระเจ้าก็ใช้ความพยายามแหละแกะง่ายเจาะขุดผู้มีผ้าคอก็ง่ายผู้มีมือก็จับหินนอกผู้มีส้วนมีจกก็ยังเอาแต่สิเฮ็ดแล้วแล้วก็กึ่งแผ่นหินด้านอันแข็งแกนหันออกเถอะละเล็กเถอะละน้อยเวลานั้นผู้ตายก็ตายไปหมดแหงนี่เนาะ
1: โอ้ยตายกันกันกลาย
0: ตายไปแล้วแนวเบิ่งกระดูกหัวพี่ล่อนนี่กองเลยนี้ละนาดในแถบนั้นถึงปานนั้นผู้มีชีวิตก็เฮ็ดต่อไปอย่างบ่หยุดยั้งเฮ็ดไปเรื่อยๆจ่อเข้าไปคุดให้ลึกเข้าไปในหน่วยผู้สักไส้บาดแล้วความฝันก็กลายเป็นความจริงน้ำไหลหลั่งทางเทออกมาจากผู้หน่วยนั้นรวดรวดรวดรวดปานน้ำนมเมลูกอ่อนนะบัดนี้ไหลออกมาอย่างบ่หยุดบ่เซาจ๊อกจ๊อกจ๊อกจนเหลือกินเหลือไส้แล้วท้องไข่อึ้งลึงอ่างลางน้ำไหลออกมาแห้งพัดเอาสัตว์สาวาสิงและก็ธรรมชาติแถบนั้นไปน้ำอึกทึกคึกนองแม้กระทั่งคนที่เจาะหินอยู่นั้นก็ทึกพัดไหลไปเนรนาฏตกไปคนละหนละแห่งท้อบัดมามาแห้งในน้ำนี่ก็ธรรมดาน้ำอยู่ภูไว้เนาะมันเจาะได้แล้วมันก็ทังออกมาแล้วก้าวถึงลูกสาวน้อยนับแต่พ่อแม่หนีจากไปก็มีแต่ห้องให้ห้ำให้อยู่กระตูบนั่นแล้วบ่กินข้าวปลาอาหารแล้วแนวบ่เคยแต่งกินเนาะไอ้มันอยู่ผู้เดียวไข่ดิบซ้ำข้าวปุ้นก็สิตกโมะแล้วที่บ่ว่าฉันซะบ่ได้กินแหละห้องให้ห้ำให้นางกำไข่ดิบหน่อยนั่นล่ะบ่วางแล้วโอ้นานตอนนั้นไข่หน่อยนั้นก็เลยบ่ออกเป็นไก่น้อยเด้อมันอุ่นในมือเลยเนาะมันฮ้อนเลยกำไว้หลายมันอุ่นแล้วไข่ดิบมันเลยเบาะออกมาเป็นไก่น้อยนางได้เพียงเลี้ยงไก่น้อยตัวนั้นด้วยข้าวปั้นเดียวที่พ่อแม่เอาให้มีข้าวปุ้นมีข้าวในเด้เนาะเอาข้าวปั้นเดียวนั่นแหละเลี้ยงไก่น้อยจนใหญ่ไก่จนไก่น้อยตัวนั้นใหญ่ขึ้นมาเป็นไก่ผู้โอ้ก็โถคอแดงหุ่นหุ่นปีกแดงการเขียวซ้ำดำไปพร้อมมันเฮียนห้องเฮียนคันแล้วไอ้ไก่นี่ก็ได้เฮียนฮู้โอ้ฮอดความคนพุ่นไว้บ่ธรรมดา
2: อ้าวเกี่ยวควัก
0: หมดแล้วแล้วก็เว้าโลมนำนางน้อยได้เหมือนกับว่ามันแม่นคนผู้หนึ่งพุ่นละโอ้ไก่นี่วิเศษโอ้เมื่อไก่โอกตัวนั้นเห็นเจ้าของมันเหงามันก็เลยถามก๊กปลายสาเหตุนางน้อยผู้เป็นเจ้าของก็ได้เล่าความเป็นมาของตนสู่ไก่ฟังตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันเน้นั่นเป็นคือจังซั่นได้ก็เล่าให้ฟัง
2: เอ้ยมันก็ขาดแค้นนั่นแน่พ่อแม่ล่ะที่มาไว้อยู่นี่โอ้ยคนตายแล้วบ่จักปานนี่ก็หลาย
0: แหน่ลูกก็เว้าซั่นไอ้ไก่โอกผู้เว้าความคนเป็นนี่ก็โหเป็นไก่วิเศษตัวนั้นน่ะก็ถามว่าน
3: างเอ้ยนางเป็นผู้มีบุญคุณต่อข่อยเจ้าอยากได้หยังบอกข่อยแม่ข่อยจะหามาให
0: ้ไก่ถามนั่นแหละไก่ไก่ทางใต้พุ่นไก่ก็เว้าล่ะอยากได้หยังบอกข้อยข้อยสิหามาให้นางนี่บ่หลายเรื่องแล้วเว้าขึ้นว่า
2: ข้อยก็อยากได้บ้านกวงเงื้องงาม
0: นางก็ตอบซะนี่ตอนใกล้สิแจ้งไก่โอกก็คันขึ้นว่า
2: อ้าวเกี่ยวก
0: อกเลยแล้วอ้าวเกี่ยวกอก 3-4 คันของข้อยอยากได้บ้านกวงเงื้องงามบ่ซั่นซะตื่นเช้ามาก็เห็นบ้านกวงเมืองงามดังตนคิดเอาไว้โอ้ไก่วิเศษคันซื่อๆเป็นเสียงคน
2: โอ้เกี่ยวกอก
0: เจ้าของของไก่อยากได้บ้านกว้างเมืองงามสั่นเดินมาก็เห็นเลยเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของตนได้แนวนั้นมันจึงถามต่อไปว่า
2: เจ้าอยากได้ยังอีก
0: นางก็ตอบว่า
2: ต่อไปข้อยอยากไหลว้าวไฟลาชลอนสร้างหวางงัวควายนำในพื้นไผ่จกเสียมมีดฟ้าม
0: ียังครบมันแล้วนานาประกาศตื่นเช้าขึ้นมานางก็เห็นสิ่งตนต้องการทุกอย่าง
2: โอเคครับ
0: เต็มแล้วแล้วคันบ่ได้ก็ได้นางได้เห็นสภาพบ้านเมืองหุงเฮืองเหลืองเหลื่อมประกอบด้วยปัสราชดรและเครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างกุ้งกันข้ามกับสภาพอันนั้น นางสัมผัสเห็นไก่อกของนางลั่งน้ำตาด้วยความโศกเศร้าเหงาหงอยนางจึงถามไก่อกว่า
2: เออน้องไก่อกเอ้ยเป็นหยังเจ้าจึงห้องไห้โศกเศร้าโศกกาเนาะมีน้ำตาเหมือนผู้มีความทุกข์หอนแท้ค่อยได้เฮ็ดหยังเจ้าฟิตใจบ่เน
0: า
2: ะ
0: ว่าซั่นใดโอ้ไก่ก็ตอบเลยแล้ว
2: เออบัดนี้ข่อยจะได้ตายจากเจ้าไปแล้วเพราะผ้ามีดพื้นไผ่จะทำลายข่อยคันข่อยตายไปแล้วให้เจ้าเอาซากศพของข่อยเผาจูดในกองไผ่เด้อจะได้เอาไปพังยังลงในพื้น
0: ว่าซั่นใดเสกมีดเสกผ้าเสกฟืนเสกไฟให้แล้วโอ้ไก่บ่สิตายบัดนี้โอ้ยมีฟืนมีไฟมันต้มไก่ใส่ใบขามมันแซ่บเด้เนาะไก่ฮู้โตก็เลยเว้าขึ้นได้นั่นเมื่อไก่ตายไปแล้วนางก็ได้เอาใจใส่เมี่ยนคาบทรงสการตามคำสั่งของไก่คือเอาจูดในกองไฟให้ไหม้จนบ่เห็นฮอดกระดูกโอ้จูดแท้จูดว่านางมีความอาลัยอาวรณ์หาไก่ทุกเศร้าแรงนางก็ไปหากองฟ้อนของไก่ฮัดบ่อนนางจูดหั่นวิ่งวอนให้วิญญาณของไก่ไปสู่สุคติเมืองสวรรค์เฮ็ดแนวนั้นเป็นประจำจนฮอดมื้อต่อมานางปรากฏเห็นว่ามีต้นดอกผุดเกิดอยู่กองฟ้อนนั้นต้นพุดนั้นมีดอกเดียวใหญ่กว่าดอกพุดธรรมดาที่เคยเห็นโอ้ใหญ่เป็นดอกตะเวนเลยเนาะมีสีขาวนวลบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมหวนทั่วบริเวณนั้นนางทนุถนอมดอกพุดนั้นด้วยความเอาใจใส่เมื่อดอกพุดบานเต็มส่วนแล้วก็ล่นลงสู่พื้นดินนะกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์เนาะจีจูมดอกบานเบ่งแล้วก็ล่นห้วยไปตามกฎเกณฑ์ของมันนางก็ได้เก็บเอาเมื่อบูชาไว้ถึงหัวบนนอนพอดกเที่ยงคืนก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งงามหยาดย้อยเหมือนเทวบุตรออกมาจากดอกซ่อนดอกไม้นั้นโอ้โถบาดนี้บัดสิได้ผัวเอาดอกไม้ไปทนุถนอมกับกลายเป็นบ่าวหูโสมพนมพันอันงดงามออกมาจากดอกไม้นั้นแล้วก็มาโอ้ลมนำนางขอมอบความหักให้นางอยากฝากความฮักให้กับนางหล่อแล้วว่าฉันซักหัวใจไอ้สร้างตื่นตันไว้หวั่นสะท้านไปซะแล้วเมื่อนางเข้าใจแล้วก็ฮับเอาความฮักจากชายดอกไม้นั้นด้วยความพอใจไว้สูงเงาเขาดีขาวเนาะนับแต่คืนนั้นมาเครือเจ้าทั้งสองหมายว่าสองคนเพื่อนนั่นแหละก็ได้กลายเป็นสี่ภรรยาสามีกันเป็นมเหสีปกครองเมืองเนรมิตนั้นอย่างสมบูรณ์เพิ่นฮ้องว่าเมืองเนรมิตหมายว่าเมืองไก่เนรมิตขึ้นมาให้ไก่ตายไปสวัสดิ์เกิดเป็นดอกซ่อนใครเนี่ยบ่แม่นดอกซ่อนดอนโขงเป็นดอกซ่อนบกใบใหญ่ดอกงามดอกใหญ่เป็นเพศชายอีกดอกไม้นั่นก็ได้มาสมสู่อยู่สร้างกับนางหน่อยนี่อยู่เมืองเนรมิตนั้นอย่างสมบูรณ์วันนี้กล่าวถึงสองผัวเมียเฒ่าน้ำได้พัดผ่านเอาสองผัวเมียเฒ่านั้นไปอย่างบ่ฮู้ส้นฮู้เงื่อนผู้เป็นผัวจับได้ไม่ทอนหนึ่งจึงคว้าดึงเอาเมียขึ้นมานำน้ำได้พัดล่องไหลไปตั้งหลายปีหลายเดือนก็บ่เห็นห้องหอยว่าจะได้พบบ้านเมืองคนไหวนอนไหลน้ำไปเป็นปีเป็นเดือนผู้ได้สองเฒ่านี้ก็ได้ขอนไม้เข้าฟังย้ำใดก็ได้กินมักไม้เป็นอาหารหมายว่าสาวได้ขอนไม้แล้วก็ดึงเอาเมียมาไปได้เด้กลายเป็นตายเกี้ยงมดน้ำทางไปผัวเมียเหลือแต่สองเท่าขอนไม้ไหลลองไปเรื่อยๆสองเท่าจึงปรึกษากันว่า
2: โอ้ผัวเข้าต้องตายคักๆแล้วบาดนี้เท่าเอ้ยขอนไม้นี้จะอาจจมหรือบ่ลังนั้นแขเงือกก็จะซัดน้ำทั้งหลายนี่ก็อาจสวบกินเท่าเป็นไร
0: ผัวเว้าสั่นเมียก็เว้าตื่นว่า
2: เออตายก็ตายตายไปก็แล้วบ่กินแหนงหรอกเพราะผัวเข้าก็ไรเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเท่าเอ้ยเพื่อมนุษย์แล้ว
0: ว่าฉันซะโอ้สองเท่าล้มกันเนี่ยก็บอกว่า
2: พวกเขาไรเฮ็ดเพื่อมนุษย์เลยเด้ไรใส่น้ำยางเฟียงฟอพวกเขาจะตายก็ยอม
0: ว่าฉันไงบอกกินแหน่เออพวกเขาเอ้ยขึ้นเรื่องลูกสาวน้อยใช่ไหมเลยบ้านนี้เมียว่าแล้วแล้วพวกเลยว่า
2: โอ้ยบัดนี้น้อยเขาเลยมันเย็นแล้วไรป่านนี้นะคงตายย่อนแห้งแล้งแล้วที่บ่อึดหิวแล้วเฮาเลยจะอยู่ต่อไปไรทรมานเฮ็ดหยังอีก
0: ว่าจะไหนผัวก็ได้ขณะที่สองเฒ่าล้มกันไปหลายเรื่องหลายแนวนั่นก็พอดีขอนไม้ก็ไหลผ่านเมืองคนแห่งหนึ่งเจ้าแหนมเข้าไปหาตะฟังเห็นไทบ้านลงอาบน้ำยามค่ำย่างหลวงหลายโอ้เมื่อสาวบ้านสาวเมืองแหนมเห็นคนขี่ขอนไม้ไหลมาแนวนั้นก็คึดอยากช่วยเหลือได้บัดนี้ได้ ก็จึงพากันเอาเข้าฝั่งก็เจ้าเบิงไก่คือกับว่าหลิงเพราะตามต้นโตของสองเท่านั้นเต็มแต่คนเด้เครื่องนุ่งห่มก็บ่มีต้นโตจ้อยพร้อมสีสันก็มนหมองซะแล้วกินแต่บักไม้หลายมันขนออกเลยจะขนหน้าขนหลังขนยังแหละเครื่องนุ่งขาดสอยเป็นขึ้นแน่นอนแต่นั้นเด็กก็ตามชาวบ้านที่พบเห็นนั้นก็ได้เว้าเสียงเดียวกันว่าโอ้จะเป็นคนหรือชัดก็ตามถอนผ้าไปให้นางและเท้าเบิ่งซะก่อนตี้เพราะมันเป็นคนหรือชัดแปลกประดาษแนวนี้เพราะว่าไหลลงไปเมืองทางใต้พุ่นนี้เมื่อนางพญาฮู้แนวนั้นก็จึงสั่งให้เสนาอำมาตย์จัดหาเครื่องนุ่งของเธอให้สองเท่านั้นทันทีให้อาบน้ำให้อาหารการกินพร้อมเมื่อกินข้าวอิ่มนำสำราญแล้วนางและเท้าพญาก็จึงถามหาต้นปลายสาเหตุทั้งสองเท่าเปลี่ยนกันเล่าตั้งแต่ต้นจนฮอดปลายตั้งแต่โอเปิลจนฮอดฟินิชว่าฉันแซวแต่เปิดจนจบทั้งเว้าทั้งเช็ดน้ำตาเมื่อสองเท่าเล่าสุดนางพญาจึงเว้าซ่องหน้าเบาภัยทั้งหลายว่า
2: เบาไฟเอ้ยสองเท่านี้แม่นฟอแม่ของข้อยเองเลยแต่สองเท่านั้นเพิ่นเลยจากเฮาแต่ก่อน
0: ว่าซะเนะโอ้เมื่อได้ยินจังสั้นสองเท่าก็บ่อยากเสือในสายหูของตนเองสายหูสุดท้ายนางก็จึงจกเอาแหวนคำที่พ่อแม่มอบให้ก่อนจากไปในเมื่อก่อนออกมาให้เบิ่งเพราะว่ากันเจียวไข่ให้เบิ่งก็แตกแล้วเด้ออกเป็นลูกแล้วมีแต่แหวนคำและเสื้องไว้แต่ดนพุ่นแขนเชือกคอไว้ทั้งสองเท่าเห็นแหวนคำนั้นก็จึงค่อยเสือซะแล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พ่อแม่พัดพากจากลูกไปตั้งหลายปีจึงมาพบพ่อกันความดีใจได้แสดงออกมาเป็นเพียงสะอื้นเว้าบ่ออกบอกบ่ถูกที่พ่อแม่และลูกสาวเกิดความดีใจหมายความหายความกังวลจากนั้นสองเท่าก็ได้ขึ้นสู่เฮือนที่ลูกสาวลูกเขยห้างหาไว้ให้มีความสุขสบายหายฮ้อนเพราะน้ำในบ่อึดใส่ห่วมกันนับตั้งแต่นั้นตลอดมาเก่าอดเก่าเงินหากสิได้ถอนคำ เดชบุญลูกยังจื้อแม่ได้พอได้เมื่อเล่าถึงเหตุการณ์มีหลักฐานมันจะค่อยเชื่อมั่นว่าซั่นซะนั่นแหละเฮ็ดหยังมันต้องมีหลักฐานคันนิทานเพิ่นก็ยังมีหลักฐาน พ่อแม่คันบ่เห็นแหวนนี่ก็สิบ่เชื่อว่าเป็นลูกตนเองลูกสาวก็ได้เอาพ่อเอาแม่มาอยู่งานน้ำนี่แหละคำสุภาษิตเป็นว่าคำปากพ่อแม่นี้นักเกิงธรณีไผผู้ยำแยงนบหักสีเหืองเมื่อหน้าพี่น้องเอ้ย
4: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
5: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียว มึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449 และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ยหนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์ที่ให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
1: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449
2: โนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9549

0: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์คนละวิจันทร์ต่อไปเชิญหานฟังข่าวต้นสมงเมื่อบดมื้อนี้เกิดเหตุไฟไหม้เฮือนประชาชนอยู่บ้านเมืองหมอเมืองแก่นท่าแขวงสัญญาบุรีเฮือนที่ถูกไฟไหม้แม่นเป็นเฮือนไหม้สั้นครึ่งขนาด12คูณ16เมตรสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้แม่นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากการประเมินผลกระทบและความเสียหายในเบื้องต้นเครื่องของและโครงสร้างของเฮือนทั้งหมดแม่นถูกไฟไหม้รวมมูลค่าเสียหาย9ตื้อกีบภายหลังเกิดเหตุทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองได้เคลื่อนไหวช่วยเหลือสุขเสริญให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในทันทีโดยได้มอบเงินกองทุนภัยพิบัติขั้นเมืองจำนวน2ล้านกีบเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นตามระเบียบและการพร้อมเดียวกันนั้นได้มอบให้องค์การปกครองบ้านเมืองหมอเป็นเจ้าการในการปรึกษาหรือผู้กระดมผลควายทุนฮ้อนวัตถุวัดใจจากประชาชนอยู่ภายในบ้านตามความสามารถเพื่อร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวตื่มอีกจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ออกอากาศทางระบบ AM 567เวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังมาพบกับรายการของพวกเฮาในมื้อนี้มีเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในหัวข้อการปฏิบัตินโยบายการหันสิทธินำไซเฮือนที่ว่ารัฐคุ้มครองเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและการปฏิบัตินโยบายเงินอุดหนุนให้พนักงานอาวุโสตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับเลขที่57ทับรบลงวันที่27มังกรปี2025ฉะนั้นก็จะฟังมูลขึ้นวิทยุไปทางใดถ้าติดตามรับฟังได้ในระยะหน้าฉะนั้นตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับ

ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอในตอนต้นก็คือในระยะที่ผ่านมาว่าจะนำเอาหัวข้อการปฏิบัตินโยบายการหันสิทธิ์นำไซเหินที่วรัฐคุ้มครองนี้มาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและการปฏิบัตินโยบายเงินอุดหนุนให้พนักงานอาวุโสตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับปี2025มาว่าอุลมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนำกันซึ่งว่าในเทปที่ผ่านมานั้นเนาะผู้ดำเนินรายการนี้ก็ได้เสนอแล้วเกี่ยวกับผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีที่ว่าเป็นเป้าหมายที่จะได้รับนโยบายหรือว่าการหันสิทธิ์นำไซที่ดินปลูกสร้างมาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเนาะฉะนั้นมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเสนอเกี่ยวกับการหันสิทธิ์นำไซเฮือนเนาะบัดนี้ซึ่งว่าในเทปที่ผ่านมาหรือว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผู้ดำเนินรายการแม่นได้เว้าเกี่ยวกับว่านโยบายในการหันสิทธิ์นำไซที่ดินบัดนี้สำหรับการหันสิทธิ์นำไซเฮือนที่ว่ารัฐคุ้มครองเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลให้พนักงานอาวุโสที่ว่าได้เข้าการปฏิวัติแต่ปี1954คืนหลังวิลสนแห่งชาตินักฮบแข่งขันแห่งชาติและพนักงานเสียองค์คับประเภทพิเศษที่ว่ามีข้อตกลงหรือว่ามีใบมอบสิทธิ์นำไซเฮือนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยรูปการให้ล้าเนาะวันนี้สำหรับพนักงานบำนาญและผู้เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งเข้าการปฏิวัติระยะปี1955หาปี1974ที่มีข้อตกลงหรือใบมอบสิทธิ์นำไซเฮือนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้สำระคืนอย่างครบถ้วนให้รัฐตามเงื่อนไขและความสามารถแต่บ่ให้เกิน10ปีตามมูลค่าเหือนที่คณะกรรมการประเมินและให้คิดไล่ตามระยะเข้าการปฏิวัติดังนี้ท่านผู้ฟังสำหรับตัวนี้แม่นผู้ที่ว่าได้เข้าการปฏิวัติแต่ปี1955หาปี1974เด้อเนาะท่านผู้ฟังสำหรับพนักงานบำนาญและผู้เสียชีวิตในหน้าที่ที่ว่ามีข้อตกลงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในนี้จะได้มีการกำหนดปีดังนี้ท่านผู้ฟังก็คือผู้ที่เข้าการปี1955หาปี1960อัตราที่ต้องสำระหรือว่าจ่ายให้รัฐนั้นแม่น5/100หรือว่า 5% เนาะต่อมาแม่นผู้ที่เข้าการปี1961หาปี1965อัตราที่สำระหรือว่าจ่ายให้รัฐแม่น 10/100 ก็คือ 10% และผู้ที่เข้าการปี1966หาปี1970อัตราที่สำระหรือว่าจ่ายให้รัฐแม่น 15/100 ก็คือ 15% และ4แม่นผู้ที่เข้าการปี1971หาวันที่31ธันวาคมปี1974อัตราที่สำระหรือว่าจ่ายให้รัฐแม่น 20/100 หรือว่า 20% นั่นเองซึ่งว่าในนี้การจ่ายนั้นก็คือจ่ายตามอัตราส่วนห้อยหรือว่าอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ได้กำหนดก็คือผู้ดำเนินรายการได้เว้าผ่านมากี้นี้นั้นเนาะจะเป็นแต่ละระยะของการเข้าการปฏิวัติซึ่งว่าจะบ่ได้จ่ายเต็มอัตราที่ว่าได้มีการคิดไล่ว่ามูลค่าเงินเท่านี้เด้อจะบ่ได้จ่ายเต็มปานนั้นเนาะท่านผู้ฟังจะได้จ่ายตามอัตราที่ว่าได้เว้ามานี้เนาะก็ที่ว่าคณะกรรมการประเมินได้คิดไล่ตามระยะเข้าปีการนั่นเองบัดนี้สำหรับการสำระเงินในการหันสิทธิ์นำไซเหือนที่ว่ารัฐคุ้มครองตามดำรัสว่าโดยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจหับไซการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับเลขที่343ทับนย.ลงวันที่25กันยา2007ก็คือ2007ที่ผ่านมาและดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจหับไซการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับเลขที่272ทับรบ.ลงวันที่16กันยา2015แม่นให้สืบต่อปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันวันนี้สำหรับการหันสิทธิ์นำไซเฮือนที่รัฐคุ้มครองให้อดีตพนักงานการนำขั้นสูงพนักงานการนำขั้นสูงชั้น6ที่ได้รับสิทธิ์นำไซที่ว่ามีข้อตกลงหรือใบมอบสิทธิ์แม่นความรับผิดชอบขององค์การจัดตั้งที่คุ้มครองพนักงานประเภทดังกล่าวส่วนว่าพนักงานรัฐกรที่เข้าการปฏิบัติแต่ปี1975มาถึงปัจจุบันแม่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองถ้าผู้ฟังที่หักแพงเนื้อในที่พูดดำเนินรายการเสนอผ่านไปนั้นก็เป็นการหันสิทธิ์นำไซเฮือนที่ว่ารัฐคุ้มครองมาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลให้พนักงานอาวุโสที่ว่าได้เข้าการปฏิวัติแต่ปี1954ขึ้นหลังวิลสนแห่งชาตินักฮบแข่งขันแห่งชาติและพนักงานเสียองค์คับประเภทพิเศษด้วยรูปการให้ล้าส่วนระยะหน้าผู้ดำเนินรายการจะสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายเงินอุดหนุนพนักงานอาวุโสที่เข้าการปฏิบัติแต่ปี1954ขึ้นหลังวิลสนแห่งชาติและนักฮบแข่งขันแห่งชาติว่าจะมีการอุดหนุนแนวใดเนาะรายละเอียดต่างๆครับฟังได้ในระยะหน้าแต่ตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: อโล
1: อโลสมอนสะดวกลมสายบอ
0: สะดวกละบอมีอย่างเด้ว่ามาเลย
1: โอ้ยบ่มีอย่างหลายดอกคือว่าเฮาไปร่วมกองประชุมมาเกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่พยาธิโควิด19ระบาดฮะเด้
0: โอ้แม่นหวา
1: ปัจจุบันนี้รัฐบาลเฮาสุกยูและส่งเสริมการแก้ไขธุรกิจที่อยู่ในสภาวะล้มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล้มละลายด้วยการสร้างกลไกและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถฟื้นฟูกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือล้มละลายถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
0: แม่นหวาน
1: อกจากนั้นเพิ่นยังใหญ่ปึ้มกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เฮาได้2หัวเลยว่าจะปั่นให้โตอ่านหัวหนึ่งเห็นโตจมเรื่องปัญหาบริษัทของโตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดลองเอาไปศึกษาเบิ่งเด้อเพื่อว่ามีวิธีแก้ไขใด
0: โอ้คือมันน่าสนใจแท้คำแพงเฮาอยู่เฮือนนี่ล่ะมื้อนี้บ่ได้ออกไปใส่ดอก
1: ว้าดีๆจักหน่อยเฮาไปแวะรับลูกอยู่โรงเรียนแล้วจะแวะเอาไปให้เด้อ
0: โอเคโอเคขอบใจเด้อโตบ่แวะลงมาดื่มน้ำก่อนบ
2: ่ได้แล้วได้แล้วเฮาฟาวเด้หน้าที่แม่รออยู่อ่านแล้วมีหยังข้องใจจึงลมกันตื้มเนาะ
0: โอเคโอเค
3: อาหารเช้าแล้วล่ะบ่เมียเอ้ยแม่เจ้าเฮ็ดหยังกินเด้มื้อนี้นะ
0: แล้วแล้วหาไว้อยู่หน้าโต๊ะเด้อพอมัน
3: ว้าแม่นจะอ่านหยังข่อยเห็นอ่านแต่มื้อคืนนี้พุ่นตื่นสามารถยังมาอ่านต่ออยู่กินข้าวเป็นหมู่ข่อยเด้กินคนเดียวมันบ่แซ่บ
0: เจ้ากินก่อนโลด
3: โอ้ยสำคัญปานนั้นพุ่นบ่เว้าให้ข้อยฟังเบิ่งดู
0: นี่เด้ข่อยอ่านปึ้มกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจ
3: ปาโทแต่ซื้อก็ยังยาวปานนั้นไผสิจื้อได้เว้าขึ้นใหม่เบิ่งรู้หั่นน่ะ
0: ซื้อว่ากฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจเจ้านี่ก็ตั้งแม่นโพดเนาะจื้อยากเจ้านี่นะบาดเบอร์ผู้สาวหั่นนะเขาเว้าเธอเดียวจื้อดีดี
3: โอ้ยเมียก็ได้อย่าเปลี่ยนเรื่องล้มนะเว้ามาให้ฟังเบิ่งดูว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หยังผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอันใดๆเอาแบบทั้งรวมโดยย่อแต่เข้าใจง่ายเด้อเมียเอ้ยข่อยสวยแล้วฝากกินข้าวฝากไปเวียก
0: โดยๆกฎหมายฉบับนี้หั่นนะเพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิสาหกิจที่ว่าอยู่ในสภาวะล้มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล้มละลายหรือว่าง่ายๆก็คือว่าวิสาหกิจที่ว่าประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินที่ว่าบ่สามารถสำระหนี้สินหรือคาดคะเนว่าจะบ่สามารถใช้หนี้สินในอนาคตอันใกล้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องและวงไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่การดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวสร้างรวมย่อก็คือแนวนี้ล่ะพอมันเอ้ยมีเวลาหั่นน่ะให้อ้ายอ่านคืนเอาเด้อ
3: โอ้แม่นว่าสันอีกข้อนึงอ้ายบ่เข้าใจคำว่าฟื้นฟูและล้มละลายของวิสาหกิจมันหมายความว่าแนวใด
0: ฟังเอาเด้ออันนี้ก็สรุปโดยย่อคือกันนี่การฟื้นฟูนี่ก็แม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังพบพ้อความยุ่งยากทางด้านการเงินที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้โดยมีการร้องขอของวิสาหกิจลูกหนี้ตามการตกลงของเจ้าหนี้และการรับร้องของศาลเพื่อให้โอกาสวิสาหกิจลูกหนี้ได้สืบต่อดำเนินธุรกิจส่วนการล้มละลายนั้นก็แมนการแก้ไขวิสาหกิจที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้โดยวิสาหกิจลูกหนี้นี้ฮ้องขอเองหรือเจ้าหนี้ฮ้องฟ้องไปหาศาลเพื่อให้ศาลตัดสินล้มละลายส่วนขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายของวิสาหกิจนั้นเพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายฉบับนี้แล้ว
3: โดยเมียเอ้ย
4: สนับสนุนโดยโครงการเข้าถึงแรงทืนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด
2: -19ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการซึ่งว่าในระยะที่ผ่านมาผู้ดำเนินรายการได้เสนอเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายหันสิทธิ์นำไซเฮือนที่รัฐคุ้มครองเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลให้พนักงานอาวุโสที่ได้เข้าการปฏิวัติแต่ปี1954คืนหลังวีรชนแห่งชาตินักรบแข่งขันแห่งชาติและพนักงานเสียองค์ประเภทพิเศษโดยรูปการให้ลาส่วนว่าพนักงานบำนาญและผู้ ู้เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งเข้าการปฏิบัติระยะปี1955หาปี1974ที่ว่ามีข้อตกลงหรือใบมอบสิทธิ์นำใส่เหินจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้มีการสำระเงินคืนอย่างครบถ้วนให้แก่ละตามเงื่อนไขและความสามารถแต่ในนี้ก็แม่นบ่ให้เกิน10ปีซึ่งว่าอัตราส่วนที่ได้จ่ายให้รัฐนั้นก็มีอยู่ในนี้แม่นอิงตามปีที่ว่าเข้าการปฏิวัตินั่นเองซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการได้เสนอในระยะที่ผ่านมาแล้วเนาะส่วนว่าระยะนี้ก็จะสืบต่อเสนอเนื้อในเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายเงินอุดหนุนพนักงานอาวุโสที่เข้าการปฏิวัติแต่ปี1954คืนหลังวิลสันแห่งชาติและนักฮบแข่งขันแห่งศาสตร์ว่าจะมีการอุดหนุนแบบใดเนาะสำหรับการปฏิบัตินโยบายอุดหนุนพนักงานอาวุโสที่เข้าการปฏิวัติแต่ปี1954คืนหลังวิลสันแห่งชาติและนักฮบแข่งขันแห่งชาตินั้นมีดังนี้ท่านผู้ฟัง1แม่นพนักงานที่เข้าการปฏิวัติปี1954คืนหลังที่ได้เหตุการณ์ปฏิวัติต่อเนื่องจนรับบำนาญหรือว่าเสียชีวิตในหน้าที่แต่ปี1987ขึ้นมาให้คิดไล่ตามดัชนีเงินเดือนพื้นฐานรัฐบริหารชั้น4ขั้น10คูณกับมูลค่าดัชนี 6,700 กีบเป็นตัวตั้งในการคิดไล่ตลอดไปคูณกับจำนวนปีการของผู้เกี่ยววันนี้สำหรับผู้ที่เสียชีวิตแต่ปี1986คืนหลังจะได้รับเงินอุดหนุนเทื่อเดียวคือกับผู้เสียสละชีวิตตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา18ของดำรัฐว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานหรือคุณงามความดีในภารกิจการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตย 2. วิลสันแห่งชาติให้คิดไล่ตามดัชนีเงินเดือนพื้นฐานรัฐบริหารชั้น4ขั้น10คูณกับมูลค่าดัชนี 6,700 กีบเป็นตัวตั้งในการคิดไล่ตลอดไปคูณกับ45ปีการที่เทียบให้ 3. แม่นนักฮบแข่งขันแห่งชาติให้คิดไล่ตามดัชนีเงินเดือนพื้นฐานรัฐบริหารสัน4ขั้น10คูณกับมูลค่าดัชนี 6,700 กีบเป็นตัวตั้งในการคิดไล่ตลอดไปคูณกับ40ปีการที่เทียบให้ถ้าว่าเป็นพนักงานเข้าการปฏิวัติปี1954คืนหลังทั้งเป็นวีรชนแห่งชาติและนักฮบแข่งขันแห่งชาติแม่นให้เลือกเอานโยบายเดียวที่สูงกว่านั้นเองและสำหรับบุคคลตามที่ผู้ดำเนินรายการได้กล่าววังกีนี้หากได้รับนโยบายตามมติของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแก้ไขบำนานขึ้นฉบับเลขที่102ทับกมสพลงวันที่10พฤศจิกายน1997ดำรัสว่าด้วยการแก้ไขบำนาญคืนฉบับเลขที่241ทับนยลงวันที่29สิงหาคม2007ดำรัสว่าด้วยนโยบายด้านพาหนะให้วีรชนแห่งชาตินักฮบแข่งขันและนักฮบปฏิวัติอาวุโสฉบับเลขที่71ทับนยลงวันที่18พฤษภาคม2022ดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจรับใช้การปฏิวัติชาติประชาธิปไตยฉบับเลขที่343ทับนยลงวันที่25กันยายน2007หรือดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจรับใช้การปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับเลขที่272ทับรบลงวันที่16กันยายน2015แล้วจะบริหารนโยบายเงินอุดหนุนตามที่ได้กล่าวมานี้เนาะซึ่งว่าสำหรับการคิดไล่ให้แต่ละบุคคลนั้นก็มีคณะผู้สอบในการคิดไล่คักแน่เนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการเสนอไปนี้ก็แม่นเกี่ยวกับพื้นฐานในการคิดไล่ว่าแต่ละอันหรือว่าแต่ละกรณีนั้นจะมีการคิดไล่คือแนวใดรายละเอียดแม่นเพิ่นจะเป็นผู้คิดไล่ให้โดยเฉพาะแม่นผู้ที่รับผิดชอบเวียกงานตัวจริงเนาะจะเป็นผู้ที่ว่าคิดไล่ให้สำหรับเงินอุดหนุนนามยศวีรชนแห่งชาติและนักฮบแข่งขันแห่งชาติจะได้รับเงินอุดหนุนนามยศเทือเดียวมีดังนี้ท่านผู้ฟัง1วีรชนแห่งชาติจะได้รับจำนวน20ล้านกีบ2นักฮบแข่งขันแห่งชาติจะได้รับจำนวน10ล้านกีบและสำหรับผู้ที่ได้รับนโยบายเงินอุดหนุนนามยศวีรชนแห่งชาตินักฮบแข่งขันแห่งชาติตามดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจรับใช้การปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับเลขที่343ฉบับปี2027ดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจรับใช้การปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับเลขที่272ของปี2015แล้วจะบริหารเงินอุดหนุนนามยศตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในดำรัสฉบับดังกล่าวนี้ตึมอีกเนาะถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงเนื้อในที่ผู้ดำเนินรายการเสนอผ่านไปนั้นก็แม่นการปฏิบัตินโยบายการหั่นสิทธิ์นำไส้เฮือนที่รัฐคุ้มครองมาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและการปฏิบัตินโยบายเงินอุดหนุนให้พนักงานอาวุโสตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณ งามความดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับเลขที่57ทับรบลงที่27มังกร2025หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐมาพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

สวัสดีต้อนรับมิลลิการเข้าสู่รายการประกันสังคมพ่อกับมิลลิการเป็นประจำทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 MHz ฝากให้กับรายการได้ติดตามในคาบเช้าเวลา 8:00 หา 9:00 ในมื้อพักผ่อนว่าซั่นซะเนาะท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็จะได้หาฟังรายการประกันสังคมผ่านทาง 105.5 MHz เนาะวันเสาร์เนาะ1 ชั่วโมงเต็มๆนำเอาข้อมูลเอาสิทธิผลประโยชน์เอาระเบียบการแจ้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตใหม่ๆเนาะมาโอมาลมมาแจ้งให้กับมีรายการท่านผู้ฟังก็คือท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้รับรู้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางประกันสังคมนี่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็มีทางนะเว็บไซต์นะ www.lhso.gov.la นะพร้อมด้วยหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนเศรษฐกิจสังคมนะทางวิทยุอย่างต่างๆเนาะก็เพื่อรับประกันให้สมาชิกของพวกเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆรวมทางรายการประกันสังคมก็เช่นเดียวกันเนาะทักทายสบายดีในมื้อนี้ก็มันมาเอานําหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญที่ติดพันกับผู้ออกแรงงานในภาคหัวหน่วยธุรกิจโดยเฉพาะแมนการคุ้มครองอุดหนุนวางงานเนาะตามที่ท่านรู้แล้วเนาะว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าองค์การจะตั้งสากลเองก็ดีเนาะหรือว่าบรรดาโรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนเอกชนโรงหมอเอกชนหรือว่าโรงแรมห้านอาหารต่างๆนี่เอิ้นว่าถูกจัดให้เป็นอยู่ในภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็พิเศษเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจจะมีอีกหนึ่งอุดหนุนที่ให้การคุ้มครองในเก้าอุดหนุนนั่นก็คืออุดหนุนว่างงานเนาะซึ่งปัจจุบันเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้ประกันสังคมก็ได้มีการเบิกจ่ายให้แก่สมาชิกที่ครบเงื่อนไขหลายเนาะหลายพันหลายหมื่นคนโดยเฉพาะระยะใดโดยเฉพาะระยะโควิดระบาดนะในระยะที่ผ่านมาประกันสังคมก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนนะโดยเฉพาะแม่นอุดหนุนแก้ไขในกรณีที่เอิ้นว่าพ่อวิกฤตนะก็คือแม่นสภาพพยาธิการระบาดของโควิดนี่แหละเนาะในระยะนั้นเนาะก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดเกือบ40ตื้อกีบนะ40ตื้อกีบเนาะกับบ่ธรรมดาเนาะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลนะจนจำนวนเงินที่มหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการในเบื้องต้นทั้งขั้นถึงทางคณะนำเพิ่นก็กำหนดไว้ก็คือว่าสมาชิกเขานี่อาจจะเอิ้นว่าเพื่อแก้ไขบางกรณีที่มีการวางงานเนาะแต่มาปฏิบัติตัวจริงเนาะจึงเห็นได้ว่าอุดหนุนวางงานนี้เนาะสมาชิกได้รับการคุ้มครองหลายอีหลีเนาะหลายอีหลีกับบ่ธรรมดาเนาะกระทบใส่กองทุนประกันสังคมเส้นเดียวกันนะแต่นั่นก็เป็นนโยบายที่จะต้องได้ปฏิบัติเนาะทางเบื้องประกันสังคมก็จะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองเวลาที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแมนมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั่นแหละเนาะเงื่อนไขนี้เนาะจะเป็นคืนเอาใดเนาะมีคืนเอาใดจะโอลมให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการห้องขอเงินอุดหนุนวางงานเนาะวางงานนั่นเองก็สามารถรับฟังได้เนาะบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจเป็นพนักงานรัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปก็รับฟังนะเป็นข้อมูลนะเพื่อ
ในอนาคตนะท่านอาจจะมีการเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะบางท่านอาจจะเห็นเรียกน้ำรัดนะน้ำรัดน้ำปัจจุบันนะในอนาคตอาจจะมีการยกย้ายนะให้ไปเห็นเรียกหรือว่ามีการลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐนะไปเห็นเรียกอยู่ภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ได้ตอนนี้อาจจะเห็นเรียกอยู่นะเป็นอาชีพอิสระของตัวเองนะสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์นะหรือว่าเฮ็ดธุรกิจค้าขายอย่างต่างๆเอิ้นว่าอาชีพอิสระเนาะในต้นหน้าท่านอาจจะมีโอกาสได้มาเฮ็ดเวียกนะนำบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเส้นเดียวกันนะเป็นการเอิ้นว่าอัปเดตเนาะข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆฮู้ไว้กับบ่เสียหายเนาะฮู้ไว้กับบ่เสียหายโดยเฉพาะแม่นสำคัญก็คือแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่ฟังเป็นพิเศษเพราะว่าติดพันกับเฮาอีหลีนะติดพันกับเฮาอีหลีเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนวางงานนี้เนาะก็จะมีเงื่อนไขเนาะมีกำหนดเวลาเนาะสำคัญตัวกำหนดเวลานี่แหละเนาะฐานต้องไปลงทะเบียนให้ทวงให้ท่านถ้าว่าครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าใกล้กำหนดเนาะฐานก็จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้อเมริกันได้รับผู้นำกันเลยเนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเบื้องต้นเนาะเงื่อนไขการเป็นผู้รับอุดหนุนวางงานจากระบบประกันสังคมหรือว่าเงื่อนไขการที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมอันที่1ท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะสำหรับพนักงานภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าได้ทองเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไป1ปีขึ้นไปบางท่านว่าค่อยนี่เฮ็ดเวียกอยู่อันน่ะบริษัทนี่โดนแล้วได้แต่นั่นบ่ได้หมายถึงว่าเป็นปีประกันตนเนาะหรือว่าเดือนประกันตนท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทของท่านหลายปีแต่บริษัทของท่านเนาะบางเทื่อหากมาเข้าประกันสังคมทองเงินเข้ามามีแต่3เดือน6เดือนเนาะเฮาจะเบิ่งเงินตัวจริงที่ว่าได้ทอกเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังมีความสับสนว่าโอ้ข่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทข่อยนี่มาหลายปีแล้วเนาะเกือบ10ปีละอันนั้นบ่ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกประกันสังคมถือเนาะจนกว่าบริษัทของท่านจะมีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเนาะเฮาจะไปเบิ่งว่าเงินของท่านที่ได้ทอกเข้ามาตัวจริงนั้นมีจักเดือนครบ12เดือนบ่เนาะในเงื่อนไขการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเงื่อนไขอันที่2ก็คือแน่นอนต้องเป็นผู้ที่สุขภาพยังแข็งแรงเนาะสำหรับผู้ว่างงานเนาะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้บัดนี้เงื่อนไขที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานว่าท่านจะได้อยู่ในเงื่อนไขการทำอุดหนุนว่างงานบ่มี3อันหลักๆเนาะสาเหตุเกิดมาสาเหตุของการที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่หนึ่งแมนบริษัทปิดกิจการถาวรหมายความว่าอาจจะล่มละลายหรือว่าหยุดกิจการถาวรหยุดกิจการถาวรจึงจะอยู่ในเงื่อนไขจึงจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออันที่สองเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเหตุให้บริษัทของท่านห้องจักห้องงานของท่านบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติอาจจะเครื่องจักรเปเพหรือว่าวัตถุอุปกรณ์เอิ้นว่ามีความเสียหายบ่สามารถผลิตได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในอีกหนึ่งเงื่อนไขเนาะและเงื่อนไขอีกอันหนึ่งอันที่3ก็คือหัวหน่วยธุรกิจมีการระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนพนักงานออกเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินพ่อวิกฤตก็คือตัวอย่างระยะโควิด19หลายหัวหน่วยธุรกิจก็ได้รับผลกระทบบ่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นปกติตัวอย่างก็คือแมนโรงแรมร้านอาหารลูกค้าจำนวนก็ลดลง
บางโรงแรมก็ปิดกิจการไปเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือบ่ถึงขั้นปิดเนาะบ่ถึงขั้นปิดแต่หลายฮับนี่แม่นลดลงเนาะเพราะวิกฤตทางด้านการเงินเพราะวิกฤตทางด้านการเงินจึงได้มีการระดมพนักงานออกจำนวนหนึ่งจากพนักงานห้อยคนออก50คนนะเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดอันนี้มันเรียกว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินหมายความว่ามีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายเนาะจำนวนหลายบ่แม่นว่าออก1คน2คนว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินนะอาจจะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าวิกฤตของบริษัทเนาะขั้นว่า1คน2คนเนาะอันนี้มันทางแผนกเกี่ยวข้องเพิ่นก็จะได้มีการวิเคราะห์มีการประเมินนั่นแหละเนาะว่าอยู่ในเงื่อนไขบ่การระดมออกในที่นี้เนาะเพราะว่าการพอวิกฤตทางด้านการเงินของบริษัทนี่แน่นอนมันต้องได้รับผลกระทบหลายแล้วก็จําเป็นต้องมีการระดมพนักงานออกจํานวนหลายนะเพิ่นจะวินิจฉัยไปลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้แม่น3เงื่อนไขหลักๆที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมทวนอีกทีนึงเนาะอันที่1ก็คือแม่นบริษัทล่มละลายปิดกิจการถาวรอันที่2ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะอันที่3ก็คือแม่นระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนแรงงานพนักงานลงย้อนวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้อง3เงื่อนไขนี้หลักๆนะที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมบัดนี้ถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วนะถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วตัวอย่างนะเพิ่นให้มีการปลดปล่อยออกนะปลดปล่อยท่านออกหมายความว่าอยู่เงื่อนไขแม่นอาจจะแม่นในข้อที่3เนาะย้อนบริษัทพ่อวิกฤตทางด้านการเงินปลดปล่อยมีใบปลดปล่อยออกสำหรับท่านสำหรับท่านถ้าว่าได้รับใบปลดปล่อยปุ๊บท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะอยู่บ้านหนองทาอยู่บ้านหนองทาเงินหรือว่าเงินรับแขกหนองทาตัวเก่าหรืออันที่2ถ้าว่าทานสะดวกไปยืนอยู่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงก็ได้เนาะอยู่บ้านหนองไห่เนาะเขตตัดไปดงคำสร้างเนาะทางตัดใหม่เนาะไปทางนั้นไปตัวนั้นก็ได้ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งเนาะบ่ให้ไปมัด2ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งทานสะดวกไปบอนไหนก็แม่นไปลงทะเบียนอยู่บอนนั้นอันนี้คือระเบียบการเนาะมีการระบุชัดเจนอยู่ในคำแนะนำฉบับเลขที่0060ลงวันที่11มังกร2023บ่เรื่องขั้นตอนการประกอบเอกสารหรือว่าการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้วางงานเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้วางงานให้ท่านภายใน30วันหลังจากมีใบปลดปล่อยออกจากบริษัทจะอิงใส่นะอิงใส่มือที่ท่านถูกปลดปล่อยออกจากบริษัทดังกล่าวนะทางบริษัทเพิ่นก็จะระบุเนาะอาจจะว่านะเนื่องจากบริษัทพ่อวิกฤตทางด้านการเงินอันใดอันหนึ่งจำเป็นต้องได้ปลดปล่อยพวกเกี่ยวบ่แม่นผู้เดียวเด้คำว่าพวกเกี่ยวก็คือแม่นจำนวนหลายคนนับแต่วันที่1อันนี้ตัวอย่างเนาะนับแต่วันที่1เดือน1 2026เป็นต้นไปอันนี้แม่นตัวอย่างเนาะเริ่มวันที่1เดือน1 2026ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่หนองทาหรืออยู่แผนกแรงงานนครหลวงอยู่หนองไห้ให้ไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันนะ30วันหมายก็ว่านับแต่วันที่1เดือน1จนไปฮอดวันที่30เดือน1ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทัน
นะท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันถ้าเป็นถ้าท่านไปลงทะเบียนซะไปวันที่1เดือน2กลายไป1วันนะที่1เดือน2 2026สิสมมุตินะอันนี้สมมุติท่านไปลงทะเบียนซะ1วันก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้จะบ่เฮ็ดใบยังยืนให้ท่านว่าท่านได้มาลงทะเบียนแล้วครบ30วันแล้วถ้าท่านบ่ได้ใบยังยืนตัวนั้นท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมตัวนี้เนาะสำคัญหลายบ่อยากให้ท่านถือเบาถ้าท่านครบเงื่อนไขในการฮ้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมแล้วให้ท่านฮีบฮ้อนไปยืนลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่สถานที่ดังกล่าวที่สันติภาพได้แนะนำเนาะเพราะว่าภาคส่วนดังกล่าวเพิ่นจะสอบเวียกเฮ็ดให้กับเฮาในระยะ30วันถ้า30วันนั้นบ่มีเวียกให้กับเฮาเพิ่นเฮ็ดใบยังยืนให้หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเอาเอกสารใบยังยืนจากภาคส่วนดังกล่าวมายื่นประกอบห้องของเงินอุดหนุนว่างงานนำประกันสังคมได้ถ้าว่ามีใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่คันว่าท่านไปลงทะเบียนซะภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ออกใบยังยืนให้ก็หมายความว่าท่านจะบ่มีสิทธิ์มาห้องของเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะตอนนี้แม่นฝากไว้ในระยะทะเบียนตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีละกันครับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการระยะต่อไปพวกเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จะได้รับนะแล้วก็เรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารมีอย่างแน่และเงื่อนไขอันใดที่จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเพิ่นระบุอย่างชัดเจนอยู่ในคำแนะนำ0060จะมาโอลมแห่งอเมริกาในฟังแต่ว่าตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติต่างฟังรายการประกันสังคมดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ในหัวข้ออุดหนุนว่างงานสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเพราะว่ามีเพียงแต่หัวหน่วยธุรกิจเท่านั้นพนักงานในหัวหน่วยธุรกิจที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมที่สันติภาพได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสันติภาพก็ได้แนะนำเว้าสู่แฟนรายการแนวฟังแล้วเนาะเข้าสู่ระยะนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินอุดหนุนว่างงานประกันสังคมคุ้มครองหลายหน่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินอุดหนุนว่างงานก็คือจะได้รับอยู่แม่น60ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ครบเงื่อนไขเนาะ60ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายหมายความว่าเงินเดือนของท่านตัวอย่างว่า4ล้าน5ก็แม่น60ส่วนห้อยของ4ล้าน5เนาะวันนี้จะได้จักเดือนอีงใส่ว่าท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมหลายปีหรือน้อยปีซ้ำใดเนาะ153ปีได้อยู่3เดือน356ปีได้อยู่6เดือน6หา12ปีได้อยู่9เดือน12ปีขึ้นไปได้อยู่สูงสุดแมนบวกเกิน1ปีหรือว่า12เดือนอันนั้นแมนระยะอุดหนุนว่างงานที่ท่านจะได้ครับแต่ว่าเงินอุดหนุนว่างงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมว่าท่านได้เบี้ยแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนยัง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ท่านได้เบี้ยเฮ็ดงานทำเนาะมีรายชื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าท่านบ่ได้เป็นผู้ว่างงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ท่านก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินว่างงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่ว่างงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนว่างงานเนาะปัจจุบันการยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่หนึ่งไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลมื้อที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายชื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนอันเขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันนะในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่ชื่อของผู้เดียวเรียกว่าใบปลดปล่อยบุคคลอันที่สามมาก็คือมันเล่าเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวก๊อปปี้อันน่ะเพื่อบัญชีธนาคารเนาะรายการนอกจากนั้นก็คือมันก๊อปปี้ในเรื่องของเอิ้นว่าเนาะบัญชีบัญชีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มนะที่ต้องมีการเขียนนะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทนายจ้างอันนั้นแมนว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเนาะการประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนว่างงานบัดนี้คือได้สันติภาพได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่สองเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมิดปลูกฝังเมิดฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดนะเกินว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางทีก็มีการรับเวียกเป็นมาเป็นเอานะเป
เป็นตามออเดอร์ของบริษัท ก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนสินี่หลังจากเมื่อเวียกแล้วกับบริจ้างพวกเกี่ยวสินะเนาะคือเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสามารถก็คือแมนผู้ที่มัดสัญญาแห่งงานมัดสัญญาแห่งงานกับจะบริหารเด้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแมนผู้ที่เป็นคู่แบบนี้ระยะพักแรงแมนบอกห้องเฮียนนี่จะมีระยะพักแรงพักแรงโดยเฉพาะแมนคู่เอกชนระยะพักแรงนี้จะบดถือเป็นระยะหับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะหรือต่อมาก็คือมันผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานนะผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานตัวนี้ก็จะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วนะผู้ที่จะเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แม้จะบ่ได้รับการพิจารณาอุดหนุนวางงานนะก็มีประมาณ 5-6 เงื่อนไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอุดหนุนอะไรหนึ่งจากประกันสังคมตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมนะก็เราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน2อย่างซ้ำซ้อนกันเราจะได้รับเพียงแต่อันใดอันหนึ่งนะอาจจะได้รับตัวเบื้องที่ว่ารับเงินอุดหนุนออกลูกไปเนาะจะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันสำหรับเงินอุดหนุนระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอุดหนุนวางงานเนาะรวมทุกอุดหนุนก็จะบ่ได้ให้รับซ้ำซ้อนกันมีอันนึงเนาะสำหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงื่อนไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแห่งงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่ลงทะเบียนอยู่แผนกแห่งงานแขวงฮะเนาะหลังจากได้รับใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแห่งงานพร้อมเนาะบริษัทใดเนาะที่บ่มีสัญญาแห่งงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอุดหนุนวางงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลาหน้าที่ก็ขอขอบใจนำมีรายการที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเขาติดตามรายการประกาศสังคมได้เพิ่มเติมในมื้อต่อไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ฮอดวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และท่านสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีรวมทางรายการชีวิตติดพันสังคมท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันต้นรายการพวกเรามารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาทีข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์หย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมได้มีการกักตัวกลุ่มวัยรุ่นและเจ้าของห้านบันเทิง17คนที่เปิดเพลงก่ายโมงสร้างเสียงเนืองนั้นรบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนปกส.แขวงเสียงขวางได้รายงานให้ฮู้ว่าวันที่14 พฤษภาคม 2566เจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกส.แขวงเสียงขวางได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกวดกาห้านบันเทิงแห่งหนึ่งภายหลังที่ได้หับห่างเสียงจากประชาชนว่าห้างดังกล่าวนี่ได้เปิดกายโมงที่เพิ่นได้กำหนดไว้และเปิดเพลงเสียงเนืองนั้นสร้างความเดือดร้อนและรบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนในบริเวณอ้อมค้างผ่านการลงกวดกาตัวจริงท่านผู้ฟังอยู่สถานที่ดังกล่าวนั้นเนาะก็สามารถกวดพบและกักตัววัยรุ่นที่กำลังปาร์ตี้มั่วสุมสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารในตัสออกไซด์จำนวน17คนเป็นหญิง6คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวพวกเกียวทั้งหมดนี่มาสอบสวนอยู่แผนกวิชาเฉพาะและผ่านการสอบสวนพวกเกียวกับหับสารภาพว่าได้พากันมั่วสุมสิ่งมึนเมาและเสพสารเสพติดแท้ประเภทภูมิเป้าเนาะอยู่สถานที่แห่งนี้แท้ๆกรณีนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เฮ็ดบันทึกศึกษาอบรมกล่าวเตือนบรรดาวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวพร้อมทั้งได้มอบให้พ่อแม่และผู้ปกครองมาหับตัวไปศึกษาอบรมและตักเตือนเติมสำหรับเจ้าของห้านเนาะเจ้าของห้านบันเทิงเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนและศึกษาอบรมอย่างเข้มงวดโดยห้ามบ่ให้เปิดบริการกายโมงกายเวลาและห้ามบ่ให้เป็นบ่อนอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มวัยรุ่นมาใส่เป็นบ่อนมั่วสุมสิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่กวดพบเห็นการละเมิดในครั้งต่อไปก็แม้จะได้มีการดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์อยู่ทั้งแขวงเสียงขวางกระทรวงเซยทั้งเจ้าหน้าที่เนาะและก็ไปตื่มอีกอยู่ทั้งหัวพันกันแน่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปกส.เมืองเสียงข้อได้ประสานกับปกส.เมืองแอดแขวงหัวพันได้ประสบผลสำเร็จในการผันขยายคดีสามารถทลายเครือข่ายค้าขายยาเสพติดโดยกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด5คนพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวนหลวงหลายและก็เฮโรอีนน้ำเหตุการณ์นี้มันเริ่มขึ้นแต่วันที่15 พฤษภาคม 2016โดยอิงใส่แรงข่าวจากพลเมืองดีเกี่ยวกับการมั่วสุมยาเสพติดอยู่เฮือนของเท่าอ้นที่บ้านแส่เมืองเสียงข้อหน่วยงานวิชาเฉพาะปกส.เมืองเสียงข้อจึงได้ลงกวดกาและเข้ากวดค้นเฮือนเป้าหมายอยู่ที่นั่นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกักตัวซ้าย2คนก็คือเท่าอ้นอายุ48ปีที่เป็นเจ้าของเฮือนและเท่าเสียงเคียนอายุ45ปีเป็นประชาชนอยู่บ้านคูนคำพร้อมของกลางเป็นยาบ้า80เม็ดและเงินอีก 550,000 กีบผ่านการสอบสวนเบื้องต้นผู้เกี่ยวทั้งสองหับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าวแมนซื้อมานำเท่าเคียนอยู่บ้านนาแรงเมืองแอดเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองเชียงข้อจึงได้ประสานสมทบกับปกส.เมืองแอดเข้ากวดค้นเฮือนและกักตัวเท่าเคียนอายุ33ปีโดยเท่าเคียนให้การหับสารภาพว่าได้ขายยาบ้า80เม็ดนั่นให้กับ2คนขังเทิงแท้และยาเสพติดที่ตนเองนำมาขายก็แมนซื้อมาจากเท่ายาทรงอยู่บ้านหนองเกี้ยงเมืองเชียงข้อในวันเดียวกันเวลาประมาณ12โมงเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองเสียงข้อก็ได้เข้าไปกวดค้นเฮือนของเท่ายาทรงอายุ62ปีอยู่บ้านหนองเกี้ยงซึ่งผ่านการกวดค้นกระพบเห็นของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 4,249 เม็ดที่ซุกเซืองอยู่ในเหล้าเข่าและอยู่ในเฮือนเฮโรอีนอีก2ก้อนน้อยโทรศัพท์1หน่วยและเงินสด 4,432,000 กีบเท่ายาทรงก็รับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดแม่นของตนเองแท้ซึ่งได้ซื้อน้ำซ้ายคนหนึ่งบุหู้ซื้อและกับบุหู้ที่อยู่ในระหว่างการเข้ากวดค้น
ของท้าวยาซ่งเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นหญิงคนหนึ่งที่เลนออกจากเฮือนของผู้เกี่ยวเข้าไปในเฮือนที่อยู่ใกล้เคียงจนมาฮอดเวลา12โมงของวันที่16พฤษภาคม2016ท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวนางมอทออายุ35ปีประชาชนอยู่บ้านหนองเกี้ยงซึ่งเป็นลูกไพ่ของท้าวยาซ่งผ่านการกวดค้นพบของกลางเป็นยาบ้าเติมอีกจำนวน 10,000 เม็ดซึ่งนางมอทอกับสารภาพว่ายาบ้าจำนวนหลวงหลายนี้เป็นของตนซึ่งซื้อน้ำทรายบุหูซื้อเพื่อจะมาขายต่อสรุปรวมเนาะยอดของกลางในคดีก็มียาบ้าทั้งหมด 14,329 เม็ดและเฮโรอีนอีก2ก้อนน้อยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปปส.เมืองเซิงคอก็ได้กักตัวผู้ถูกหาทั้งหมดเป็น5คนส่งให้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปปส.แขวงหัวพันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอันนี้ก็แสดงความสมเซยต่อพลเมืองดีที่แจ้งบ่อแสให้กับทางเจ้าหน้าที่และก็สมเซยทางเจ้าหน้าที่ที่สามารถกักตัวผู้กระทำผิดเนาะได้ถึง5คนเกี่ยวกับการค้าขายยาเสพติดเอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาทีปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันเติมอีกในระยะผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปราบปรามและก็จับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้จำนวนหลายปกส.แขวงสะหวันนะเขตส่งผู้ถูกหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบวันที่15พฤษภาคม2026กองบัญชาการปกส.แขวงสะหวันนะเขตได้ส่งผู้ถูกหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวน141คนเป็นหญิง46คนในนั้นมี4สัญชาติก็คือสัญชาติจีนมีจำนวน26

คนหญิง1คนเมียนมา2คนหญิง1คนกัมพูชา13คนหญิง2คนและสัญชาติไทย1ห้อยคนหญิง42คนและเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1ห้อย2หน่วยโน้ตบุ๊กอีก9หน่วยจอคอม9จอสมองคอม2หน่วยและโทรศัพท์มือถือ7ห้อย20หน่วยเพื่อมอบให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเพื่อบ่ให้เป็นอันตรายสร้างความเสียหายให้แก่สังคมก็คือประชาชนลาวสมเชยทางเจ้าหน้าที่และพวกเขาก็ยังคงต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเติมถ้าหากเห็นปรากฏการณ์หรือว่ากลุ่มแก๊งที่คิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่จะมาตัวหยั่วหลอกลวงประชาชนเฮากับฮีบฮ้อนแจ้งบ่อแสให้หน่วยงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้ลงแก้ไขอย่างรีบด่วนเอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก่อนที่จะให้ทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงมาตื่มอีกหนึ่งข่าวกันก่อนไปที่แขวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์ได้ยึดและทำลายเหือพร้อมอุปกรณ์ดูดคำตกคอนยึดและทำลายเหือพร้อมอุปกรณ์ที่นำไส้ในการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุดูดคำที่ว่าตกคอนตามแม่น้ำของโดยบ่ได้รับอนุญาตวันที่19พฤษภาคม2016อำนาจการปกครองเมืองสนะคามแขวงเวียงจันทน์ได้ยึดเหือและทำลายอุปกรณ์ที่นำไส้เข้าในการลักขุดค้นแร่ธาตุโดยเฉพาะดูดคำตกคอนตามลำแม่น้ำของแบบสะสายและผิดกฎหมายที่ทางเจ้าหน้าที่กวดยึดได้ในระยะผ่านมาทางนี้ก็เพื่อเป็นการปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งแสดงเจตจำนงอันเด็ดขาดในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่นสำหรับเหือและอุปกรณ์ดังกล่าวทางคณะเฉพาะกิจขันศูนย์กลางขันแขวงขันเมืองได้สมทบกันลงกวดกาและอาญัดไว้เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ฟังที่เคารพปรากฏการณ์หรือว่าขบวนการที่ไปลักลอบดูดคำตกคอนนี่นะแฮธาตุเป็นคำตกคอนนี่ก็ยังมีอยู่เอาช่วยกันตื่มบึงกันตื่มเป็นหูเป็นตาน้ำกันอีกแจ้งให้ภาคส่วนให้เพื่อนฮู้เพื่อจะได้ลงแก้ไขให้มันทันการคือดังที่ทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงท่านผู้ฟังฝากเตือนอีกเรื่องนึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่การสัญจรไปมาโดยเฉพาะอยู่นครหลวงวิ่งจันทน์ให้ระมัดระวังตื่มเกี่ยวกับเลนของจุดสถานี BRT ระวังเคิร์บแบ่งเลนปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าผ่านมานี่ก็มีรถจักรแล้วก็รถใหญ่ต่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งปัจจุบันอยู่นครหลวงวิ่งจันทน์ก็ได้เปิดบริการแลนรถเมด่วน BRT แล้วแต่สถานีตลาดเซ้าดงโดกตลาดเซ้าและสถานีตลาดเซ้าสถานีเจ้าฟ้างุมเมืองสีโคตบอกนครหลวงวิ่งจันทน์ซึ่งเพิ่นเริ่มแลนให้บริการนี้ตั้งแต่ 6:00 น.จนฮอด 2:00 น.ทุกมื้อและการสัญจรหรือว่าการจอดรถบางจุดก็ยังมีความซับสนโดยเฉพาะกระแมนเส้นทางถนนเศรษฐาธิราชที่ยังมีนักขับขี่จำนวนหลายเข้าใส่ซองทางของรถเมด่วน BRT และก็ซองทางรถเมด่วน BRT เส้นทางอื่นๆบางจุดก็ยังมีนักขับขี่แลนหลายเส้นเดียวกันการเข้าออกซองทางรถเมด่วนก็บ่ถือกฎจราจรเมื่อตัวเองแลนอยู่ซองทางรถเมด่วน BRT ซองซ้ายสุดในเวลาไฟเขียวพัดขี่ไปทางซื้อจึงพาให้เกิดอุบัติเหตุและบางกรณีแลนอยู่ซอง BRT อยู่ดีๆคิดอยากออกจุดใดก็ออกตัดหน้ารถที่แลนอยู่ซองทางปกติเนาะก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุคือกันนอกจากนี้เนาะประชาชนยังส่องแสงว่าเคิร์บแบ่งเลนอยู่จุดสถานีหลายจุดยังรักษาไว้เฮ็ดให้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลายกรณีซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาหรือว่ามีวิธีการแก้ไขแนวใดเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็แม่นเป็นคำส่องแสงหรือว่าคำเสนอจากประชาชนผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังผู้ขับขี่ทุกคนต้องได้มีสติระมัดระวังตัวและก็ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจน้ำทุกทานที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697และท่านสามารถรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ยะได้ติแถลงเว้าว่าพักกระดาวนั้นข่มคืนบาดว่ากินลาบก้อยพักสิได้เอาคะแนนหาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่รักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการให้ฟังทุกวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นเวลา 16:30 หาเวลา 17:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่นอีกเพื่อว่าให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันพุธขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569กงกับวันที่3พฤษภาคศ2026วันเวลานาทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวแท้ๆท่านผู้ฟังไวคือขีดตัวนี่นะท่านผู้ฟังคอยคำยำแรงคือจังซี่ผู้พ่อก็มีรายการท้องฟ้าอยู่นครหลวงจันทน์โดยเฉพาะมันอยู่นอกห้องทรงนี่มีสภาพอากาศที่มืดครึ้มเนาะมีสภาพอากาศที่มืดครึ้มตลอดระยะที่ว่า 2-3 มื้อผ่านมานี่หรือว่าอาทิตย์นึงผ่านมานี่มีฝนตกท่านผู้ฟังอยู่นครหลวงจันทน์เนาะเพราะว่าจะเป็นตกแห้งตกคอยแล้วก็จกมีขนาดคอยระดับกลางก็มีที่ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะให้แก่ชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรในการเฮ็ดการผลิตฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีเป็นเงื่อนไขที่ดีเนาะเป็นเงื่อนไขที่ดีต้นไม้ใบหญ้าระยะนี้ก็ถือว่าปุ้งเขียวงามดีได้เนาะถึงน้ำฝนแน่สภาพอากาศก็ดีแน่บ่ฮ้อนอบอ้าวแน่เนาะเฮ็ดให้ต้นไม้ใบหญ้านี้สิบนานาพันธุ์นี่มีความเบิกบานว่าท่านสามีความเบิกบานกบเขียดเนาะอึ่งเนาะอาหารตามฤดูกาลเด้ปีหนึ่งค่อยมีเทื่อหนึ่งได้ผักหวานผักกระเจียวดอกกระเจียวนี่เด้อยู่นำขกแค่แจ่หัวมื้อนี้เนาะตีนภูนี่หน่อไม้มื้อนี้โอ้ถือว่าโอ้หลายเฮ็ดปวกสิอาหารตามฤดูกาลถือว่าหลายเด้มีเนาะบ้านเฮานี่อยู่ใส่ก็แล้วแต่อุดมสมบูรณ์เนาะไปด้วยสิบะนานาพันธุ์ว่าท่านซะสิบะนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมนี่ก็โอ้มีความอุดมสมบูรณ์ในบ้านเฮากันยังถือว่ารักษาได้อยู่ว่าท่านซะเนาะในขอบเขตตัวประเทศยังอุดมสมบูรณ์ดูเนื้อที่ป่าไม้อย่างต่างๆก็เช่นเดียวกันสัตว์สาว่าสิ่งปลูกป่านาเนี่ยก็ยังมีหลายอยู่ฉะนั้นการหานี่ก็จะสู้หาแบบดับศูนย์เด้อหานั้นได้ให้มันมีความยืนยงยะยะนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำฝนแดเนาะบางเส้นทางกับเปียกกับมื่นนี่มีบวกมีคุ้มน้ำท่วมน้ำขังยังอยู่น้ำบวกน้ำขุ่มเนาะฉะนั้นการขับขี่ยดยานพาหนะก็คอยไปคอยมาท่านผู้ฟังคอยไปคอยมาแท้ๆระมัดระวังไปเหยียบน้ำขี้ตมซะกันเขาก็สิด่าหัวซะได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็คอยระมัดระวังเนาะคอยระมัดระวังเหยียบน้ำขี้ตมโว้ยเสื้อผ้านี่เปื้อนเบิดส่งเสื้อนี่นะฉะนั้นการไปการมานี่คอยไปคอยมาอย่าชุบปืดปืดปาดปาดไหลเนาะยามฝนจังซี่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเส้นทางกับมื่นในถนนหนทางก็ได้เว้าจังซี่กับบ่แม่นว่าเว้าว่าซ้ำเติมได้เนาะเกิดอุบัติเหตุนี่เว้าเพื่อเตือนสติให้มีรายการได้มีสติและในการนำใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะแม่นรถใหญ่นี่แหละเคารพกฎระเบียบจราจรนำกันเพื่อว่าความเป็นเอกภาพเพื่อว่าความการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะบ่ให้มันมีปากมีเสียงพิษเถียงกันบีบแก่ปีกๆปากๆใส่กันโอ้ตัวนี้อันตรายน้ำท่วมน้ำขังน้ำอ่างสิน้ำฝนจังซี่เนาะฝนลินเบิดมือได้อยู่นครหลวงจันทน์มื้อนี้ก็ได้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าฟ้ามืดครึ้มเนาะฟ้ามืดยังฟ้ายังมืดยังครึ้มอยู่ยังมีฝนลินเป็นบางระยะอยู่ฉะนั้นเคียงคู่กับการขับขี่ยานพาหนะกับน้ำฝนจังซี่รักษาสุขภาพเติมอีกเนาะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงกับทั้งนี้ทั้งนั้นเคียงคู่กันนั้นก็เป็นผลดีเนาะให้แก่ชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนแบบเด็ดอรุณเบาผ่านมานี้ในเบื้องต้นของรายการก็มีนัดสัมภาษณ์ได้ท่านผู้ฟังมีนัดสัมภาษณ์เกี่ยวกับการกระเกียมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายนและก็ติดพันกับการผลิตฤดูฝนอยู่ทางแขวงจำปาสักเพราะแหละพวกเขามีนัดสัมภาษณ์เนาะว่าจะเป็นคือจังใดมีนัดสัมภาษณ์กันกับทานคำนิรวงหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักเพิ่นก็จะเว้าให้ฮู้ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆการผลิตและก็การเกษียมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้เริ่มต้นระยะทําอิฐนี่พุ่นเลยจะไปร่วมกับท่านคําเนาะไปร่วมกับท่านคํานิรวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักเพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการเกษียมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้รวมถึงจะถามเพิ่นตื้มเกี่ยวกับการผลิตฤดูฝนอยู่ทางแขวงจำปาสักเป็นคือจังได๋ปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายของพวกเขาแล้วสบายดีท่านครับ
2: เจ้าสบายดีเนาะเจ้าสวัสดี
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงจำปาสักเป็นจังได๋ท่าน
2: เจ้าปัจจุบันนี้เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงจำปาสักนี้เบิ่งโดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในสภาพปกติปัจจุบันนี้ก็ฝนตกประมาณ 2-3 ครั้งแล้วอันนี้เป็นเดือนพฤษภาคมเนาะกลางเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: อาจจะว่าต้นเดือนมิถุนายนก็อาจจะเข้าสู่ภาวะปกติขึ้นตามสภาพแล้วนี่แต่ว่าบ่รู้ว่าสภาพตอนนั้นก็อาจจะเป็นอะไรแต่เวลานี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะเรื่องการปริมาณน้ําฝนอย่างต่างๆครับ
1: เจ้าฟ้าฝนสุรธาถือว่าตกแต่หัวปีปีนี้เนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
1: เอาก่อนจะถามท่านเกี่ยวกับการเกษียมปลูกต้นไม้อยากถามท่านก่อนเกี่ยวกับการผลิตฤดูฝนอยู่ทางแขวงจำปาสักเป็นเอาได้ท่านปัจจุบันมาฮอดปัจจุบันนี้เจ้า
2: เจ้าคันสิว่าเรื่องการผลิตฤดูฝนนี่ก็แม่นได้ยากเริ่มต้นนั่นแหละเนาะปัจจุบันนี้คันสิว่าเนี่ยพวกเฮากําลังสุมใส่ในการเมียนมัดผลผลิตในฤดูแล้งนั้นเนาะก็คือว่าการเก็บเกี่ยวข้าวหน้าแซงเฮากับแม่นสําเร็จประมาณเกือบ 90% น่ะของเนื้อที่ 7,251 เฮกตาร์เนาะสําหรับพืชฤดูแล้งก็ถือว่าเฮาบรรลุได้ 94% น่ะปัจจุบันนี้เนาะสําหรับการค้าเกี่ยวในการผลิตในฤดูฝนนี้พวกเราปัจจุบันนี้ก็แม่นเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรียกว่าค้าเกี่ยวทํามือต้านแดงโดยเฉพาะในฤดูฝนตามแจ้งการของกรมอุตุของกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมก็คาดว่าเขาจะพบกับปัญหาภัยแล้งเนาะปีนี้พอสมควรในฤดูผ่าเท่านั้นแหละฉะนั้นเนี่ยงานเตรียมความพร้อมตามแดงนี้พวกเขาก็ปัจจุบันนี้สนใจปรับปรุงและก็เก็บกำข้อมูลบรรดาหัวงานชนประทานที่มีความพร้อมในการสนองหน่อมถือว่าฮอดเวลานี้พวกเขาทั้งรวมเลยทั้งหมด108โครงการเนาะเนื้อที่อาจจะสามารถสนองรับได้ประมาณ 20,300 กว่าเฮกตาร์อันนี้มันเกี่ยวกับเมืองภัยแล้งเนาะสําหรับการกระเทียมในเกการลงสู่การผลิตนี้เบื้องของแนวพันธุ์แม่นพวกเฮาในสนทบกับภาคส่วนผู้ประกอบการนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะแม่นเฮามีบริษัท IDP ส่งเสริมการปลูกข้าวอยู่ทางภาคใต้ก็คือคงสีดาวเฮือนหันเนาะปัจจุบันนี้เฮาได้สนองแนวพันธุ์ในกลุ่มการผลิตของวงสีกับประมาณ400กว่าต้นเนาะแต่สําหรับส่วนของครัวเฮาก็แม่นมีแนวพันธุ์สนองจําหน่ายกับชาวเกษตรกรไปแล้วประมาณ50ต้นอันนั้นแม่นเรื่องของแนวพันธุ์จากศูนย์สถานีและผู้ประกอบการเนาะแต่แผนการเกี่ยวในการผลิตฤดูฝนมาแต่แท้แผนปลูกเอาน้ําปีปีนี้พวกเฮาสูงส่งแม่น 119,000 เฮกตาร์เนาะอันนี้มันขาดแค่นี้สิให้ได้ผลผลิตประมาณ 435,000 กว่าต้นแต่แผนปลูกพืชในฤดูฝนนี้ก็ถือว่าอยู่ประมาณ 25,000 กว่าเฮกตาร์เนาะขาดแค่นี้ผลผลิตก็แม่น 282,000 กว่าต้นเนาะในฤดูฝนนี้ก็สิแม่นสุ่มใส่ในการบริหารรักษาโดยเฉพาะแม่นกาแฟใหม่อุตสาหกรรมอย่างต่างๆสําหรับกระบวนการเหมือนเดิมเนี่ยเนาะตอนนี้แต่ว่าเนื้อที่นี่ก็ยังน้อยอยู่เนาะสําหรับการฤดูฝนเนาะก็สิประมาณนั้นสําหรับการเกษียมในการผลิตฤดูฝนนั้น
1: ครับคือว่า 119,000 กว่านี่เป็นเนื้อที่รวมทุกพันธุ์หรือว่าเป็นเฉพาะแต่เนื้อที่ปลูกข้าวเจ้า
2: เฉพาะเนื้อที่ปลูกข้าวในฤดูฝนเนาะอันนี้มันแผนปลูกข้าวนับปีเขาเป็น 119,000 จ้ะ
1: โอ้เจ้าถือว่าหลายพอสมควรนะท่านเนาะ
2: เจ้าหลาย
1: เจ้าและเสรีสมรรถภาพผลผลิตในท่านจะให้ได้จากต้นต่อเฮกตาร์นี่ท่านคาดว่าเจ้า
2: เสรีสมรรถภาพ 3.5-3.7 ต้นต่อเฮกตาร์เนาะ
1: เจ้าเนื้อที่100,000กว่านี่ท่านว่าสุ่มเทียบใส่กับปีผ่านมานี่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงท่าน
2: เนื้อที่100,000กว่านี่มันแผนเดิมที่เฮาเคยกำหนดในประปีแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติที่กายแม่นว่าบรรลุได้ 120,000 กว่าเฮกตาร์เนาะตรงจริงแต่เฮาก็มาเสียหายจากน้ําท่วมประมาณ 1,700 กว่าเฮกตาร์ก็เนื้อที่ก็เหลืออยู่ 118,000 ตัวเก็บเกี่ยวตัวจริงประมาณนั้นแต่ตั้งเขากระทั่งสูงส่วนใหม่19,000เนาะโอ้โหว่าถ้าเยี่ยมมันสิเป็นแนวใดแต่ว่าการสูงส่วนเขาแม่น19,000เนาะ
1: เจ้าถือว่าอยู่ในระดับคาดหมายที่พวกเขาตั้งไว้เนาะถ้าเนาะการไล่เรียงกันเนาะใกล้เคียงกับกับปีการนี้เนาะ
2: ตั้งงานใกล้เคียงกัน
1: เจ้า
2: ตัวเดียวกันละ
1: เจ้าสำหรับการปลูกพืชผักต่างๆในทานถ้าเฮาพวกเขาจะเน้นใส่พืชประเภทใดกินใบบ่กินมากบ่หรือว่าพืชอุตสาหกรรมอย่างต่างๆบ่ทันจะให้ท่านเว้าสู่ฟังตื่มอีกนี
2: ่พืชผักนี่แม่นพวกเฮาส่งเสริมเป็นปกติที่ฟังครับคู่สัญญาในตลาดเป็นดักพืชผักกินใบยังเป็นตัวเต็งสําคัญอยู่กันสิเว้าโดยเฉพาะผักกระลำผักกาดขาวที่ตลาดเฮามีคอนแทคฟาร์มิ่งกับเบื้องราชอาณาจักรไทยหั่นเฮาจะเป็นแซ่ตัวที่มีตลาดต้องการเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคาเรื่องยังกับชาวเกษตรกรเนาะพืชผักนี่เป็นสําคัญเนาะลองว่าก็สิแม่นมันต้นก็ยังมีส่วนเพราะว่ามีตลาดที่ห้องรับใหม่ที่แน่นอนสําหรับใหม่ให้มากยังต่างๆนี้ต้นต่อปัจจุบันนี่ก็แม่นทั่วเดียวแหละกําลังสงสัยแล้วก็มาแห่งพอสมควรเนาะผู้ประกอบการร่วมทั้งชาวเกษตรกรยังก็มีความสนใจหลายเจ้า
1: เจ้าเป็นสินค้าส่งออกนี่มันนอกจากส่งไปไทยแล้วยังครับยังส่งออกไปทางอันนั้นประเทศใดอีกตื่มบ่ทันหรือว่าส่งออกอยู่ภายในบ่แข่งใกล้เคียงนี่บ่เจ้าตัวจังได
2: ๋ปัจจุบันเป็นทางจะไปทางทางตลาดทางกัมพูชาก็ไปแล้วเนาะ
1: โอ้
2: จะหลายรายการเนี่ยไปกัมพูชาก็ประมาณ5-6-7รายการเนี่ยฮอดเวลานี้เนาะแล้วก็ไปไทยแล้วก็ส่งออกภายในส่งไปภายในเฮานี่เนาะ
1: ถือว่าการเข้าประกันเสบียงอาหารนี่ถือว่ากุ้มกินเนาะอยู่ภายในแขวงจนสามารถส่งขายออกไปต่างประเทศได้เนาะท่านเนาะตัวนี
2: ้แม่นๆๆปัจจุบันนี้ถ้าเฮาเบิ่งโดยรวมปฏิบัติตามศูนย์ 4กรมการเมืองศูนย์กลางภาคเนาะมาที่04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจและกลาดเป็นเจ้าตัวนี้ก็ถือว่ามาปัจจุบันนี้แข่งจังหวัดสักมีความประกันอยู่ใน19รายการสินค้าก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในหั่นก็มีมีพืชนี่ประมาณอยู่14รายการเนาะพืชผักพืชอย่างต่างๆแล้วก็มีเนี่ยของสัตว์นี่ประมาณ5รายการเนาะที่ว่าพวกเราสามารถกลุ่มตัวเองภายในแขวงว่าซั่นซะ
1: เจ้า5รายการนี่สําหรับเลี้ยงสัตว์นี่อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังตื่นอีกในท่านมันมีอันใดแน่พวกเขาเลี้ยงแบบใดเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็น
2: สัตว์5รายการนี่ที่กลุ่มเฮาจังยืนทุกกลุ่มเฮาบ่ได้มีการนําเข้าจากต่างแขงบ่มีการนําเข้าจากต่างประเทศก็สิมีปลามีงัวมีไก่แล้วก็มีหมูแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์สัตว์พวกไข่พวกหยังนี่นํากลุ่มตัวเองเนาะ
1: แล้วการเลี้ยงสัตว์นี่พวกเขาเลี้ยงเป็นกลุ่มบ่เลี้ยงเป็นฟาร์มหรือว่าเลี้ยงเป็นแบบนี้ในท่าน
2: สําหรับฟาร์มนี่ก็มีหลายพอสมควรเนาะเป็นฟาร์มแบบครอบครัวฟาร์มแบบบริษัทประกอบการกันจํานวนหลายเนาะจํานวนหลายเป็นฟาร์มกับส่วนใหญ่แต่ว่าแบบครอบครัวก็มีอันนี้เฮาก็ต้องเฮาก็ต้องยังยืนว่าแบบครอบครัวก็มีเนาะ
1: เจ้าที่ว่ากุ้มอยู่กุ้มกินเนาะอยู่ทางแขวงจำปาสักเจ้านอกจากนั้นในทางการกักเกี่ยมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี่พวกเขามีการกักเกี่ยมพร้อมๆหลายหน่อยปานใดในเนื้อที่เท่าใดเบี้ยไม้หลายหน่อยปานใดในทางตัวนี้
2: เต็มที่แล้วเนาะสําหรับการกักเกี่ยมปลูกต้นไม้ปัจจุบันนี้พวกเราก็สมสการนะวางแผนเนาะสํารวจแล้วก็กักเกี่ยมปลูกนั่นแหละแผนเราแต่แรกปีนี้มันเฮาสูงส่วนให้ได้พื้นที่ปลูกนี่มัน894เฮกตาร์เนาะอันนี้มันปลูกอยู่ในตัวแขวงทั้งบริษัทผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนร่วมกันอันนี้เนาะตามแผนที่เฮาแบ่งปันแล้วเขาก็วางแผนไว้ละเอียดพอสมควรแล้วในเนื้อที่ส่วนใหญ่สิได้จากบริษัทที่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเช่นไม้วิกแล้วก็ไม้ยางพาราจำนวนหนึ่งเนาะสำหรับเราอันนี้เป็นแผนรวมเฮาเป็น894เฮกตาร์เนาะแล้วเฮาคาดว่าจะใส่เบี้ยไม้ทั้งหมดประมาณด้าน540,000กว่าเบี้ยเนาะแล้วอันนั้นมันเรียกปลูกไม้แล้วก็การกักเกี่ยมเบี้ยไม้เนาะสําหรับการฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะแม่นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเสปียรลุงวสาวแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ทองนี้พวกเฮาวางแผนในการฟื้นฟูเนาะโดยธรรมศาสตร์นี่แหละกําหนดเขตรักษาแล้วก็ปลูกเสริมกองป่าในเนื้อที่ประมาณ5,333เฮกตาร์อันนี้เป็นการกักเกี่ยมในบางของตัวเด็กเนื้อที่สําหรับสถานที่พิธีการจัดปลูกยังมีเฮากําหนดไว้อยู่ประมาณ6จุดถือว่าแข็งจังหวัดสักก็สิได้เฮ็ดหลายจุดพอสมควรเนาะนี่ภายใต้ที่สีน้ําของคณะพรรคหมายการปกครองแขวงจุดที่1ก็เฮาจะสงสัยอยู่เขต สถาบันการเมืองการปกครองประจำภาคใต้นี
1: ่
2: เป็นไว้ว่างสีดาเถิดในการสีสางสถาบันนะแต่ว่าเนื้อที่ดังกล่าวมันก็ยังเปล่าแปลนพวกเขากำลังสมทบกับสถาบันในการวางแผนปลูกต้นไม้ใหญ่อันนี้เนาะเขาจัดต้นไม้ใหญ่เขาปลูกเส้นต้นไม้ดูไม่แค้นแล้วก็ไม้ย่างจำนวนหนึ่ง
1: อ
2: ันนี้ก็คาดว่าจะปลูกอยู่ประมาณ200กว่าต้นเนาะอันนี้ที่ที่อยู่ที่นั่นเนาะวันนี้จุดปลูกสำหรับใหม่ธรรมศาสตร์เขาจะสูงใส่อยู่สองอุทยานโดยเฉพาะก็เป็นอุทยานแห่งศาสตร์ดงเวสาวและก็อุทยานแห่งศาสตร์เซเปียนอันนี้ก็ในเนื้อที่อยู่ประมาณ13เฮกตาร์พิธีการ2จุดนี่ก็สิมันใส่แนวพันธุ์เยี่ยมใหม่อยู่ก็ประมาณ10ท่านกุบียะเนาะอันนี้เป็น2จุดแล้วเขาก็ยังมีจุดเขตผู้บัญเชียงโดยเฉพาะแม้นเขาได้รับการสนับสนุนจากโครงการไฟป่าผู้บัญเชียงซึ่งไฟป่าผู้บัญเชียงซึ่งเตือนเสียเดือของรัฐบาลเกาหลีนั้นอันนี้ก็ที่สองจุดที่เขาจะปลูกในเมืองที่อยู่ประมาณอยู่16เฮกตาร์เนาะกับซีไซเบียใหม่อยู่ประมาณ17-18พันเบียอันนี้เป็นใหม่อุตสาหกรรมปลูกฟื้นฟูป่าเนาะจุดสำคัญหนึ่งที่ผมเขาจะสนใจโดยเฉพาะเขาจะเก็บรวมกับเขาเรียนว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมสากลเนาะที่ใกล้จะมาถึงวันที่5มิถุนายนเขาจะมีขบวนการยางแต่ก็ขึ้นไปปลูกใหม่ตามทางขึ้นผู้สลับเนาะก็ได้หน้าทางกับสิประมาณ5กิโลเมตรตามเดียบตามแคมทางเขาสิสรุปใส่ปลูกต้นดอกไม้ประหลาดดอกคู่แล้วก็ไม่อุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งที่เหมาะสมกับเขตผู้สลับอันนี้มันจุดสูงที่ผมก็วางแผนที่จะจัดพิธีและกระบวนการในการปลูกใหม่สำหรับวันที่1เดือน6ที่จะมาถึงนี้เนาะเป็นพิเศษเนาะเขาได้เริ่มแล้วปัจจุบันนี้ก็คือในวันที่14พฤษภาเมนปองเขาได้เริ่มปลูกดอกไม้เนาะประรับตามเริ่มกลางทางของเส้นทางลักแปดเนื้อเนาะเส้นทางตามเลขสาม13ลักแปดเนื้อจนหอดลักแปดไปเนาะ
1: จ้ะ
2: มันสมใส่ปลูกดอกเจียแต่เดือนต้นมังกรนี่มันเริ่มแต่วันที่14พฤษภาผ่านมาแล้วอันนี้เนาะมันเริ่มลงมือแล้วในการจะตั้งปฏิบัติอันนี้มันปลูกเพื่อสร้างความสวยงามให้กับนครปักเสจ้ะ
1: โอ้ถือว่าเริ่มมาเต็ดทิศแล้วนี้แนวทานเนาะเจ้าขอแสดงความสมเสือได้ทานได้ถือว่าเริ่มต้นอันก้นมูเล็กอันแขวงของพวกเขานี่เจ้าภายหลังที่พวกเขาปลูกแล้วได้ทานมีการคุ้มครองปกปักรักษาคือจังไดมีการติดตามอากาศติดตามว่าอัตราการรอดเหลือเป็นจังไดบ่ในทุกๆปีผ่านมานี่ทานตัวนี
2: ้ตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะแต่ละปีเขาก็ประเมินในจุดที่เขาปลูกเนาะปีกายนี่บางจุดก็รอดเหลือประมาณ90%บางจุดกับ85%อันนี้บ่เสมอไปเนาะในเขตวัฒนธรรมเขตที่ปลูกใหม่วัฒนธรรมฟื้นฟูป่าเราบอกว่าพยายามตัดแล้วกันไฟส่วนนั้นมันก็จะมีเกิดไฟใหม่ในฤดูแล้งเนาะขั้นเขตใดที่เขาสามารถรักษาได้ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ดอกเรือก็สูงเนาะความเสี่ยงของการดอกเรือจากกระดับปีกับมันเขตที่เกิดนักที่ไปมันก็จะมีผลกระทบแน่เนาะแต่เขาเขตเขาปลูกไม่เมื่อนี่เขาสามารถรักษาไหลอันนี้เขาสามารถรักษาไหลเนาะเขาปลูกตามเข้มของปีกายนี่บทแรงหาเปอร์เซ็นต์ในการอัตราหลอดการหลอดตายการตายบทแรงหาเปอร์เซ็นต์เนาะหมายความว่าเขาปลูกตามเดียบเข้มคู่เข้มของปีกายก็ถือว่าไม่สำเร็จแล้วกับแม่นหน่อยที่สุดเปอร์เซ็นต์การตายเพราะว่านี่เขาติดตามบริวารรักษาไหลเป็นประจำต่อเนื่องเนาะสำหรับตามเข้มทางนี่ส่วนน้อยก็หมอบไม้ให้ครับขอบคั่วให้กับบ้านที่อยู่ซึ่งกับต้นไม้เนี่ยเนาะถือซื้อนาขอบคั่วไรกับหมอบไม้แต่ส่วนหนึ่งกับรักษาไหลเป็นจำนวนหลายพอสมควรแต่ส่วนหนึ่งกับใหญ่มากก็ถือตัดถือก่อนไปจำนวนหนึ่งอันนี้มันก็มีปัญหาอยู
1: ่เจ้าถือว่าปีนี้ก็เกิดขึ้นหมดทานอาคีภัยโดยเฉพาะไฟไหม้ลำป่าอยู่ทางแขวงของพวกเขานี่เจ้าเมื่อกี้นี่
2: ได้ว่าปีนี้ครับปีนี้สภาปีนี้เนาะถ้าเรามาเทียบใส่ปีผ่านมาก็ถือว่าลดลงอยู่38%เนาะถือว่าลดลงกว่าปีผ่านมาว่าสันซะว่าจากการติดตามที่เขาเก็บกำของมุ่งเนี่ยเขาได้ควรในการรับหมอดก็ถือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าขาดวัชิบุรีได้แต่ก็ไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่ปัจจุบันนี้ร่วมในบรรดาหน่วยผู้ในโถแข้งเขานี่เขาสังรวมเลยก็ประมาณ10ครั้งใหญ่ๆที่เกิดไฟเนาะเนื้อที่ถึงกระทบกว่าประมาณ150กว่าเฮกตาร์เนาะถ้าเทียบเส้นปีกายก็ถือว่ารุดดงปีกายเขาถึงเกิดถึง16-17ครั้งเนาะ
1: เจ้าขอบใจ ทานคำนิรวงหลายๆที่เข้าพร้อมในรายการนะพวกเขาในมื้อนี้ทาน
2: เจ้าเข้าใจเข้าใจ
1: เจ้าเจ้าเจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทานคำนิรวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักในการกักเก็บปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้รวมถึงการผลิตฤดูฝนอยู่ทั้งแขวงจำปาสักมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากักเก็บเป็นที่หิ่มห้อยแล้วในการเปิดกระบวนการผลิตเวียกงานอื่นๆนะอยู่ภายในแขวงจำปาสักโดยเฉพาะที่ติดพันครับคะแนนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมไปให้มิตรรายการได้ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแต่ทางรายการสกอนแล้วจังกลับคืนเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการข่าวของบ้านพันเมือง
3: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและเงินยง

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ในนำทานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวของบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการได้รับฟังเนาะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องขอขอบใจเนาะระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นวิทยุทุกท้องถิ่นที่ได้ทําการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงถ้าว่ามีรายการมีคําคิดคําเห็นประการใดก็อยากมีคําตําหนิส่งข่าวแนวใดก็สามารถส่งมาได้หรือว่าโทรมาได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468เนาะพวกเฮายินดีที่รับเอาคำตำหนิส่งข่าวหรือว่าคำติชมหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเฮาเนาะในการดำเนินรายการในครั้งต่อไปในการปรับปรุงเนื้อในอย่างต่างๆให้มันครบถ้วนแล้วก็ดีขึ้นหลายกว่าเก่าเนาะเอาระยะนี้ก็พวกเฮาก็มีสัมภาษณ์เนาะเลยเบื้องต้นก็มีสัมภาษณ์ดอกทานคำนิรวงแล้วก็มีสัมภาษณ์วิชาการเลื่อนตื่มอีกเพียงจากว่าเพิ่นก็ติดภารกิจเนี่ยเนาะเพิ่นก็บ่สามารถเข้าร่วมในรายการได้ฉะนั้นเอาเป็นมื้ออื่นพวกเราจะติดต่อสัมภาษณ์ตื่มเกี่ยวกับคะแนนการต่างๆบ่ว่าจะเป็นคะแนนใดก็แล้วแต่นะพวกเราจะติดตามข่าวที่ปิ่นอ้อมข่าวที่เกิดขึ้นจากสังคมที่ว่าข่าวเป็นข่าวเคร่งฮ้อนฮีบฮ้อนจะนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังถือว่าเป็นจุดฮ้อนนะนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะในอย่างนี้คือเด็กอรุณได้เว้าผ่านมาในเบื้องต้นนั้นเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศแต่ว่าในระยะต้นๆ นี้ก็คิดว่ามีฟ้าฝนสุนทานที่ว่าดีเนาะตกมาแต่หัวปีว่าซั่นซะในระยะทิศอาทิตย์2อาทิตย์ผ่านมานี่โอ้ถือว่าฝนตกเกือบว่าทุกมื้อได้บ่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนสวยตอนแรงอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เองก็เช่นเดียวกันเนาะตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่นะตอนแรงนี่นะถือว่าตกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะเป็นบริเวณกว้างหลายพอสมควรบ่ฮู้ว่าอยู่คงเขตอื่นก็จะตกคือกันบ่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ตกเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งมาได้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้แจ้งเตือนมาว่าอาจจะมีฝนตกดีฝนตกที่ในระยะนี้แต่ว่าระยะเดือนหน้าเดือนมิถุนาเดือนกรกฎเดือนธันวาเดือนสิงหาคมเดือนตุลาพุ่นแหละฝนนี่จะห่วยห้วยลงในท่านผู้ฟังปีนี้จะพบกับสภาพแห้งแล้งเหลือปรากฏการเอลนีโญในขอบเขตทั่วประเทศได้2ปี5 7ปีจะเกิดขึ้นมีเท่านึงเนาะปรากฏการดังกล่าวฉะนั้นภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะสาวกสิกรนี่นะในการผลิตต้องคุ้นเคี่ยวรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องพวกเราจะแก้ไขคือแบบใดเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ในปัจจุบันนี้สภาพการสัญจรก็ถือว่าแออัดพอสมควรฝุ่นก็ตกแดเนาะเฮ็ดให้สภาพการสัญจรนี่ไปมานี่โอ้บ่สะดวกปานใดเนาะสภาพรถนี่หลายแออัดฉะนั้นการค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังเนาะค่อยไปค่อยมาการดื่มการกินก็เช่นเดียวกันเด้อท่านผู้ฟังการดื่มการกินก็เช่นเดียวกันระยะนี้อากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่บักไม้อย่างต่างๆก็สุกเนาะข้างว่าจะเอามาบริโภคก็ต้องเบิ่งดีๆเนาะว่ามันเป็นแมงเป็นหยังบ่เนาะถ้าว่ามันเป็นคือจังซั่นมันมีจุดตำหนิอย่างต่างๆกับบุคคลรับประทานว่าซั่นซะอาจจะเฮ็ดให้เฮาเกิดอาการท้องท้องก็เป็นได้แล้วก็การบริโภคอย่างของอยู่ของกินต่างๆก็ควรปรุงแต่งให้มันสุกดี ควรปรุงแต่งให้มันสุกดีก่อนจะเอามากินเอามาบริโภคเนาะหลีกเลี่ยงจากการเกิดเป็นพยาธิทอกท้องหรือว่าพยาธิอหิวาเกิดได้ทุกๆเมื่อได้พยาธิชนิดนี้เนาะเกิดได้ทุกๆเมื่อทางว่าพวกเขาเอาใจใส่ในสุขภาพแล้วแน่นอนพยาธิพะเยาก็จะบ่เกิดขึ้นเนาะพยาธิพะเยาก็จะบ่เกิดขึ้นและยังอีกอันนึงเนาะยังอีกอันนึงปัญหาที่ตามมาในยามฝนคือจังซี่น้ำท่วมอังท่วมขังอยู่ตามเฮือนซานบ่เป็นบวกน้ำเป็นน้ำห้องตีนตู้กระโปงกระป๋องต่างๆอย่างตีรถเก่าพวกนี้นะน้ำก็จะท่วมจะขังอยู่หั่นเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายถ้าหากผู้เพียรอยู่ใส่ก็ควรทำลายให้แล้วแหล่งพ่อพันธุ์เนาะควบทิ่มงายทิ่มเอาเกลือเอาอย่างไปใส่เนาะปล่อยปางหานกยุงโดยเฉพาะการและการปฏิบัติหาปอนี่นะปฏิบัติหาปอเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดเป็นพยาธิไข้เลือดออกนับแต่ต้นปีมาฮอดปัจจุบันนี่ก็ถือว่าบางแขวงก็พบกรณีติดเสื้อนี่หลายได้เนาะพยาธิไข้เลือดออกอย่าลืมได้ว่ายังบ่มียาปิ่นปั่วเด้อพยาธินี่เด้อยังบ่มียาปิ่นปั่วไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงลายนี่นะมีแต่พวกเฮานี่รักษาเอารักษาระมัดระวังเอาว่าซั่นซะมันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายด้วยหลายๆวิธีทางป่าให้มันสะอาดน้ำตานี่กระโปะกระป๋องง่ายทิ่มคว่ำทิ่มเนาะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำว่าเมื่อใดจะมีฝนตกก็ง่วมทิ่มก่วมไว้อย่างต่างๆก็จะซอยแก้ไขได้เนาะจะซอยแก้ไขได้เอ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านเนาะทุกคนต้องขอขอบใจเนาะมีรายการที่ว่ามาฮอดตอนท้ายๆคือจังซี่แล้วยามค่อยคำยามแรงจังซี่เตือนฝากเตือนอีกครั้งนึงในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะเนาะขอให้ไปค่อยไปค่อยมาเด้อยามเลิกลาเลิกการคือจังซี่ผู้ใดนะครับฟังอยู่ก็ได้เนาะขอให้ระมัดระวังในการไปการมาเนาะขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาด้วยดีตลอดมามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานขอจากรัฐบาลฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
4: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
5: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
4: ้แม่นซั่นบ
5: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
4: แมนได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแมนมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
5: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
6: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
7: ์เอ้อนี่ตุ๋นห
8: ึ
7: กูบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data แพ็กเกจสำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวใดบอกแ
7: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้ บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 18:00 นดอกซ่อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้มันพูดอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะมีหลายคำศัพท์ที่สังคมได้จากข้อความของมีรายการการประกอบส่วนส่งคำศัพท์ให้ดอกซ่อนทางบอทแอปหมายเลขโทรศัพท์020-5986-4685มีหลายคู่คำในมีรายการเฝ้าระวังและติดตามเนาะที่ใส่กับคำว่าภัยเป็นเฝ้าระวังภัยติดตามภัยยังให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายเต็มอีกว่ามันมีกรณีใส่คือหรือต่างกันแนวใดมีคำว่าซัวขาวซ้ำซาและก็ซ้ำห้องมีคำว่ากิเลสตัณหาเนาะมีคำว่าแข็งก้อนก้ามที่ใส่กับน้ำเป็นน้ำแข็งน้ำก้อนและน้ำก้ามสามคำนี้ความหมายรวมกันบ่หรือว่าสามารถใส่แทนกันได้ในกรณีใดๆมีคำว่ากรรมฐานเนาะกรรมฐานมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพมื้อนี้สภาพอากาศยูนาโคหลงเวงจันทร์เว้ารวมโพดเนาะเว้าเฉพาะแม่นขอบเขตที่ห้องทรงอยู่นี่แม่นขอบเขตสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ฝนตกลิ้นมีรายการตอนนี้นะบ่ฮู้ว่าโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์นี่จะแจ้งดีหรือบ่เนาะระยะนี้ก็ถือว่าฝนเลื่อยได้ยามมันละเด้เนาะมีรายการก็รักษาสุขภาพเด้อรวมถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางไปใกล้ไปไกลระยะนี้นี่ต้องติดตามสภาพอากาศ อย่างใกล้ชิดเพื่อสิได้ฮู้สภาพอากาศเพื่อมีการกะเกียมล่วงหน้า

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงเป็นแล้วใดอาจารย
1: ์ปกติดี
0: อยู่บ้านอาจารย์เขตบ้านคำฮุงนี่เป็นแล้วใดฝนตกบ่อาจารย์
1: ตกตกบัง
0: ตก
1: เลยกะบ่เดี๋ยวนี้นี่กะ
0: เศร้า
1: เลยค่อยๆห่วยเลยดิ
0: อ๋อ
1: ห่วยแล้วค่อยๆห่วยแล้ว
0: อยู่เขตอ่ะนะห้องทรงอยู่นี่แถวสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นี่ก็บ่ถึงขั้นว่าแห้งนะเป็นลักษณะฝุ่นฝอยอาจารย
1: ์
0: เป
1: ็
0: นตาขี้ข้านไปขี้ข้านมาตัวสภาพอากาศคือแนวนี้นะ
1: แมน
0: นอนห่มผ้าฟังวิทยุฟังรายการเฮานี่คือสิคักเด้อในรายการ
1: อากาศเย็น
0: ๆแมนละอาจารย์วันนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงเนาะครูคำทำอิฐนี่โอ้ดอกซอนนี่ลืมมีรายการจนมีรายการทวงว่าโอ้ครูคำนี่นี่เฮียมาตั้งแต่อาทิตย์แล้วเด้อดอกซอนเด้อมาเปิดเบิ่งปึ้มโอ้แมนแท้ๆเฝ้าระวังและติดตามที่ใช้กับคำว่าภัยซะก่อนอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนี้นับถือหลักแทนมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายครูคำเฝ้าระวังและติดตามทั้ง2คำนี่นี่มันเกิดขึ้นในบริบทของการป้องกันภัยพิบัติเนาะหรือว่าพยาธิระบาดอยู่ที่นะ
0: เจ้าม
1: ีความหมายที่คาบเกี่ยวกันเนี่ย2คำนี
0: ้
1: แต่มีลักษณะการปฏิบัติที่แตกต่างกันในด้านความเข้มงวดและระยะเวลารายละเอียดมีคือในนี้เฝ้าระวังนี่เป็นคำผสมลาวคำเมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเฝ้าที่หมายถึงจดจ่ออยู่กับบอนหรือว่ารักษาก็ได้ระวังนี่มาจากเข้าคำเมคำเดิมเพิ่นจะออกเสียงว่าระวังแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าระวังหมายถึงเอาใจใส่โดยบ่ประมาทกันไว้บ่ให้เกิดภัยอันตรายหรือความสูญเสียเมื่อ2คำนี้ผสมเข้ากันเป็นเฝ้าระวังก็หมายถึงจดจ่อเบิ่งแง้งอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นคำนี้นี่มันเน้นหนักที่การตื่นตัวและการป้องกันซึ่งเน้นการเบิ่งแง้งอย่างเข้มงวดในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อหาทางยับยั้งหรือแจ้งเตือนภัยให้ทันการดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำของอย่างใกล้ชิดเพื่อเพราะว่ามีทายเอียงน้ำจะไหลสู่เขาเขตเมืองประชาชนตัวอย่างที่สองในระยะที่มีการระบาดของไข้เลือดออกชาวบ้านต้องช่วยกันเฝ้าระวังบ่ให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆอีกตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการควบคุมพยาธิสัตว์ได้สั่งให้เฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามแขวงเพื่อสกัดกั้นพยาธิปากเอื่อยลงเล็บอันนี้มันมียามและตัวอย่างของคำว่าเฝ้าระวังวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าติดตามติดตามนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าติดนี่หมายถึงต่อเนื่องใกล้ชิดตามหมายถึงไปน้ำหลังหรือเบิ่งตามไปเมื่อ2คำนี้ผสมเข้ากันเป็นติดตามก็หมายถึงเบื้องความคืบหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องคำนี้เน้นนักที่การเก็บกำข้อมูลและความคืบหน้า

0: ซึ่งเป็นการเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังดำเนินไปเพื่อประเมินสถานการณ์ในระยะยาวดังตัวอย่างว่ากลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์พร้อมติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุเพื่อรายงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะระยะตัวอย่างที่สองหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเจ้าหน้าที่ยังต้องติดตามสภาพอากาศและจุดความร้อนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟฟื้นคืนใหม่ตัวอย่างที่3ท่านหมอกำลังติดตามอาการของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีมลไหลเพื่อเบิ่งผลข้างเคียงในระยะยาวมีแนวมีงามและตัวอย่างของคำว่าติดตามวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือในต่างกันของเฝ้าระวังและติดตามในบริบทเกี่ยวกับภัยสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำหมายถึงการจดจ่อเบื้องเหตุการณ์ใดหนึ่งอย่างใกล้ชิดเพื่อเก็บกำข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีความแตกต่างกันเฝ้าระวังนี่มันแน่นนักที่การป้องกันและการตื่นตัวมักใช้ในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีสัญญาณอันตรายปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนหรือยับยั้งภัยบ่ให้ขยายตัวเช่นเฝ้าระวังระดับน้ำเฝ้าระวังพยาธิระบาดมันติดตามเน้นนักอยู่บนการเบิ่งความคืบหน้าและความเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเก็บกรรมตามลำดับเวลาเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าใต้ลงแนวใดเช่นติดตามสภาพอากาศติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุนั่นแม่นความหมายคือเลยต่างของสองคำนี้บัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้เนาะเจ้าหน้าที่กำลังติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสั่งให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลซักยามกระทันหันอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้เนาะแล้วข้อสังเกตอยู่ในภาษาลาวพวกเขาคำว่าเฝ้ามันให้ความรู้สึกถึงการบละสายตาที่ดอกซ้อนมันเฝ้านะ
1: มันบอกแม่น
0: ส่วนว่าตามันให้ความรู้สึกถึงการเบิ่งตามลำดับเหตุการณ์ในกรณีภัยพิบัติถ้าเขาติดตามแล้วเห็นว่ามันเริ่มรุนแรงเขาจะยกระดับขึ้นเป็นการเฝ้าระวังเห็นบอกดอกซ้อน
1: จ
0: ากการอธิบายและยกตัวอย่างยินเป็นอะไรสอนคำนี้สามารถใช้แทนกันได
1: ้บ่ได้แต่อาจารย์ติดตามนี่จะมีลักษณะเบิ่งโดยรวมแหละอาจารย์เนาะแต่ว่าจุดเน้นก็แม่นเรื่องความคืบหน้าได้หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสมมุติว่า10โมงของมื้อนี้เป็นเท่าใดแล้วบัดนี้11โมง12โมง13โมงเป็นเท่าใดจังซี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะถ้าหากว่ามันอันตรายขึ้นหุนแฮงขึ้นระดับน้ำหันเพิ่มขึ้นก็คืออาจารย์ว่าต้องได้ใกล้ชิดเข้าอีกแต่ละจุดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเฝ้าระวังระได้บัดนี้จะมีลักษณะเฉพาะได้บัดนี้อาจารย์คันว่าเฝ้าระวังนี่แม่นต้องแม่นตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงคือตัวอย่างนี่เรียบตามลำแม่น้ำคงจังซี่น่ะเนาะมันก็จะมีจุดที่ทั้งเทิงแดก็สิยังบ่นั้นหลายปานใดทั้งลุ่มแดมันต่ําแดก็ต้องเป็นจุดเสี่ยงต้องได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนี่มีลักษณะคือจะได้มโนภาพคือเฝ้าลูกเฝ้าหลานนี่แหละอาจารย์แปลว่าเบิ่งบ่ให้คลาดสายตาเบิ่งบ่ให้คลาดสายตาบ่ละสายตาออกจากสิ่งนั้นหั่นน่ะเอาใจใส่เป็นพิเศษ
0: แม่นแหละ
1: เวลาที่มันอยู่น้ํากันสองคำนี้อยู่น้ํากันในประโยคนึงนี่จะเฮ็ดให้เฮานี่เข้าใจแจ้งขึ้นเติมเนาะ เมื่อกี้ดอกซอนก็ฟังอันทำอิดอาจารย์อธิบายมาหันก็ยังค่ำแก้มอยู่มาเข้าใจบาสุดท้ายว่าโอ้หลังจากติดตามไปจังคอยแม่นเฝ้าระวังค่ะถ้าหากอยากเบิ่งรวมก็แม่นว่าติดตามเนาะคันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนักขึ้นจังคอยเฝ้าระวังสั้นสิแทนกันนี่ตอบมีรายการเลยว่าบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: จ้ะ
1: สภาพเหตุการณ์มันต้องได้เน้นหนักเน้นหนักจุดเน้นที่แตกต่างกันคิดว่าคือสิได้แล้วยังมีอีก3คำดอกซ่อนฟังก็ยังโอ้คือว่าใกล้กันแท้สัวขาวซำซาและสำโฮงอาจารย
0: ์สัวขาวซำซา
1: เนาะ
0: ซำซาคำมาตรฐานเป็นซำซาส่วนซำซานี่เป็นคำเตือนว่าเป็นคำฮ้องเนาะคำรักเนี่ยมันซำซา
1: ส
0: ำห้องเนี่ยมันซ้ำซาเวลาเขาว่าไว้มันจะเสียงสั่นลงเนาะจริงจริงมันซ้ำซาแล้วก็สำห้องเนาะคำว่าสัวขาวซ้ำซาและสำห้องเห็นว่าสัวขาวและซ้ำซานี่เป็นคำรวมความหมายที่ดอกซอน
1: เจ้า
0: ส่วนสำห้องจะมีความหมายที่ว่าต้านจากสองคำนี้ออกไปเนาะเพื่อให้ท่านผู้ฟังในรายการเข้าใจง่ายอาจารย์ขออธิบายคำว่าสัวขาวเลยซ้ำซาก่อนเนาะจากนั้นจึงจะอธิบายคำว่าสำฮองคำว่าสัวขาวนี่เป็นคำผสมประเภทคำวิเศษระหว่างคำว่าสัวหมายถึงระยะหนึ่งเวลาหนึ่งขาวหรือว่าขั้งและขาวก็หมายถึงระยะเวลายามเมื่อใช่ป่ะทั้งสองคำนี่เป็นคำรวมความหมายแล้วเอามาซ่อนใส่กันเห็นบอกดับซ่อนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสัวขาวก็ได้ความหมายว่าระยะบ่หึงบ่ตลอดไปตัวอย่างเป็นว่าคอยเฮ็ดเยี่ยงสัวขาวบ่โดนก็สิได้ง่ายไปเฮ็ดเยี่ยงอยู่บนอื่นมาตัวอย่างที่สองลาวพักอยู่นี่สัวขาว
1: อ
0: ีก2มื้อเราก็จะเดินทางไปต่างแขวงแล้วตัวอย่างที่3ยุคการบริการและสนองน้ำประปาสัวขาวเพื่อซ่อมแปลงท่อน้ำกินบ่ดอกซ้อนมีงามและตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาสัวขาวระยะบ่หึงเนาะบ่ตลอดไปก็คือเวลาเป็นประกาศสีสอมแปลงท่อน้ำเป็นกับว่ายุคการบริการและสนองน้ำประปาสัวขาวโมเมนถาวรเล็กสัวขาวนี่มันกงเงินคามกับถาวรมันบอดอกซ้อน
1: เจ้าแม่
0: วันนี้มาเทียบเตยกับคำว่าซ้ำซาหรือว่าซ้ำซาเป็นคำผสมเนาะคำนี้ระหว่างคำว่าซ้ำซ้ำนี่หมายถึงจนกว่าดังคำพยาอดสาเงื่อนอินขิงต่างคาอดสาเว้าผู้ให้สามพ่อผู้ดีเป็นเดียดอกซ้อนสามพ่อผู้ดีหมายว่าจนกลัวพ่อพบกับผู้ดีนี่มาและคำว่าสาในที่นี้เป็นคำซ้อนท้ายเพื่อเสียงซื่อนะดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เพื่อเสียงสามสาว่าวซ้านซื่อกับความหมายมันก็อันเดียวกับสามซาเป็นบอกเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันจิตสามซาถ้าเป็นคำวิเศษก็จะได้ความหมายว่าสัวขาวเป็นบอกทางทางหรือว่าสัวระยะใดหนึ่งเซนเรียกอันนี้คอยเฮ็ดซ้ำซาซื้อเฮ็ดซ้ำซาเนาะกลัวสิได้เรียกแท้ๆนะอีกตัวอย่างหนึ่งงั้นหลังนี้เราอยู่ซ้ำซาบ่ดนแล้วก็ที่ง่ายไปอยู่งานที่เราปลูกใหม่ฮะมีตัวอย่างหนึ่งมีชีวิตแบบซ้ำซาก็ได้แต่คล้องท่าความตายไปเจรมูบ่ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: บัดนี้คำว่าซ้ำซานอกจากจะเป็นคำวิเศษแล้วยังเป็นคำสันธานหรือว่าคำต่อเนาะถ้าว่าเป็นคำต่อหรือว่าสันธานนี้ซ้ำซาก็หมายถึงจนกว่าจนว่าเนาะเช่นคอยกินเฟอก่อน สัมสาเรามา
1: ใช่
0: ป่ะอันนี้ถ้าบ่ไหวเลยหิวข้าว
1: ใ
0: ช่ป่ะก็ต้องได้กินเปลือก่อนสัมสาเรามาตัวอย่างที่สองคำแดงลมมูทาใช่ป่ะคำแดงลมมูทาสัมสาลดออกจากคิ้วอีกตัวอย่างหนึ่งขี่รถถีบไปก่อนสัมสาได้รถยักษ์ดอกซ้อนเลย
1: ขี่รถยักษ์ไปก่อน
0: นี่จะรถยักษ์แต่ว่านี่จะรถยักษ์กับขี่รถยักษ์ไปก่อนสัมสาที่ได้รถใหญ
1: ่
0: นี่มาอันนี้ทั้งสองคำคือว่าเวลาอาจารย์อธิบายในกรณีที่ว่าเป็นคำพิเศษเนาะจำหมายถึงสัวขาวก็แสดงวันนี้อาจารย์จะให้ข้อสังเกตถ้าสามซาเป็นคำพิเศษสามารถเอาสัวขาวมาใส่แทนได้เช่นคืองั้นหลังนี้ลาวอยู่สามซาสามารถบอกว่าคืองั้นหลังนี้ลาวอยู่สัวขาวได้บทบทซ้อน
1: ได้อาจารย
0: ์เข้าใจได้บอกมันแทนกันได้ในกรณีที่ว่าเป็นคำพิเศษถ้าสามซาเป็นคำสันธานหรือคำต่อว่าสามารถเอาสัวขาวมาใส่แอนได้ดับซ้อน
1: แม่นแท้
0: เป็นว่าค่อยกินเฟือก่อนตำตาเรามาสีไปว่าค่อยกินเฟือก่อน
1: สัวขาว
0: ออกมาได้บอก
1: บอกเข้าใจความหมายได้อาจารย์
0: บอกได้เห็นบอกมันจะมีกรณีของมันเพราะว่ายังเพราะว่ามันเปลี่ยนจากคำมีเสียงมาเปลี่ยนคำสันธานเรียกว่าคำต่อเห็นปะความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปจากสัวขาวเป็นซ้ำซาหมายถึงสัวขาวในคำพิเศษมาเป็นซ้ำซาที่เป็นคำต่อหรือว่าคำสันธานนั่นที่หมายถึงจนกว่าเห็นปะอันนั้นแมนซ้ำซาและสัวขาวเนาะเสื้อว่าท่านฟังหรือมีรายการคงจะเข้าใจเนาะบัดนี้ไปหาคำว่าสำฮ้องสำห้องนี่เป็นคำที่แผงมาจากห้องในเด็กตอนคำว่าห้องเห็นว่าห้องสำห้องถ้าเป็นคำกริยาเนาะสำห้องนี่หมายถึงเกี่ยมแหไว้เกี่ยมเผื่อไว้นี้ไว้เผื่อยามขาดคืนหรือว่าเกี่ยมพร้อมไว้ทดแทนเมื่อสิ่งรักมีปัญหาหรือบ่เพียงพอเห็นบ่ดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องสำห้องอาหารไว้ยามเกิดปัญหาสุขเสริมในตัวอย่างหนึ่งภายหลังพิมพ์บทแล้วทุกครั้งเนาะพิมพ์บทแล้วทุกครั้งอย่าลืมเด็กอย่าลืมสำห้องไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือว่า USB เห็นไห
1: ม
0: ถามว่าเขาบทสำห้องไว้แต่ว่าส่วนหลายเวลาเขาใส่จุดจริงไม่กี่จุดจริงเขาบุใส่สำรองในดอกซ้อนเขาใส่ยัง
1: กัน
0: ใส่เซฟไปทีเด้อเซฟไปแดงพิมพ์แล้วเซฟไปแดงนี่ที่จริงแล้วเขาเป็นคำลาวจังหวัดสำรองแต่ว่าเขาบุสุ่มใส่ในตัวอย่างหนึ่งก่อนที่จะเหตุการณ์ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลวัจนานุกรมพวกเขาต้องได้สำรองไฟล์เอกสารทั้งหมดไว้อยู่ใน USBเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นถ้าว่ารักษาไว้อยู่คอมโดยบอจำห้องไว้อยู่ไฟล์อยู่ใน USB เป็นอะไรดอกซ้อน
1: โอ้มันก็มีความเสี่ยงเสียแล้วเสียเลยแท้ๆได้นี่นั
0: ่นแน่เสียแหละเสียเลยที่เฮ็ดมาแบบหลายๆดังนั้นต้องสำห้องไว้อยู่หลายบอจะเป็นการดีที่สุดเห็นไหมนี่ตอนอีกตัวอย่างนึงเนาะตอนที่น้ำมันขาดแคลนบางเดือนก่อนนะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: หลายคนนี่โดยเฉพาะมันเป็นแม่ล่ะแม่ที่ได้บอกเลยพวกเขานี่ไปซื้อข้าวสารและอาหารแห้งมาสำรองไว้อยู่งานเด็ก
1: แม่แท
0: ้เออพันย่านขาดเด็กยังบอกอันนี้ก็เนียนใส่สำรองถ้าว่าอันนั้นเนียนเป็นคำกริยาเนาะคำกริยาหมายถึงเกี่ยมแห่ไว้เกี่ยมเกลือไว้ถ้าเป็นคำพิเศษสำรองนี่หมายถึงแทนห้องอยู่ถัดจากตัวรักดังตัวอย่างว่านักกีฬาบานเป๊ะนี่เป็นตัวสำห้อง ที่พร้อมจะลงสนามทันทีหากนักกีฬาตัวจริงได้รับบาดเจ็บเห็นป่ะเป็นตัวสำรองอีกตัวอย่างหนึ่งหน่วยงานต้องมีการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลไว้ในระบบสำรองทุกๆท่ายอาทิตย์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นระบบสำรองอีกตัวอย่างหนึ่งโค้งหมอได้ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองเพื่อรับประกันว่าจะมีกระแสไฟฟ้าใส่ในห้องผ่าตัดตลอดเวลาถึงแม้ว่าไฟฟ้าลักจะดับก็สามารถมีไฟยืนบอดอกซ้อน
1: เจ้าแมน
0: ดังนั้นคืออยู่เฮือนคืออยู่งานอาจารย์มีคอมพิวเตอร์นี่นะ
1: เจ้าม
0: ันบ่มีหม้อสำรองไฟฟ้านี่นะบ่มีสำรองไฟนี่นะ
1: เออหม้อเก็บไฟนั่นน่ะเนาะอาจารย
0: ์เออหม้อเก็บไฟมาเป็นได้บัดไฟมอดมา
1: ก็มอดเลย
0: คือว่าเออมอด
1: พร้อมไฟเลยนะอาจารย์มอดพร้อมไฟเลยขนาดมีหม้อไฟสำรองนั้นมันก็บ่ทันมอดได้ของเฮาบ่ทันดับเท
0: ื่อต้องมีหม้อไฟสำรองจะดีวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเนาะจากเนื้อในที่ได้อธิบายมาขั้นต้นนั้นเพื่อมีรายการและฟังสามารถจื้อและเข้าใจได้ง่ายชั่วคราวและซ้ำซาเป็นคำรวมความหมายที่เน้นระยะสั้นชั่วคราวคำว่าเป็นชั่วคราวนี่หมายถึงระยะโบกหึงโบตลอดไปตัวอย่างว่าผักอยู่มีชั่วคราวหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวแต่ว่าซ้ำซานี่จะมี2ประเภทคำถ้าว่าเป็นคำพิเศษก็หมายถึงชั่วคราวนั่นแหละเซนบาเงินหลังนี้ลาวอยู่ซ้ำซ้าหรือว่าลาวอยู่ชั่วคราวก็ได้ถ้าว่าเป็นคำสันธานหรือคำต่อก็หมายถึงจนกว่าจนว่าบ่สามารถใส่ชั่วคราวแทนได้เด็กตัวนี้นะคอยกินเสือก่อนซ้ำซ้าเรามาแต่วันนี้คำว่าสำฮองถือว่าเป็นคำที่มีความหมายต่างออกไปที่เน้นว่าการเตรียมพร้อมหรือว่าทดแทนก็ได้เป็นคำที่แผงมาจากคำว่าฮองโดยแบ่งการน้ำใต้ออกเป็น2ลักษณะถ้าว่าเป็นคำกริยาก็หมายถึงเตรียมแห่ไว้เตรียมเครือไว้ยามขาดคืนนั้นเป็นต้นว่าสำฮองอาหารยามสุกเสริญนะถ้าว่าเป็นคำวิเศษก็หมายถึงแทนหรือว่าฮองยุทธะจากตัวหลักเช่นว่านักกีฬาตัวสำรองระบบสำรองเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองมันมีสรุปจุดที่มันต่างกันอีกยืดง่ายส่วนข่าวเน้นกำหนดเวลาสั้นเนาะบ่ตลอดไปซ้ำซาเป็นได้ทั้งคำพิเศษแก้คัดได้ส่วนข่าวเนาะและก็คำต่อที่แปลว่าจุกกว่าสำรองเน้นการเกี่ยมแห่ไว้การเกี่ยมพร้อมไว้ทดแทนจะมีคะแนนนั่นดอกซ้อนทั้ง3คำ
1: บางกรณีก็แทนกันได้คือว่านั่นแหละอาจารย์แต่ว่าสิบทุกกรณีได้นี่นะสัวขาวกับซ้ำซานี่นะกรณีเป็นคำวิเศษนี่แทนกันได้เพราะว่าซ้ำซาความหมายจะกว้างกว่าเป็นได้2ประเภทคำเลยทั้งคำวิเศษและสันธานส่วนสัวขาวเป็นได้คำวิเศษสำฮองนี่เทียบแล้วใดก็ต่างเลยมีเลขต่างออกไปตาออกไปเนาะแล้วก็เปลี่ยนได้2ประเภทคำอีกเกี่ยมไว้แห่ไว้เพื่อไว้เกี่ยมพร้อมหรือว่าจุดแทนคำพิเศษผัดแทนหรือว่าฮองอยู่ทัดจากตัวลักมันบ่สามารถใส่แทนกันได้ทุกกรณีมีความหมายร่วมกันบางกรณีเนาะคิดว่าคือสิแจ้งแล้วคู่คำต่อไปกิเลสและตัณหาอาจารย์
0: กิเลสและตัณหาเนาะคำว่ากิเลสและตัณหานี้เป็นคำศัพท์ทางพุทธศาสนาโดยทางจิตตวิทยาเป็นใส่ไปกันซึ่งว่าพวกเรามักจะได้ยินคู่กันเนาะดอกซ้อนกิเลสตัณหามาคู่กันถึงว่าทั้งสองคำจะสื่อถึงสภาพจิตใจด้านลบของความต้องการแต่ในทางโครงสร้างและระดับความหมายมันมีความกว้างและเลือกต่างกันดังนี้กิเลสนี่เวลาเขียนเป็นกิเลสเดี๋ยวดอกซ้อน
1: โอ้ลอลิงบอกอาจารย
0: ์ลอลิง แต่ว่าล้อเลี้ยงแต่ว่าอ่านเป็นกิเลส
1: ออกเสียงตัวโลเน
0: า
1: ะ
0: แต่อ่านหรือว่าเป็นกิเลส
1: คือเกี่ยวกับผลิตกับผลิตอาจารย
0: ์แมนแมนคือครับคือกับผลิตเป็นผลิตเขียนผลิตแต่ว่า
1: ออกเสียงเป็น
0: ผลิต
1: ผลิต
0: คำว่ากิเลสนี่เป็นคำนามจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าอิเลสะบอกอิเลสะและแปลงมาเป็นแต่ว่าคำว่ากิเลสะนี่แปลว่าเอ็ดอิดเปื้อนเอ็ดอิดมัวหมองอันนี้มันความหมายในคำปาลีเมื่อนำมาใส่ในภาษาลาวก็แปลงเสียงมาเป็นกิเลสเนาะเวลาเขียนปิดกิเลสซึ่งหมายถึงสิ่งที่เฮ็ดให้จิตใจเปื้อนเศร้าหมองและเสื่อมเสียคุณภาพอธิบายให้กว้างออกกิเลสก็หมายถึงสภาพแวดล้อมหรือเครื่องห้องอับด้านลบทุกมดที่ฝังอยู่ในจิตใจกิเลสแมนแมกาปากที่เฮ็ดให้จิตใจคุณมัวโดยมีห้าเงาลักสามประการซึ่งเพื่อนเดินว่าอกุศลมูลอกุศลมูลซึ่งว่ามีสามอย่างนี่ดอกซ่อนมีสามประการที่หนึ่งเลยแม่นโลภะนี่เป็นความโลภอยากได้หลายอยากได้ของอื่นมาเป็นของตัวเห็นไหมอันที่สองมาเลยเป็นโทสะประการที่สองโทสะหมายถึงความโกรธแค้นซึมซังและผูกอาฆาตแค้นบ่ยอมปล่อยวางเห็นไหมและก็ประการที่สามเป็นโมหะหมายถึงความหลงเกิดจากการขาดปัญญาท้าให้บุกู้จริงเนาะเห็นคือเป็นพิษเห็นพิษเป็นคือเห็นบอกเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะดอกซ้อนนี่คือว่าอกุศลมูลสามประการโลภะโทสะโมหะเนาะดังนั้นกิเลสจึงอ้วมเอาทั้งความอยากความเครียดแค้นความอิจฉาความทะนงตัวดังตัวอย่างว่าลาวปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจจนเกิดความโมโหโทโสแล้วปล่อยด่าเพื่อนร่วมงานด้วยถ้อยคำหึงแหงโดยบ่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นอันนี้มันโทสะในดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเห็นมูได้เลื่อนตำแหน่งจิตใจของเราก็เกิดกิเลสแห่งความอิจฉาริษยาเกิดให้เกิดความทุกข์ใจทั้งที่ฝ่ายกลุ่มเงินข้ามบ่ได้เห็นยังให้เป็นบ่ดอกซ้อน
1: แม่นแท
0: ้อันนี้ก็หมายคือจะเป็นกิเลสคือกันแบบเล็กตัวอย่างหนึ่งล้าหลงมัวเมาในอำนาจและคำยกย่อปอปั้นจนกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดบ่ยอมรับฟังคำตะเกือนของไผย้อนว่ากิเลสบังตาไว้เห็นบ่ดอกซ่อนอันนี้มันความหลงโมหะเนาะโมหะอันนี้แม่นกิเลสคือว่าอันสิ่งที่บ่ดีทั้งหมดความอยากนี่ก็แมนความเครียดแค้นความอิจฉาบังเบียดความทะนงตัวจังสิอันนี้ล้วนแล้วแต่แมนกิเลสเนาะมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าตัณหาตัณหานี่เป็นคำนามจากเข้าปาลีเนาะตัณหาแปลว่าความอยากน้ำความหิวโหยหรือความแข็งแรงอันนี้ในความหมายเดิมดอกซ้อนตัณหาแต่ว่าเมื่อเขานำมาใส่เขาในภาษาลาวเขาแล้วตัณหาก็หมายถึงความทะยานอยากความดิ้นรนความต้องการที่บ่มีเมืองพอเห็นบ่อธิบายให้กว้างออกไปตัณหาก็หมายความว่าแห้งขับเคลื่อนทีหรือแห้งขับเคลื่อนหรือความดิ้นรนที่อยากได้หรืออยากเป็น ตัณหาเป็นเพียงแง่หนึ่งของกิเลสในดอกสวรร
1: ค
0: ์เป็นแง่หนึ่งของกิเลสหมายก็ว่าอนันตัณหานี่จักอยู่ในกลุ่มโลภะหรือว่าความโลภในดอกสวรรค์
1: เจ้า
0: แต่แน่นนักไปทีความหิวโหยทางอารมณ์ที่บ่มีวันสิ้นสุดเนาะทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น3อย่างตัณหาอันที่1เลยมันกามตัณหาความทะยานอยากในกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันนี้มันกามตัณหาอัน2ภาวะตัณหาอันนี้อยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากคงอยู่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ได้ดอกซ้อนอันภาวะตัณหาและประการที่3เนี่ยวิภาวะตัณหาอันนี้มันอยากพ้นไปบ่อยากเป็นนะบ่อยากเป็นคนทุกข์นั่นเด
1: ้
0: บัดนี้ดังตัวอย่างถึงว่าโทรศัพท์หน่วยเก่ายังใช้งานได้ดีแต่ย้อนตัณหาที่อยากได้รุ่นใหม่ตามกระแสสังคมแล้วจึงยอมปิดกู้หนี้ยืมสินมาซื้อเห็นป่ะอันนี้มันกามมาตัณหาหมายว่าอยากได้บัดนี้ตัวอย่างที่สองเรามีความตัณหาดิ้นรนที่อยากจะกลายเป็นบุคคลที่มีสื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์จนยอมเก็บทุกวิธีทางแม่นแต่ว่าแม่นแต่การสร้างเรื่องตัวหนวดหลอกลวงเห็นป่ะลงข่าวปลอมจริงสินะเห็นป่ะอันนี้แม่นภาวะตัณหาอันนี้อยากเป็นจะเป็นบุคคลที่มีสื่อเสียงวันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อธุรกิจพบกับวิกฤตแล้วก็เกิดตัณหาในรูปแบบของความบ่อยากยอมรับความจริงและอยากจะหนีไปให้พ้นจากสภาพอันบ่ดีนี้อันนี้แม่นตกอยู่ในวิภาวะตัณหาบ่อยากเป็นบ่อยากประเสริญนี่แหละดอกสวรรค์อันนี้แม่นตัณหา3ประการหรือว่า3อย่างเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเกี่ยวกับความหมายคือและต่างกันระหว่างกิเลสและตัณหาเพื่อให้เห็นจุดเน้นนักที่สัจจินจุดที่คือกันทั้ง2คำเป็นคำศัพท์ทางพุทธศาสนาที่สื่อถึงสภาวะจิตใจด้านลบซึ่งเป็นต้นเหตุที่ให้มนุษย์เกิดความทุกข์และเหตุให้จิตใจบ่สงบอันนี้มันความคือกันระหว่างกิเลสและตัณหามันอีกจุดต่างกันกิเลสมีความหมายกว้างกว่าหมายถึงสิ่งที่ให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวทั้งหมดรวมเอาห้าเงาสามประการคือความโลภความโกรธคือหมายถึงโมโหโทโสอิจฉาบังเบียดเนาะและก็ความหลงว่ายังไงกันหนึ่งความโลภความโกรธความหลงมาบัดนี้ตัณหานี่ความหมายแคบกว่าเป็นเพียงแง่หนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิเลสจัดอยู่ในกลุ่มความโลภที่แน่นนักถึงความอยากความหิวโหยและความทะยานอยากที่บ่มีเมืองพอเป็นอยากได้อยากเป็นหรือว่าบ่อยากเป็นวันนี้มาอุปมาคำว่ากิเลสนี่นะคือกันกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับร่างกายใช่ไหมส่วนตัณหาเปรียบเหมือนอาการไข้ขึ้นสูงหรืออาการกระหายน้ำยางหุ่นแหงที่แสดงออกมาใช่ไหมอันนี้ระหว่างกิเลสและตัณหาความหมายมันก็ใกล้กันต่างแต่ว่ากิเลสมันจะมีความหมายกว้าง
1: เ
0: นาะแล้วก็ตัณหาก็มีความหมายแคบเป็นส่วนหนึ่งของกิเลสตัณหาเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่มีสองคำนี้ย้อนความตัณหาที่อยากทางมีทางหลักเนาะแล้วจึงไม่ปล่อยให้กิเลสเป็นความโลภเข้าครอบงำจิตใจจนยอมเหตุสิ่งที่ผิดศีลธรรมใช่ไหมดอกซ้อนอันนี้แม่น
1: กิเลส
0: และตัณหาของคำว่ากิเลสและตัณหา
1: บางเทื่อก็เห็นนำมาซ่อนใส่กันเป็นอย่างนะกิเลสตัณหา
0: แหละกิเลสตัณหาส่วนหลายเข้ามาจะมาซ่อนใส่กันเป็นกิเลสตัณหาหมอนี่เป็นเงินมุกิเลสตัณหาหลายสินะ
1: แต่ว่าใจแยกมาแล้วความหมายมันก็คาบเกี่ยวกันกรณีไส้เนื้อเพาะเพราะตัณหานี้จะเป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งของกิเลสเท่านั้นคำว่ากิเลสนี่มันโอ้รวมหมดเลยอาจารย์ความ
0: แ
1: ม
0: ่ละ
1: ความอยากได้หลายความโกรธแค้นสิงสังความหลงพาให้เกิดการหลงผิดอ้าวขออภัยนะมีรายการเด้อสายลุดไปบ่ฮู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสร้างควบคุมเสียงซวยเอาเพลงใส่ก่อนดอกซ่อนจะติดต่อหาอาจารย์อีกบาทนึงมีรายการรอท่าเด้อ

0: ายการเมื่อกี้สายลุดไปขออภัยอาจารย์พอดี
1: เจ้า
0: พอดีมดเมื่อกี้เนาะกิเลสตัณห
1: าพอดีมด
0: บัดนี
1: ้เจ้า
0: เอาครูคำต่อไปแข็งก้อนกล้ามที่ใส่กับน้ำอาจารย
1: ์เจ้าคำว่าแข็งก้อนและกล้ามที่ใส่กับน้ำเนาะ
0: เจ้า
1: เมื่อ3คำนี้นี่นำมาใส่ในบริบทของน้ำหรือว่าของแล้วคือว่าเป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะรูปทางและลักษณะทางกายภาพซึ่งมีรายละเอียดดังนี้แข็งเป็นคำลาวเดิมประเภทคำวิเศษหมายถึงลักษณะของวัตถุที่คงรูปบ่อ่อนบ่ยั่วบ่แหลวสามารถทนต่อแห้งกดหรือว่าแห้งกระทบได้คำนี้เน้นนักอยู่ที่สถานะทางกายภาพบอกถึงน้ำที่เปลี่ยนสถานะจากของแล้วกลายเป็นของแข็งย้อนอุณหภูมิลดลงฮอดจุดเงือกแข็งดังตัวอย่างว่าถ้าเขาเอาน้ำใส่ถาดแล้วเอาไปแช่ไว้ในบอนแช่แข็งนะบ่โดนน้ำก็จะแข็งจนบ่สามารถถอดออกได้ได้ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแท้
1: เวลาเขาจะเก็บน้ำก้อนนี่ดิเขาเอาน้ำไปใส่ถาดที่มันเป็นกุ้งเป็นงูเนาะแล้วเขาก็ไปแช่ไว้อยู่บนแช่แข็งนั้นก็ประมาณกระชีโดนเติบเด้หลายชั่วโมงเติบเด้มันแข็งนะเป็นบ่อดอกซ้อนเวลามันแข็งแล้วเขาบ่เอื้อนว่าน้ำแข็งเด้เขาเอื้อนน้ำก้อนเป็นบ่อดอกซ้อน
0: แม่นน้ำก้อนแล้วได้บัดนี้นะ เปลี่ยนสถานะแล้วเด้อาจารย
1: ์แม่นและอีกตัวอย่างนึงระวังเด้ออย่าเฝ้าขับรถไวหลายย้อนหิมะตกเฮ็ดให้น้ำถึงหน้าทางหันแข็งตัวเป็นแผ่นจนทางมืนหลายเห็นป่ะโดยเฉพาะมันอยู่ในเขตหนาวนี่ฮ้อนยามหนาวมาแล้วฤดูหนาวมาคือว่าถนนนี่จะควบคุมไปด้วยหิมะโดยเฉพาะทางนี่หมายความว่าหิมะมันแข็งเนาะมันเห็นในทางมือเด็กถ้าว่าแลนไปด้วยล่อธรรมดานี่เป็นอะไรดอกก้อน
0: มันกระสีบอลนั่นแหละอาจารย์บุมีความปลอดภัยแล้วต้องแมน
1: แนนเฮ็ดให้รถปิ้นล่วงคว่ำล่วงคว่ำรถแล้วมันต้องมีโซ่พันเด็กต้องมีโซ่พันเห็นป่ะนี่ตัวอย่างหนึ่งกระแล้มแทงนี่แข็งหลายกระจุ่มบ่เข้าต้องได้ปะไว้มันอ่อนตัวหน่อยหนึ่งก่อนกินได้
0: แข็งหลายกับโบเซฟอาจารย
1: ์แน่นแข็งหลายกับโบเซฟปลายมันอ่อนตัวติดหน่อยกินมันดูแซ่บอันนี้มันแข็งเนาะแล้วส่วนหลายเขาจะบอกว่าเป็นคำเฉพาะคำผสมมันน้ำแข็งนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: เนาะเขาจะว่าอันนี้จะว่าน้ำในหม้อมันแข็งตัวย้อนอากาศหนาวหลายเห็นไหมแบบนี้มาเทียบใส่คำก้อนก้อนนี้เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงวัตถุที่มีรูปห่างเป็นคุมเป็นหน่วยคำนี้เน้นนักที่รูปห่างและปริมาตรซึ่งบอกถึงน้ำที่แข็งโตแล้วถูกปักรอหรือแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนมีทั้งขนาดน้อยและใหญ่และก็สามารถเป็นลักษณะนามได้ก่อนเวลาเขาดื่มน้ำเนาะบางเครือบางคนก็บ่มักน้ำก้อนเนี่ยดอกซอน
0: เจ้า
1: เพิ่นจะเอาเพิ่นบางคนมักมีกระใสหลายก้อน
0: เจ้า
1: บางคนบ่มักกระใส 2-3 ก้อนเห็นบ่สามารถเป็นลักษณะน้ำได้ก่อนวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเอาน้ำก้อนใส่จอกให้แดค่อยอยากดื่มน้ำเย็นๆให้มันซึมใจเห็นบ่เขาว่าน้ำแข็งบ่ดอกซอน
0: บ่เฮาบ่นิยมใส่อาจารย์คำน
1: ี้แม่นบ่นิยมใส่เพราะว่าเอาน้ําเฮาใส่น้ําก้อนเนาะอีกตัวอย่างนึงโรงงานผลิตน้ําก้อนได้ส่งน้ําก้อนใหญ่ไปให้ห้างขายปลาเพื่อใส่แปรรักษาความสดของปลาอีกตัวอย่างนึงหลานน้อยเฮ็ดน้ําก้อนลุดมือตกลงพื้นมันเลยแตกออกเป็นก้อนน้อยๆกระจัดกระจายไปทั่ว
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นก้อนเห็นบ่เข เขาจะใส่คำว่าน้ำก้อนเห็นป่ะเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าน้ำแข็ง
0: แ
1: ต่ว่าน้ำก้อน
0: ภาษาไทยเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะเพิ่น
1: ใส่แม่นภาษาไทยเพิ่นจะ
0: ยิง
1: ใส่แม่นเพิ่นจะยิงใส่ลักษณะของวัตถุที่โค้งโค้งบ่อ่อนบ่ยวบบ่แล้วหั่นน่ะแม่นมันเพิ่นยิงใส่ตัวนี้แล้วเพิ่นสร้างทรัพย์ขึ้นมาแต่ว่าเฮานี่แม่นยิงใส่วัตถุที่มีผู้พานติดกลุ่มติดก้อนเขายิงใส่ตัวนี
0: ้
1: เห็นป่ะคำนี้จริงเน้นนักในผู้พานในปริมาตรซึ่งบอกถึงน้ำที่แข็งตัวแล้วถูกตัดรอหรือไม่แยกเป็นชิ้นส่วนแล้วมากลายเป็นก้อนเห็นป่ะเป็นน้ำก้อนเขาใส่มันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าก้ามก้ามนี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำกิริยาหรือคำนิเศษซึ่งหมายถึงอาการของของแล้วที่เริ่มคุ้มเขาจับตัวเขากันหรือแข็งตัวขึ้นย้อนความเย็นหรือปฏิกิริยาเคมีคำนี้เน้นนักอยู่ที่ขบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งบอกถึงของแล้วเป็นว่าน้ำมันน้ำแกงน้ำยางหรือว่าเลือดที่เริ่มจับตัวกันเป็นไขคุ้มขึ้นหรือเริ่มแข็งตัวแต่ยังมีความอ่อนนุ่มอยู่ในดอกซ้อน
0: เจ้า
1: บ่ได้แข็งคือหินเด้
0: แม่น
1: ๆดังตัวอย่างย้อนมื้อนี้อากาศเย็นหลายน้ำมันหมูอยู่ในถ้วยเลยก้ามกลายเป็นไข่สีขาวอีกตัวอย่างนึงน้ำหวานหรือวุ้นที่เขาต้มพอเอาไปแช่เย็นไว้มันก็จะก้ามเป็นตอนเนาะตอนนุ่มๆเห็นมั้ยอีกตัวอย่างนึงเลือดแปลงเป็ดหากเห็ดบุเป็ดนี่มันบกข้ามนี่ดอกซ้อน
0: แม่นแท
1: ้นี่เด้อผู้เห็ดบุเป็ดนั่นน่ะนี่เป็นน้ำอยู่
0: แม่นแหละอาจารย
1: ์มันต้องมีวิธีของมันเห็นบ่มันจึงก้ามเด้อันนั้นแต่พร้อมเดียวกันนั่นน้ำหมอกเพิ่นก็ได้ก้ามเหมือนกันดอกซ้อน
0: เจ้า
1: น้ำหมอกก้ามนี่ตอนเต้าที่บ้านเตลยเมืองคำเหนือแขวงหัวพันเห็นบ่เพิ่นบ่ใส่ว่าน้ำหมอกแข็งเด้ที่จริงมันแข็งบ
0: ่มันก็บ่ได้แข็งเด้อาจารย
1: ์มันบ่แข็งจนว่า
0: อันนั้น
1: ม
0: ัน
1: บ่
0: แข็ง
1: คือได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นบ่แข็งคืออันน่ะเฮายกตัวอย่างตอนใส่คำว่าแข็งหั่นมันยังอ่อนๆนุ่มๆอยู่นะอาจารย์แต่ว่ามันก็จับตัวกันเป็นแผ่นคือกัน
1: เจ้าเห็นบ่น้ำหมอกกามเฮาก็ใส่ได้คือกันอันนี้ละแม่นทั้ง3คำอันนี้ก็คือว่าความหมายมันก็ใกล้เคียงกันแต่เวลาใส่มันก็แตกต่างมันอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อความคือและต่างของแข็งก้อนและก้ามในบริบทของน้ำหรือว่าของแล้วเนาะเพื่อให้เห็นจุดเน้นนักที่ชัดเจนจุดที่คือกันทั้ง3คำตื้อถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้ำหรือของแล้วจากสภาพที่เคยเป็นน้ำแล้วไหลได้ให้มีความหนาแน่นหรือคงรูปห่างหลายขึ้นย้อนอุณหภูมิหรือปฏิกิริยาบางอย่างอันนี้ความคือกันของ3คำนี้มันนี่จุดที่ต่างกันแข็งแน่นที่สถานะของวัตถุหมายถึงน้ำที่เปลี่ยนจากของแล้วกลายมาเป็นของแข็งอย่างสมบูรณ์ย้อนความเย็นมวลเย็นธรรมดาดิเย็นจ๊ะเห็นบ
0: ่
1: มันนี่ก้อนเน้นใส่รูปห่างของวัตถุหมายถึงน้ำที่แข็งตัวแล้วถึงกรอหรือว่าตัดออกเป็นชิ้นส่วนเป็นตอนแล้วก็สามารถใส่เป็นลักษณะน้ำได้คำว่าก้อนส่วนคำว่าก้ามมันเน้นที่อาการจับตัวหมายถึงของแล้วเช่นว่าน้ำมันน้ำแกงน้ำยางที่เริ่มต้นเป็นไขหรือเริ่มแข็งตัวแต่ยังมีความอ่อนนุ่มอยู่เนาะบ่แข็งคือกับก้อนเห็นบ่
0: เจ้าแม่น
1: อันนี้เน้นความต่างของแข็งก้อนก้ามในกรณีใส่กับน้ำมันนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้ง3คำนี้ในยามฤดูหนาวน้ำมันพืชในขวดแก้วเลยก้ามเป็นไขส่วนน้ำในห้องก็ถือความเย็นจัด ้อนเดี๋ยวดอกก้อนได้เป็นน้ำก้อนก้อนยังไงเพื่อเอามาใส่ถังแปรพักก็ได้
0: เจ้า
1: อันนั้นทั้งสามคำจะมีความหมายคือนั่นดอกซ้อนใต้แทนกันใต้นี่ทุกกรณี
0: บ่ได้ทุกกรณีอาจารย์และสำหรับในภาษาลาวเฮาเนาะจะมีมโนภาพที่แตกต่างกันน้ำก้ามกับแนวหนึ่งน้ำก้อนกับแนวหนึ่งน้ำแข็งกับแนวหนึ่งแต่บางกรณีที่เฮาใส่เป็นนะน้ำที่สำหรับที่เฮามาใส่กับน้ำดื่มเป็นน้ำเย็นนะบางคนก็เอิ้นเป็นน้ำก้อนแต่ว่าบางคนก็เอิ้นเป็นน้ำแข็งแต่ว่าคำศัพท์มาตรฐานเฮาใส่แม่นน้ำก้อนนะอาจารย์เนาะ
1: แน่แล้วถูกต้อง
0: ส่วนน้ำ
1: สาเหตุอันว่าเป้าน้ำแข็งที่ฮอนหยังฮู้บ่ถูกต้อง
0: เจ้า
1: ย้อนว่าบางคนกับปีเงียนอยู่ไทยเด็ดหรือว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเพราะว่าไส้เวลาไส้แล้วมันจะติดเด็ดหรือว่าผู้ใดฟังเรื่อยๆแต่ว่าคำมันน้ำแข็งนี่กับบุสู่ออกดอกทางสื่อของไทยนะก็บุสู่ว่าออกคนไหนแต่ว่าผู้ที่ได้ไปดำรงชีวิตตัวจริงคุณอยู่ในประเทศไทยนะมันจะติดมาลวด
0: ซึ่งเกิดจากไข้ไส้ถือกรณีแหละคำศัพท์มาตรฐานเฮาแมนน้ำก้อนเนาะส่วนน้ำแข็งนี่ก็จะเป็นอีกมโนภาพหนึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปจากน้ำที่เป็นคงแล้วฮะย้อนอุณหภูมิที่เย็นจัดเด้อาจารย์เนาะ
1: แมน
0: จะบ่ห่วมความหมายกันในกรณีนี้เพียงแต่ใส่อย่าให้หลงความหมายคิดว่าคือสิได้แล้วยังอีกคำหนึ่งกรรมฐานอาจารย์สุดท้าย
1: เจ้ากรรมฐานเวลาสุกดมีกรรมฐานโมเมนต์กรรมฐานเนาะกรรมฐานบุมีคำนี้บ่มีในภาษาลาวหรือว่าในภาษาบาลีเป็นกรรมฐานคำว่ากรรมฐานเป็นคำศัพท์ทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะการฝึกอบรมจิตใจที่มีความลึกซึ้งเนาะกรรมฐานเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่ากรรมะกรรมะหมายถึงการกระทำเรียกงานฐานในภาษาบาลีมันฐานะเนาะมาแปลงเป็นคำลาวว่าฐานหมายถึงบ่อนตั้งที่ตั้งบอนครับบอนห้องครับเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นกรรมฐานก็หมายถึงการภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบและเกิดปัญญาซึ่งมีสองอย่างคือ 1. สมถะกรรมฐานซึ่งหมายถึงการนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ 2. วิปัสสนากรรมฐานหมายถึงการนั่งสมาธิให้เกิดปัญญาและนี่ทางปฏิบัติแท้ๆนี่หรือว่ากรรมฐานนี่ถือแบ่งออกเป็นสองอย่างที่อาจารย์ยกมาซึ่งมันมีจุดประสงค์และวิธีที่แตกต่างกันเนี้ยสมถะกรรมฐานนี่เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวเพื่อให้จิตภูมิเป็นหนึ่งเด้หายจากอาการวอกแวกและเกิดความสงบก็หมายความว่ามีสมาธิอันละตัวอย่างบ้านเรานั่งรับตาแล้วเพ่งจิตกำหนดผู้แต่ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวเพื่อดับความจิตวอกแวกจากเรียกงานอันนี้แมนอานาปานสติซึ่งก็แมนสมถะกรรมฐานเห็นบ่ดอกซ้อนส่วนมาวิปัสสนากรรมฐานมันนิ่งปัญญาความรู้แจ้งและคำว่าวิปัสสนากรรมฐานแม้นการใช้สติเข้าไปเบิ่งไปรู้เท่าทันสภาพความจริงของร่างกายและจิตใจซึ่งว่าหมายถึงรูปและนามตามความจริงเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็หมายถึงบ่เที่ยงเป็นทุกข์บ่แม่นตัวตนจนสามารถปล่อยวางความทุกข์ได้ดังตัวอย่างในเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดมีอาการเจ็บหัวเข่าแล้วลาวบ่ได้เลื่อนขาหนีแต่ใส่สติเข้าไปตามเบิ่งความเจ็บนั่นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปโบแมนตัวตนของเขาหนึ่งบอดอกซ้อนคือว่าเข้าใจง่ายอยู
0: ่
1: ตัวนี้นี่ถ้าว่าเขาได้ไปเฮ็ดกรรมฐานโดยเฉพาะแมนวิปัสสนากรรมฐานนี่นะ
0: เจ้า
1: หนึ่งบอกแต่ละปีนี่อยู่วัด บางวัดเพิ่นไปเฮ็ดเด้เนาะบ่เฉพาะแต่พระสงฆ์คนธรรมดาก็ไปเฮ็ดได้เนาะไปเข้าไปเฮ็ดวิปัสสนากรรมฐาน
0: นี่ก็แม่นคือทางพุทธศาสนา
1: ตามธรรมดาเฮาก็เฮ็ดแบบสมาธิหนาดอกซ้อน
0: เจ้านั่งสมาธิน
1: ั่งสมาธิอันนี้เวลาว่าพุทโธพุทโธคือแต่คําว่าพุทโธอย่างเดียวอันนี้เขาเอื้อนว่าสมถะกรรมฐานเน้นความสงบเท่านั้น
0: เจ้า
1: เนาะจะมีขึ้นเท่านั้นหลายจะว่าเว้าละเอียดนี่ก็จะเวลาเขาบ่พอแล้ว
0: กับมดแล้ว
1: จริงๆมีเพียงเท่านี้เว้าย่อๆ
0: เจ้าเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วขอบใจหลายๆอาจารย์พบกันอีกวันศุกร์
1: เจ้าวันศุกร์พบกันใหม่
0: เจ้า
1: เจ้า
0: แสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าของอนุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้เวลาหมดแล้วเพราะว่าเกิดความขัดข้องด้านเทคนิคน้อยนึงเสียเวลาไปเนาะพบกันใหม่มื้ออื่นมีรายการอวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แมนได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแมนมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
5: ์มีตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัคร

0: ของหมักไม่สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม่สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใส่หมากโนนิในการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมทั้งให้ความสุ่มสื่นพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบอดติดต่อซ้ำเหื้อเส้นเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของหมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่ร่วมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิสุดความงาม BSYเซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
1: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป02054495449 02054495449
2: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพิ่นมีรายการอาทิตย์อัสดงที่ฮักแพงและคิดนอดคิดถึงทุกท่านฮอดเวลา 18:00 นไปจนฮอดเวลา 19:00 นวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสรายการอาทิตย์อัสดงรบราวตาวคืนมาในตอนคำๆจังซี่นำเอาเพลงเอาหมอลำเอาสาระดีๆมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการเป็นประจำเลยวันจันทร์จนฮอดวันพาเดอร์โบแมนทุกมือชื่อว่าเป็นประจำกันเด้ทุกๆอาทิตย์นะความมวลความซื่นเป็นของท่านผู้ฟังพร้อมสาระดีๆจากทางรายการของพวกเราก็คือผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเราก็คือบริษัทไอราด้ามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดให้การสนับสนุนรายการได้นำเอาความรู้ได้นำเอาสาระดีๆได้นำเอาเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมาเปิดให้มีรายการ

ก็บอกหักเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะต้องเอาใจเพื่อนใส่ใจเฮาแน่ครับรถขับลังก็ดีเอาก็มนต์กมซื่นรอท่าท่านผู้ฟังอยู่ทางฝ่ายเทคนิคเฮาเพิ่นเกี่ยมพร้อมแล้วจักเพลงจักลำสลับสับเปลี่ยนกันไปให้มีรายการได้ฟังโลดเนาะพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนรายการจากบริษัทไอราด้ามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมากโนนิที่เป็นหมากไม้มหัศจรรย์มหัศจรรย์อะไรเรื่องเบิ่งแยงบำรุงสุขภาพเสริมสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกมีหลายผลิตภัณฑ์จากหมากโนนิบ่ว่าจะเป็นสบู่ทองคำหรือว่าโนนิโกนสอบนั่นเอง ที่ช่วยให้ผิวพรรณของท่านสดใสและก็มีน้ำมีนวลอ่อนนุ่มอยู่ตลอดเวลานานเท่านานแก่ว่าสันซาใส่ทำความสะอาดผิวกายผิวหน้าอาบน้ำได้ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ได้เบิดบ่มีผลข้างเคียงนอกนั้นก็ยังมีโนนีเอนไซม์ท่านผู้ฟังโนนีเอนไซม์ช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงภูมิต้านทานทางกายแข็งแรงเฮาก็บ่เจ็บบ่ป่วยซั่นตัวเนาะเฮ็ดให้ต้านการอักเสบต้านเซลล์มะเร็งต่างๆลดระดับน้ำตาลในเลือดนะและก็อื่นๆที่เป็นผลดีต่อสุขภาพจากโนนิเอนไซม์ในปัจจุบันนี้วงการแพทย์ได้ทันสมัยแล้วนะในบ่ว่าจะเป็นจากประเทศจีนและก็ทางสหรัฐอเมริกาได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสกัดเกินว่านวัตตกรรมใหม่ทางด้านวงการการแพทย์เนาะมาสกัดหมากเอาสารเอนไซม์จากหมากโนนีนี้มาเบิ่งแยงสุขภาพบำรุงสุขภาพจากภายในให้สดใสสู่ภายนอกเพื่ออยากให้คนลาวมีสุขภาพดีแข็งแรงปัจจุบันนี้ผลิตอยู่บ้านเฮาเลยผลิตอยู่ประเทศลาวส่งออกไปขายต่างประเทศตื่มอีกนี่เป้าหมายผลิตเพื่อคนลาวโดยเฉพาะอยากให้คนลาวมีสุขภาพดีแข็งแรงเบิดสุผู้สุคนราคากระบอกแพงผลิตอยู่บ้านเฮาเองผลิตอยู่บ้านเฮาเองได้แล้วในปัจจุบันนี้และเพิ่นจัดจำหน่ายแบบพิเศษเฉพาะเดือนเมษานี้ทั้งผู้จัดการทางบริษัทไอดาราไอราด้าลาวเพิ่นโทรมาบอกอภิญญาว่าบอกมีรายการในเด้อว่าเสน่ห์เดือนเมษานี้เนี่ยซื้อโนนีเอนไซม์1 สุดแถมให้3ขวดเลยหรือว่า3แก้วเลยใจดีอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกทวนหน้ากันเนาะมื้อละ5ทานเท่านั้นไปจนเบิดเดือนเมษานี้ดังนั้นฟ้าวผู้ใดยังบ่ทันได้ซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพบำรุงสุขภาพฟ้าวโทรสั่งได้เลยพิเศษสุดๆเพิ่นว่ามั่นใจเรื่องคุณภาพพันกลุ่มอาหารและยาเฮียบห้อยและได้รับรางวัลโนเบลทางด้านมาตรฐานคุณภาพนี่มั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟ้าโทรไปสอบถามรายละเอียดและก็สั่งซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพได้ซื้อ1สุดแถม3ขวดให้มื้อละ5ทานเท่านั้นไปจนฮอดท้ายเดือน02088565599 02088565599และก็5449 5449 2เบอร์นี้สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก็พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้เลยฝากโทรไปสอบถามบอกว่าหูจากรายการอาทิตย์อัสดงติดตามทางไลฟ์สดทางเพจลาว National Radio แห่งคักเลยบอกเพิ่นโลดเพิ่นจะมีโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดดีๆการส่งเสริมการขายดีๆให้กับทุกๆท่านเอาบ่ทันเว้ารายใหญ่ห้างให้มีรายการได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนเนาะทางเทคนิคมอบให้มันม่วนจักหน่อยจังกลับมาอบรมกันในระยะต่อไป

0: ่านกำลังซอกหายาถูกแค้วที่ดีที่สุดแม่นบ่มาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแม่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดของกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สร้างตั้งบริษัท13ประเทศและได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY and Whitening แม่นยาถูกแค้วสูตรพิเศษมีส่วนประกอบของเอนไซม์มาโกโนนีและเปลี่ยนใจหวางยาแพทย์จีนที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวดช่วยให้ซองปากของทานมีสุขภาพดีแค้วขาวสะอาดล้มหายใจสดชื่นยังบ่หมดเท่านั้นเพียงแต่ใส่ยาถูกแค้ววันละ2ครั้งแต่ละครั้ง 2-3 นาทีก็สามารถกำจัดลมหายใจบ่ดีดับกลิ่นปากเสริมภูมิต้านทานในซองปากป้องกันพยาธิปากเปื่อยซ่อมแซมและปกป้องเปลือกแค้วป้องกันแค้วเปื่อยผุพังและเหือกบวมที่สร้างความทรมานให้กับทานยาถูกแค้ว BSY Fresh and Whitening เพื่อหอยยิ้มที่สดใสแค้วแข็งแรงและมีสุขภาพดีนำเข้าและจะจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรและ WhatsApp 02088891689 02054495449
1: ผ่านแล้วผมฟังไปเป็นอย่างไรข้อมูลคมสื่นจากทางรายการเป็นเสียงเพลงเนาะทางเทคนิคเขามอบให้คิดว่าคงจะถึกอกถึกใจเพิ่นมีรายการที่ติดตามมาฟังอยู่ถ้าว่าบ่ถึกใจอยากจะฟังเพลงใดอยากจะฟังล้ำก่อนใดโทรกันเข้ามาเลยเด้อ030-5787052 030-5787052ปัญหาสุขภาพปากเหือกและแค้วโอ้ยเป็นสิ่งที่สำคัญได้เบิดทางกายของคนเฮานี่ท่านผู้ฟังสิ่งที่ปาให้แข็งแรงก็คือปากเพราะว่าหมอได้บอกอภิญญาแล้วว่าปากนี่ห้ามมีปัญหาเด็ดขาด1เพียงแต่ท่านเจ็บลิ้นแม่นบ่หลายท่านก็สิเคยเป็นฮ้อนไหนนี่กินหยังก็ทรมานกินบ่แซ่บนะท่านั้นยาสู้ให้มันเป็นบาดเป็นแผล2มาถ้าเป็นแค้วแมงแห้งทรมานมีกินปากหรือว่ามีสิ่งที่บ่ดีอยู่ในปากเฮานี่อนามัยบ่ดีกินปากก็มีสังคมรังเกียจนะเจ็บแค้วแม้งนี่ทั้งกินปากมีแล้วบ่แล้วยังปวดทรมานขึ้นฮอดเส้นประสาทไข้แตกออกพุ่นแหละพุ่นลังคนผู้ใดบ่ทันเคยเจ็บแค้วยาสูฟ้าเป็นหยังเด้อว่าซั่นพ่อตู่เพิ่นบอกว่ามันทรมานอภิญญาก็เคยเป็นมาแล้วนะดังนั้นอยากให้ทุกคนมีสุขภาพปากเหือกและแค้วแข็งแรงบ่อยากมีปัญหาในปากนี่นะถ้ามีแล้วก็สุขภาพโดยเฉพาะเฮากินบ่ได้ดื่มน้ํากันยังยากแม่นบ่ถ้าเฮาเจ็บนี่นะอันนี้เบิ่งเหียงสุขภาพปากด้วยยาถูกแค้ว BSY Fresh and Whitening เฮ็ดให้สุขภาพปากของท่านแข็งแรงแค้วแข็งแรงเหือกแข็งแรงบ่เป็นแค้วแมงจังซี่มันก็สุดยอดละเด้อท่านผู้ฟังกินปากก็บ่มีไปนั่งเว้าน้ําผู้ใดไผก็อยากเว้าน้ําถ้าว่ามีกินปากโอ้ยบ่เพิ่งปรารถนาจังซี่นะไปเว้าน้ําผู้ใดหมู่ก็งวกหน้านี่อย่าสู้ให้มันเป็นจังซั่นท่านผู้ฟังหันมาใส่โลดอภิญญาใส่แล้วผลิตภัณฑ์จากมาร์กโนนี่นี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะ BSY Fresh and Whitening สกัดจากมาร์กโนนี่เพื่ มีสารสำคัญยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบ่ให้เป็นฮ้อนในปัวแผลในปากและก็บ่ให้เหือกบวมบ่ให้เป็นแค้วแมงฟาวซื้อมาใส่เด้อท่านผู้ฟังเด้อโทรไปถามทางบริษัทได้เลยบ่ต้องเชื่ออภิญญาว่ามันดีแท้บ่020-8856-5599 8856-5599และก็ยังมี5449-5449เด้อฟาวซื้อมาใส่พร้อมนั้นเพิ่นยังให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอด24ชั่วโมงผู้ใดเป็นอีหยังอยากปรึกษาเพิ่นทางด้านแพทย์ด้านหมอจังซี่เพิ่นพร้อมเนาะให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงปรึกษาล่าๆบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อและก็ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงโอ้ยอันนี้ก็ทรมานบ่ยอกมีพี่น้องเป็นอยู่นะบอกเพิ่นเอาไปใส่ทรมานอะไรนั่งก็บ่ได้ยืนก็เจ็บนั่งก็เจ็บมันเป็นอยู่หูทวารเพิ่นเอิ้นว่าฤทธิ์สีดวงทวารและกระทั่งฤทธิ์สีดวงดังจังซี่โอ้ยกินเหม็นเนาะฤทธิ์สีดวงดังนี่ก็หันใจก็บ่ลงหันใจก็มีเสียงอีหยังต่างๆหลายท่านก็สิเคยเห็นผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงดังมันเป็นจังได๋เนาะอันนี้ฟาวใส่โนนิเอนไซม์เนาะโนนิเอนไซม์สารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะจากมากโนนิที่เป็นมากไม่ มหัศจรรย์นี้ช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมอักเสบเฮ็ดให้ลิดสะดวงทวารหนักนี่ยุบตัวไวบ่ต้องได้ผ่าตัดและเฮ็ดให้พงดังลงสะดวกสำหรับผู้ที่เป็นลิดสีดวงดังเด้ออันนี้เด้อลิดสีดวงทวารและก็ลิดสีดวงดังเฮ็ดให้ร่างกายฟื้นฟูจากภายในแบบธรรมชาติงดงามสุขภาพเข้มแข็งออกมาสู่ภายนอกต้องเบิ่งแยงจากภายในเด้อท่านผู้ฟังบ่แม่นว่ายาเอามาป้ายมาทาใส่จังซี่มันเซาแต่ทางในบ่เซาก็มีอันนี้บ่แม่นว่าเออยาแพทย์ยาหมอบ่ดีบ่ดีแน่นอน ยาแพทย์ยาหมอก็ได้เวลาเฮาเจ็บเป็นนี่ต้องไปหาหมอแน่นอนเนาะไปเฝ้าไปหาหมอโลดเพิ่นจะแนะนำวิธีรักษาแล้วก็วางยุกวางยาให้พร้อมและช่วยฟื้นฟูจากภายในเด้เฮาต้องอาศัยอาหารเสริมโดยเฉพาะโนนิเอนไซม์ฝากตอนกับเพิ่นมีรายการซื้อไรยานี่เพิ่นมีแจกมีแถมย้อนว่าเฮาผลิตเองอยู่ภายในเนาะแล้วก็สามารถส่งขายต่างประเทศได้อีกในปัจจุบันนี้นวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยจากวงการแพทย์ได้ผลิตอยู่บ้านเฮานี่แหละนะและก็ส่งขายไปฮอดต่างประเทศเพื่อให้คนลาวนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกทั่วหน้ากันสั่งซื้อได้เลยซื้อ1สุดโนนิเอนไซม์1สุดแถมไปเลย3ขวดนะ3แก้วมื้อละ5ทานเริ่มแต่มื้อนี้ไปจนฮอดท้ายเดือนเมษานี้020-88-56-5599แล้วก็5449ฟ้าไปโทรไปสอบถามรายละเอียดว่าโอ้มันแม่นความอภิญญาเว้าแท้บ่รายการอาทิตย์อัสดงเพิ่นบอกเปล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซื้อไปใช้เอาลองเบิ่งเด้อถ้าต้องการอยากจะได้ยาถูแค้วจังซี่ก็สั่งได้เช่นเดียวกันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนาะอยู่ทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ซื้อไปสมใส่กันเอาบ่เว้าหลายในห้างม่วนซื่นครับมีลำแน่เนาะทางเทคนิคเพิ่นว่ามีลำพร้อมเพลงแน่สลับสับเปลี่ยนกันจักสองก่อนแล้วจังมาโอลมกันต่อจักหน่อย

0: ่านกำลังซอกหายาทุกแควที่ดีที่สุดแม่นบอมาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแม่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัท Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สั่งตั้งบริษัทใน13ประเทศและได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY Fresh and Whitening แมนยาทูแคลสูตรพิเศษที่มีส่วนประกอบของเอนไซม์มากโนนิและเปลี่ยนใจวางยาแพทย์จีนที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบและบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยให้ทรงปากของท่านมีสุขภาพดีแคลขาวสะอาดล้มหายใจหอมสดชื่นยังบ่หมดเพียงเท่านั้นเพียงแต่ใส่ถูแคลวันละ2ครั้งแต่ละครั้ง 2-3 นาทีก็สามารถกำจัดล้มหายใจบ่ดีดับกินปากเสริมภูมิต้านทานในซองปากป้องกันพยาธิปากเปื่อยซ่อมแซมและปกป้องเปลือกแคลป้องกันแคลเปื่อยผุพังและเหือกบวมที่สร้างความทรมานให้กับท่านยาถูแคล BSY Fresh and Whitening เพื่อหอยยิ้มที่สดใสแข็งแรงและมีสุขภาพดีนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเบอร์โทรศัพท์020-8889-1689 020-5449-5449
1: ผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
2: แท้หวะมันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
1: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี้สกัดจากมังไม้โนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกหอดหูขุ่มขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซึนกระซับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
2: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบอ
1: แม่นแล้วเด้อใช้ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความชุ่มชื้นช่วยลดหอยเหี่ยวยานผิวหมองคล้ำ
2: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใช้แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
3: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
4: และจะจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและ WhatsApp 020-5449-5449 020-5449-5449

0: ผ่านทางผู้ฟังไปสิบตีขาดแฟนวาซันเป็นเสียงเพลงเก่าๆของศิลปินอาคมสมหวังโด่งดังมาหลายปีเนาะหลายสิบปีจนศิลปินผู้นี้ก็ได้เสียชีวิตแต่ว่าก็ด้วยความคิดฮอดคิดถึงรายการของว่าอย่างซื้อเสียงที่ยังโด่งดังได้รับความนิยมอยู่จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะก็ได้เอาเสียงเพลงเก่าๆแบบนี้มาเปิดให้มีรายการได้หาฟังมวนๆพร้อมด้วยเสียงลำสารวันลงไปกินมะพร้าวนาไซปิ้งไก่นาปงเหล่าขาวเมืองคงลำบงสารวันบางกีนี่ฟ้อนโยเยโยเยนำกันเป็นจะในมวนถึกใจหรือบ่ล่ะ0305787052โทรเข้าสู่รายการของพวกเขาใดเด้อพวกเขาสิจัดให้โหลดมักเพลงใดของศิลปินท่านใดมักลำก่อนใดจังสิแหละรายการของพวกเขาเน้นเรื่องเพลงลูกทงบ้านนาและก็หมอร้องหมอลำจังสิแหละหลากหลายศิลปินฝากตอนเพื่อนมีรายการสลับกับสารานาฮู้และก็สิ่งดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการนำมาบอกมากล่าวกับเพื่อนมีรายการในวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์วันพฤหัสเนาะทาง FM 103.7 MHz หรือติดตามรับชมรายการของเราได้ทางเพจ Facebook Lao National Radio มีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะเว้าเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำสาธารณะทำความสะอาดเห็นแล้วไหนเฮาจังสิปลอดภัยจากเสื้อพยาธิหลายท่านก็สิฮู้จักว่าห้องน้ำสาธารณะนี้เป็นสถานที่รวมเสื้อพยาธิแม่นบ่ท่านผู้ฟังเพราะว่าบุคคลที่มีพยาธิหยังเฮาก็บ่ฮู้หลายคนเข้าเพิ่นจังเอิ้นว่าห้องน้ำสาธารณะนั้นดังนั้นเฮาต้องพิธีพิถันเบิ่งแยงเรื่องความสะอาดตนเองเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะนี่อย่าถือว่าเขี้ยวเข้าเขี้ยวออกอย่างต่างๆนี่ก็สามารถติดพยาธิได้ถ้าเฮาบ่อนามัยบางบ่อนเพิ่นก็เฮ็ดอนามัยดีเนาะอนามัยดีแบบว่าสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าไปสมใส่แต่ว่าผู้เฮาใส่นี่เฮาก็ยังบ่มั่นใจได้นะดังนั้นเฮาต้องอนามัยด้วยตนเองเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะเนาะก็คือเลือกห้องน้ำที่มีคนใส่น้อยที่สุดเฮาสิเลือกได้บ่ล่ะหรือว่าห้องที่อยู่ด้านในสุดคนจะใส่น้อยหมายความว่าผู้เข้าไปใส่ห้องน้ำสาธารณะนี้จะเข้าไปห้องทำอิฐหรือห้องที่สองจังซี่ห้องไหนๆคนจะบ่ค่อยเข้าไปเฮาต้องพิถีพิถันถึงแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อนห้องนั่งสักโครกก่อนนั่งทุกครั้งด้วยเจียทิชชู่แบบเปียกสนิทฆ่าเสื้อหรือน้ำยาฆ่าเสื้อห้องน้ำสาธารณะบางบ่อนมีไว้บริการให้พร้อมเนาะหรือถือสเปรย์หรือว่าแอลกอฮอล์หรือวางเจียห้องนั่งบอลสักโคกหันบอลนั่งลงบอลห้องนั่งสักโคกที่เปียกน้ำอาจจะเสี่ยงหับเสื้อพยาธิมาได้คืออภิญญาไปเขื่อนห้องน้ำสาธารณะนี่ใส่แบบพี่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมียาฆ่าเสื้อที่เขาเจ้ามีใบไว้บังบอลเนาะสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าห้องน้ำสาธารณะอื่นๆเฮาจุบแล้วเฮาก็ไปเซ็ตล้างเซ็ตให้แห้งอีกก่อนจะนั่งถ่ายหรือว่าทำธุระส่วนตัวนะอันนี้ต้องได้เบิ่งยังถึงขั้นนั้นได้เนาะอาจจะเฮาบ่ฮู้ได้ว่าผู้ที่มาเข้าก่อนเฮามีเสื้อพยาธิอย่างแน่จังซี่นะแล้วก็ใส่เวลาอยู่ในห้องน้ำให้น้อยที่สุดเด้อบ่นั่งอยู่หันโดนเกินไปบ่ควรใส่โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆในเวลาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เฮาจะใส่มือไปสัมผัสสิ่งต่างๆในห้องน้ำแล้วก็มาสัมผัสกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเฮาผู้บางคนมักเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปฟังเพลงเคลียร์เบิ่งละครเบิ่ง TikTok เล่น Facebook ไปสวยโอกาสพักผ่อนอยู่ในห้องน้ำก็สวยโอกาสโพสต์ Facebook สักก่อนสันตัวเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเด้อเขี่ยวเข้าเขี่ยวแล้วว่าซั่นซะปิดฝาสักโคกทุกครั้งเมื่อเวลากดสักโคกเพื่อป้องกันบ่ให้เชื้อพยาธิแพร่กระจายออกมาถืออวัยวะของเฮาเนาะถ้าเป็นหากเป็นห้องน้ำที่ทำความสะอาดอวัยวะด้วยสายซีดนี่นะมีสายซีดล้างควรซีดน้ำจากสายซีดทิ่มก่อนหมายว่าซีดน้ำทิ่มก่อนโดนๆแล้วจังเอามาล้างประมาณ1นาทีนี่แหละเพื่อให้อาจจะมีพยาธิติดอยู่น้ำหัวซีดน้ำหันก็มีเนาะอันนี้ว่าถึงความพิถีพิถันแล้วก็ล้างมือทุกเทื่อเวลาออกเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำมาจับไหลประตูเอ้ยอย่างต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นบ่อนสะสมเสื้อพยาธิอันนี้แพทย์หมอเพิ่นได้บอกอภิญญาแนวนั้นให้เอาใจใส่ออกมาล้างมือด้วยยาฆ่าเสื้อสบู่ถ้าว่าบ่มีแท้ๆก็แม่นล้างด้วยน้ำละล่าเนี่ยล้างดลๆเนาะเพื่อสำหรับล้างเอาพยาธินั้นออกไปอันนี้วิธีเบิ่งแยงสุขภาพเวลา เบิ่งหยังตนเองเวลาไปเข้าห้องน้ําสาธารณะอย่าถือเบาจะถือว่าเออบ่เป็นหยังหรอกเข้าไปเฮาเหลียวบ่เห็นบึดเดียวเฮาก็ออกอย่างต่างๆบึดเดียวก็อย่าเฮาต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเฮาจึงเข้านะทําธุระส่วนตัวเฮาออกมาด้วยออกมาแล้วล้างด้วยสบู่ทองคำโนนียิ่งเป็นการดีติดธงติดไทยไปนำไปเวียกต่างแขวงไปเห็นเวียกต่างบอนต่างทีสิใส่ธงไปนำก็ได้เนาะขาดเสื้อแบคทีเรียต่างๆถ้าว่าห้องน้ำสาธารณะบางบอนมันบ่มีเฮาก็ต้องมีไปนำยิ่งเป็นการดีเนาะเบิ่งยังเฮาเองไผสิมาช่วยเฮาได้ถ้าเฮาบ่ช่วยเฮาเองถือไปโลดสบู่ทองคำโนนีจากหมากโนนีเนาะโนนีโกนสอบสวยทานได้เช่นเดียวกันเด้อขาเสื้อแบคทีเรียหลังจากนั้นก็สวยหน้าล้างตาถูสบู่ฮกสบู่โนนี้ได้เช่นเดียวกันเด้อเฮ็ดให้ผิวพรรณเป่งปังมีน้ำมีนวลสดใสซุ่มซื่นอยู่ตลอดบ่มีห้อยแหวห้อยแห้งว่าซั่นซะอันนั้นเป็นสาระดีๆจากทางรายการก็มาฝากเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังในการเบิ่งแยงตนเองจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์จากบริษัทอนาไอราดาลาวจำกัดในปัจจุบันนี้โนนีเอนไซม์ทานทีซื้อ1สุดแถมไป3ขวดให้เลยมื้อละ5ทานเท่านั้นเริ่มแต่มื้อนี้ไปจนฮอดท้ายเดือนเมษายนนี้เฝ้าสั่งไปได้เลยนะเอามวนซื่นอีกจักนึงเสียงเพลงจังกลับมาโอลมกันในสุดสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
1: เอาไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยละบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้ยามวงไวโนนี้มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี้เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี้พบในเขตอาซีออสตารีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี้จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี้ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนอื่นโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ท่านผู้ฟังไปเป็นจังไดอยากหังอยากมีคืออาจารย์คำภูทวีวันเพิ่นว่าต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรตื่นเด็กลูกเช้าหุงข้าวเป่าไฟตื่นแต่เด็กลูกแต่เช้ามันได้เวียกหลายแนวว่าซั่น เป็นคนขยันบ่มีความยากจนในหมู่คนขยันในสมัยก่อนเพิ่นบอกว่าผู้ใดขี้คร้านนอนตื่นสวยเนี่ยบ่ได้เป็นเคยบ้านห้อมพี่น้องทางบ้านห้อมเมืองหาดไสฟองจังซี่เพิ่นเป็นคนขยันดุมันขยันเพียรได้ลูกก่อนไก่ว่าซั่นซะไปเหยียบมาเหยียบเขียดปลูกผักปลูกมีทางด้านกสิกรรมนี่ทางบ้านห้อมจินเพียเนี่ยโอ้ยบ้านสาบ้านลือจนฮอดเท้าสู่มือนี่ผักนางอังหยาที่ว่ามาป้อนตลาดในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นอีกแหล่งนึงจากทางบ้านห้อมเนาะทางอาจารย์กัมพูทวีวันเขียนเพลงออกมาห้องให้ท่านได้รับฟังเพิ่นบอกว่าอยากหังอยากมีต้องออกแรงงานหลายๆอย่าไปอาศัยเพิ่งโอ้ยยามใดก็นอนรับฟันดีเด้อนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมณีโสดจังซั่นอันนั้นมันเป็นขวัญกำลังใจซื่อๆถ้าหาบ่เฮ็ดบ่หาบ่ออกแรงงานหาเงินเหือบ่ย่อยบ่ค่อยได้ใส่กระเป๋าจังซี่เฮาบ่เฮ็ดบ่หาเฮาสิได้บ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาฝากเป็นข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังอย่าลืมท่านที่ต้องการอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่าลืมโนนิเอนไซม์เด้อท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้วงการแพทย์นะสากลได้พัฒนาสูตรเฉพาะคนลาวผลิตในประเทศลาวและก็ในปัจจุบันนี้เพื่อคนลาวโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศมาผลิตอยู่ประเทศเฮานี่แหละส่งขายออกต่างประเทศสกัดเอาสารเอนไซม์จากหมากโนนี้มาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรงบำรุงสร้างภูมิต้านทานต้านการอักเสบและก็การเจ็บปวดอื่นๆเนาะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกในเดือนเมษายนนี้ทานสั่งซื้อโนนี่เอนไซม์มันเป็นสูตรเนาะท่านผู้ฟังถ้าซื้อเป็นสูตร1สูตรแถมไปอีก3ขวดเลยมื้อละ5ทานมื้อละ5ทานไปจนฮอดท้ายเดือนเมษายนนี้เท่านั้นเด้อท้ายเดือนเมษายนนี้แต่สิ่งที่สำคัญมั่นใจเรื่องคุณภาพได้รับรางวัลโนเบลคักแน่ผ่านกรมอาหารและยาแล้วเฮียบห้อยว่าปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในคุณภาพในการเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรง02058865599 02058865599และก็ยังมี5449 5449สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และก็ทั้งบริษัทไอราดาลาวยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆมาเบิ่งเวลาทางรายการเบิดแล้วจ้าให้ท่านได้ฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงจะจบบ่จบกะสุดแล้วแต่เวลาเนาะเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: ท่านกำลังเสาะหายาทุกแคลที่ดีที่สุดแม่นบ่มาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแม่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัท Hell Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สั่งตั้งบริษัทใน13ประเทศและได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY Fresh and Whitening แม่นยาถูกแคลสูตรพิเศษที่มีส่วนประกอบของเอนไซม์หมากโนนิและเปลี่ยนใจวางยา

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ฮอดปี2055คาดว่าลาวจะกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีแรงหับปานกลางสูงและยับเข้าใกล้ประเทศที่มีแรงหับสูง5ปีต่อหน้ากระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะหันการบริหารและการบริการของรัฐด้วยระบบออนไลน์ให้ได้80ส่วนร้อยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาส่งเสริมแม่หญิงให้เป็นผู้นำในแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาจีนรัสเซียจะสุกยู่การพัฒนาทั่วโลกอย่างมั่นเทียงแอฟริกาประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและอูกันดาเป็นภาวะสุกเสริญระดับทวีปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คาดหมายใหญ่ของโครงการการเมืองของภาคฮอดปี2055เมื่อภาคประชาชนปฏิวัติลาวมีอายุครบรอบ100ปีแม่นสู่สนเหตุไทยประเทศเฮากลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายรับปานกลางสูงยับเข้าใกล้ประเทศมีรายรับสูงคาดหมายสู่สนต้นต่อฮอดปี2035สู่สนเหตุไทยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP และยะ5ปี2026-2030ขยายตัวเฉลี่ย6ส่วนห้อยขึ้นไปและขยายตัวเฉลี่ย7ส่วนห้อยต่อปีขึ้นไปนี่เป็นเนื้อในบางตอนจากการอบรมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2055และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมานี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านได้ฮู้ตื่มว่าระยะปี2035เป็นยุทธศาสตร์10ปีของการพัฒนานับแต่ปีนี้เป็นต้นไปรัฐบาลได้วางคาดหมายว่าจะสู่สนเหตุไทยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย7ส่วนห้อยขึ้นไปเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้23-24ส่วนห้อยขึ้นไป
2: ส่วนระยะ2035นี้ถือเป็นยุทธศาสตร์10ปีในการพัฒนา2026-2035เพราะว่าคาดหมายว่าให้เศรษฐกิจของพวกเราเติบโตเฉลี่ย 7% ขึ้นไปไล่หับของงบประมาณให้ได้ 23-24% ของ GDP การขาดดุลของประมาณบ่อยเกิน3ส่วนห้อยเนาะ3ส่วนห้อยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4+-2 ในฮอด2035หนี้สินสาธารณะของพวกเราให้ลดลงอยู่ในระดับ30%ของ GDP ภายในมาตรการไม้2035
1: ท่านสนใจสีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่าในปี2030รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะสู่สนเหตุไทยเศรษฐกิจเติบโต6ส่วนห้อยขึ้นไปแต่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้นฉะนั้นรัฐบาลจึงได้เสนอต่อสภาแห่งชาติจะสู่สนเหตุไทยเศรษฐกิจเติบโต 5.5 ส่วนห้อยแต่อิงใส่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันการเกิดสงครามและข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกจึงเป็นสิ่งท้าทายหลายสมควรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว
0: ้5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026-2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะหันการบริหารและการบริการของรัฐเป็นระบบออนไลน์ให้ได้50ส่วนห้อยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงมีจำนวนแห่งงานด้านดิจิตอลกวมเอา2ส่วนห้อยของแห่งงานทั้งหมดในทั่วประเทศเห็นให้เศรษฐกิจดิจิตอลสร้างและรับได้7ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP สร้างให้ลาวกลายเป็นประเทศเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์ทางด้านดิจิตอลท่านแก้ววีสุขสุรพงษ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ฮู้ว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้วาง10เป้าหมาย49คาดหมายและตัว4บวก5เวียกบุริมสิทธิ์ที่สำคัญเพื่อหันเป็นทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและ10แผนเวียกจุดซุม124แผนงานและ283โครงการโดยได้กำหนดนโยบายกลไกจะตั้งปฏิบัติและติดตามประเมินผลเป็นแต่ละระยะเพื่อหับประกันได้ตามผลสำเร็จที่วางไว้สำหรับ10เป้าหมายเป็นต้นบุคลากรมีความนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดมีนิติกรรมเพื่อห้องหับและโสดโคงกับการหันเป็นดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลสังคมดิจิตอลและเวียกการอื่น
3: ๆ10เป้าหมายนี้คือบุคลากรมีความนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดได้ได้รับการยกระดับโดยเฉพาะที่มีมาตรฐานมีความรู้มีทักษะในการนำเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลข่าวสารและดิจิตอลในนี้มีอยู่49โครงการสนับสนุนมีนิติกรรมเพื่อห้องรับและสอดคล้องกับการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลมี13โครงการสนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารรัฐ ด้วยดิจิตอลเข้าในทุกแขนงการองค์การจะตั้งหลักทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในการหันเป็นทันสมัยมี34โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสิทธิดิจิตอลได้รับการสร้างและพัฒนาได้รับมาตรฐานสากลรับประกันความยืนยงมีความปลอดภัยสะดวกว่องไวมีเครื่องมือคุ้มครองที่ทันสมัยและสนองบริการให้ทุกเมืองทั่วประเทศทุกตาแสงเพื่อรองรับการหันเป็นดิจิตอลมี59โครงการสนับสนุนรับประกันการนำใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการนำใช้สิทธิเป้าหมายทั่วถึงและบ่มีการรบกวนซึ่งกันและกันมี8โครงการสนับสนุนรับประกันระบบความปลอดภัยในเกบันดาพื้นฐานโครงรางโทรคมนาคม ICT เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยมีระบบติดตามกวดกาและแจ้งเตือนความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลมี29โครงการสนับสนุนสุขยุและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลการค้นคว้านำใช้เทคโนโลยีระดับสูงและอัจฉริยะส่งเสริมการสร้างหัวหน่วยวิสาหกิจที่นำใช้นวัตกรรมใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพสร้างนวัตกรรมด้าน ICT การให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ถึงมือถือหรือโมบายมันนี่เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล
0: ท่านแก้ววิสุขสุรพงษ์ให้ฮู้ตึมว่าใน5ปีต่อหน้าจะสุ่มใส่ให้สังคมได้นำใช้การบริการไปรษณีย์อย่างกว้างขวางทันสมัยมีมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสมสร้างให้คะแนนการไปรษณีย์เติบใหญ่เข้มแข็งกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขยายตัวการพัวพันและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยู่แห่งการพัฒนาและนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโดรนเพื่อเป็นกำลังแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญในการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีคุณภาพและยืนยง
1: สถานเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีในตอนเช้าของเมื่อวานนี้ที่สถานทูตเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวท่านดวงมีไซลีไกย่าศิลปินแห่งชาติลาววิทยากรหับเซินผู้ตั้งหน้า

0: กับประธานโฮจิมินห์สมงานวางแสดงดิจิตอลเกี่ยวกับชีวิตและภารกิจของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสวันเกิดของเพิ่นครบรอบ136ปีภายในงานท่านดวงมิไซลีกายายังได้แบ่งปันความรู้สึกและความหักแพงของประชาชนลาวที่มีต่อชีวิตและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์ในโอกาสนี้ท่านทูตเวียดนามยังเป็นประธานเปิดการสร้างตั้งตู้ปื้มอยู่สำนักงานองค์การตัวแทนเวียดนามประจำลาวมอบปื้มเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ให้ตู้ปื้มของบรรดาองค์การตัวแทนและชุมชนชาวเวียดนามอยู่ลาวตื่มอีก
1: วันที่18พฤษภาคมนี้ที่ห้องการคณะกรรมการส่งเสริมได้คุ้มครองการลงทุนท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมได้คุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวพร้อมด้วยคณะเพื่อแสดงความยินดีส่งเสริมที่ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ถูกแต่งตั้งเป็นรองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมได้คุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการในโอกาสนี้ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและขอบใจต่อท่านนางฟางหงพร้อมด้วยคณะที่ได้มาเยี่ยมยามอวยพรเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมทางได้แลกเปลี่ยนสภาพการลงทุนของนักธุรกิจจีนอยู่ลาวนอกนี้ยังได้รายงานเกี่ยวกับการโฮมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของจีนโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามระหว่างการน้ำคันสูงแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างเป็นปกติและมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเข้าเยี่ยมพบปะครั้งนี้ท่านทูตได้แสดงความยินดีต่อรองรัฐมนตรีพร้อมทางสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนของฝ่ายลาวเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจที่มีท่าแฮงเข้ามาลงทุนสืบต่อดึงดูดสุกยู่นักธุรกิจจีนที่มีท่าแฮงเข้ามาลงทุนให้หลายขึ้นสุกยู่การลงทุนของจีนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนเมบดว่าด้วยคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์หัวมือระหว่างลาวและจีนซึ่งเป็นการหัวมือแบบยุทธศาสตร์ที่มีมูลเสื้อสายพันธุ์มิตรภาพอันแน่นเกณฑ์มาแต่ยาวนานหวังยังยิ่งว่าสถานทูตก็คือรัฐบาลจีนจะสืบต่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวก็คือสวยสุกยู่เวียกงานโฆษณาดึงดูดการลงทุนในตลาด
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียโดยผ่านแผนงานบีควอจัดกองประชุมฝึกโฮมโครงการส่งเสริมแม่หญิงในการเป็นผู้นำอยู่แขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาระหว่างวันที่18หาวันที่3พฤษภาคมนี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเมืองจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านตุดาวันนอเมืองเศษคณะประจำพรรคกระทรวงหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้สินำเวียกงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนมีท่านนางสุดสายใจดวงสวรรค์คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวประธานคณะบริหารงานสหพันธ์มิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเบคําเสริมสุขผู้รับผิดชอบเวียกงานบทบาทหญิงชายและการศึกษาเหียนห่วมแผนงานบีขั้วพร้อมด้วยแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางสุดสายใจดวงสวรรค์กล่าวว่าโครงการส่งเสริมแม่หญิงและการเป็นผู้นำจะเปิดโอกาสให้สมาชิกคณะกรรมการสภาแม่หญิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้พัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำและเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันเมื่อผู้ชายและแม่หญิงได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านวิชาเฉพาะของเขาเจ้าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ผ่านการเฮ็ดเวียกเป็นทีมที่ดีขึ้นมีมากผลเพิ่มขึ้นและมีสภาพแวดล้อมการเฮ็ดเวียกในทางบวกหลายขึ้นท่านตุลาวันนอเมืองเศษกล่าวว่าโครงการส่งเสริมแม่หญิงในการเป็นผู้นำจะเป็นเส้นทางให้แม่หญิงเติบใหญ่เป็นผู้นำประกอบส่วนเข้าในสถาบันที่มีความเสมอภาพระหว่างหญิงชายและการมีส่วนร่วมหลายขึ้นแม่หญิงยามใดก็เป็นกำลังแห่งและเป็นกระบอกเสียงในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสมาชิกแม่หญิงหลายสหายได้มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่สำคัญในหลายของเขตเวียกงานเป็นกำลังแห่งในการปลูกฝังแนวคิดค่านิยมการเฮียนฮู้การพัฒนาตนเองการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การถ่ายทอดความฮู้ให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติการส่งเสริมและรักษามูลเสื้อทางด้านวัฒนธรรมฮีดครองประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่คู่กับชาติลาวตลอดมาผ่านการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงของสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเห็นว่ายังมี

0: ความยุ่งยากและปัจจัยบางด้านที่ยังเป็นปัญหาทวงดึงเฮ็ดให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนบ่ทันบรรลุตามแผนการที่วางไว้เสื่อมันว่าภายใต้การนำพาสินำอย่างใกล้ชิดติดแทดของคณะพรรคแต่ละขั้นและการประสานสมทบอย่างกลมเกลียวกับองค์การจัดตั้งภาคีก็คือสาวหนุ่มและกรรมบาลจะเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งมหาชนติดพันกับข้อแข่งขัน 3D C Book และ5เป็นเจ้าได้เป็นอย่างดีท่านตุลาวันนอเมืองเศษยังเน้นนักให้คณะบริหารงานสาวหนุ่มและสหพันธ์กรรมบาลจงพร้อมกันค้นคั่วและกำหนดเนื้อในเข้าใส่ห่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสหพันธ์มหญิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยเฉพาะพระบุตรบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสหพันธ์มหญิงให้มีความชัดเจนบนพื้นฐานถูกต้องตามระเบียบการและนิติกรรมที่วางไว้ค้นคั่วและแลกเป็นบทเรียนเวียกงานสร้างความเข้มแข็งในการบริหารโครงการการวิเคราะห์และการนำใช้ผลการวิเคราะห์เข้าในวิธีการตัวจริงพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคั่วประกอบคำเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้าในหางแผนพัฒนาสหพันธ์มหญิงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา5ปีให้เป็นฉบับสมบูรณ์และมีความชัดเจนทางด้านเนื้อในวิธีการจะตั้งปฏิบัติและสามารถนำใช้เข้าในการเคลื่อนไหววิธีการของตนได้อย่างแท้จริงกำหนดแผนเวียกและกิจกรรมที่ชัดเจนในการร่วมมือกับแผนงานบีคั่วนับแต่ปี2026หา2028ให้เป็นแผนงานละเอียดเพื่อนำเสนอและรายงานต่อคณะพรรคคณะนำกระทรวงโครงการส่งเสริมมหญิงในการเป็นผู้นำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของมหญิงในของเขตการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาได้จัดตั้งปฏิบัติระหว่างเดือนเมษายน2026หาเดือนมังกร2028
1: แผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลวางคาดหมายปลูกพืชฤดูฝนปีนี้ให้ได้ในแนวที่หลายกว่า 94,000 เฮกตาร์ผลผลิตให้ได้หลายกว่า 344,000 ตนในนี้รวมทางแนวที่ข้าวนาปีและพืชผักต่างๆท่านแก้วบุญขวัญไสยวงศาหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลให้ฮู้ว่าปัจจุบันชาวเกษตรกรแขวงคำมวลจำนวน10เมืองกำลังขุ่นเคี่ยวสุ่มใส่ผลิตฤดูฝนอย่างเป็นขบวนฝนฟื้นเนื่องจากฝนตกแต่หัวปีบางเขตแม้นสำเร็จการกะเกียมแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชไถหูดกะเกียมดินเพื่อทำการผลิตโดยรวมแล้วมีความคืบหน้าหลายสมควร
2: เกี่ยวกับการกะเกียมการปลูกพืชฤดูฝนเนาะสำหรับปี2026ของพวกเฮานี้เดี๋ยวพวกเฮาก็ได้มีการประสานสมทบกับทางภาคส่วนเกี่ยวข้องและพร้อมกันปรึกษาหารือในการผลิตข้าวหน้าปีนี้แหละเนาะคือว่าในแต่ละปีของเขาก็ได้มีการกาเกียมคือว่าเรื่องการที่เริ่มก็เป็นบางท้องถิ่นแต่พ่อแม่ประชาชนของพวกเขาก็ได้มีการกาเกียมไถการหว่านเนาะบางท้องถิ่นบางเขตก็ได้แต่สำหรับปีนี้เนาะตามแผนของพวกเขาแม่นจะให้บรรลุใน10ตัวเมืองนี้ในเนื้อที่อยู่94,102เฮกตาร์นี้ถือว่าผลผลิตตามการคาดหวังของพวกเขาก็จะมีอยู่ประมาณ 344,650 ต้นก็อยู่ในนี้พวกเขาจะผลิตเป็นเสบียงอาหารเนาะในเนื้อที่ 54,319 เฮกตาร์และผลผลิตคาดหวังว่าจะได้อยู่ 197,009 ต้นและผลิตเป็นสินค้าให้ได้เนื้อที่อยู่ 39,782 เฮกตาร์และผลผลิตตามการคาดหวังนี่ก็จะมีอยู่ 147,641 ต้นอันนี้มันแผนเนาะที่พวกเขาได้มีการกาเกียมไว้ฮะ
1: ท่านแก้วบุญขวัญสัญญาวงศาให้ฮู้ตื่นว่าการปลูกข้าวและพืชผักในฤดูฝนปีนี้อยู่แขวงคำมวลถ้าสมเทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าเนื้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเป็นต้นสภาพดินฟ้าอากาศมีฝนตกแต่หัวปีมีระบบสุรประทานกวมเอาเขตการผลิตเป็นส่วนใหญ่สาวกสิกรมีความตื่นตัวสูงบวกกับมีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรและปัจจัยอื่น
0: การจัดตั้งปฏิบัติ5ดี1พอใจเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่แผนกสาธารณสุขแขวงสำนักเขตให้ความสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจให้คนเจ็บที่ไปใช้บริการปิ่นปวดสุขภาพยุงหมอแห่งต่างๆพร้อมทั้งลดพรห่างเสียงจมว่าจากสังคมดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสำนักเขตให้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติ5ดี1พอใจแม่นเน้นนักใส่ศึกษาผมการเมืองแนวคิดให้พนักงานแพทย์หมอเป็นสำคัญเน้นใส่ด้านบุคลิกภาพการปากเว้าต้อนรับคนเจ็บ การใช้ความอดทนอดกั้นโดยเฉพาะแพทย์หมอที่บริการปิ่นปัวคนเจ็บและผู้เฮ็ดเวียกบริการกองทุนประกันสุขภาพในทั่วแขวงเฮ็ดให้ห่างเสียงสังคมนับมือลดลง
3: เพราะจะใส่ในเรื่องการเรื่องงานทางที่1พอใจนี่แหละเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบเสียว่าห่างเสียงของประชาชนนี่ลดลงยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่เป็นปัญหาร่วมปัญหารวมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเฮาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเฮาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในระดับของหมอแกงไปจนถึงของหมอเมืองตัวนี้แสดงออกเห็นได้ว่าอัตราการสมใส่ของพวกเฮานี่เมื่อเทียบใส่กับก่อนมีกองทุนประกันสุขภาพนี่จํานวนคนใช้บริการนี่น้อยกว่าเมื่อมีกองทุนประกันสุขภาพมีระบบหาดีหนึ่งพอใจได้ถือปรับปรุงนี้อัตราการใช้บริการได้เพิ่มขึ้นเนาะในหลายจุด
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าการปฏิบัตินโยบาย 5D 1พอใจแม่นปฏิบัติตามทิศทางนำของกระทรวงสาธารณสุขวางออกเนื่องจากระยะผ่านมามีเสียงโจมว่าเรื่องการบริการปิ่นปัวเป็นจำนวนหลวงหลายดังนั้นเพื่อลดทางเสียงโจมว่าดังกล่าวนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานแพทย์หมอร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติการบริการสังคมให้ได้ตามที่ระบุไว้คือต้อนรับดีสะอาดดีสะดวกดีบ่งมติพยาธิชัดเจนดีปิ่นปัวดีและคนเจ็บพึงพอใจ
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: วันที่12พฤษภาคมนี้อยู่สโมสรแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่เสริมซึมในกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิบัติลาวติดพันกับเนื้อในกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะภาคแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การเผยแพร่เอกสารในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานลักเลงคณะภาคคณะนำแต่ละคันกำแน่เนื้อในจิตใจทิศทางและหน้าที่จุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมใหญ่สร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพสูงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหลวงน้ำทาให้มีความเข้มแข็งซึ่งเป็นบาดเกาที่สำคัญในการหันเปลี่ยนทางด้านแนวคิดการกระทำเพื่อสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญหุ่งงังแสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงหลวงน้ำทา
0: วันที่12พฤษภาคมนี้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเสกองร่วมกับห้องการกวดการศูนย์กลางกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและผลให้ของยาเสพติดภายใต้การเป็นประธานของท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการแก้ไขยาเสพติดขั้นแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: พันโทนางคำกองเพชรสมภูหัวหน้าแผนกโฆษณาห้องการกวดกาและควบคุมยาเสพติดกระทรวงป้องกันความสงบได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับที่มาประเภทของยาเสพติดและผลหายของยาดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมรับรู้เข้าใจต่อกับผลหายของยาเสพติดทุกประเภทต่อบุคคลครอบครัวต่อสังคมและพร้อมกันป้องกันบ่ให้ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดต่างๆและรู้ถึงภัยอันตรายหายแห้งของยาเสพติดโดยเฉพาะแมนยาฟินมอร์ฟินโคเดอีนเมตาโดนเฟนตามินมีดาโซลามใบกระท่อมยาสูบไฟฟ้าเฮโรอีนยามาคอลลาเจนและยาเสพติดอื่นๆซึ่งได้ก่อความบ่สงบภายในสังคมพร้อมนั้นยังได้เผยแพร่กฎหมายนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทษต่อกับผู้เสพผู้ค้าขายและผู้ผลิตการลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและผลหายของยาเสพติดในครั้งนี้แม้นเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่บรรดาพนักงานการนำขันแขวงเมืองเพื่อรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพเกียรติศักดิ์ศรีและทรัพย์สินเพื่อนำเอาเนื้อในผลกระทบของยาเสพติดไปโฆษณาศึกษาอบรมให้บุคลากรในความรับผิดชอบและครอบครัวลูกหลานของบรรดาทานให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดเถระกล่าวเพชรสมพรพรหมสอนผู้สื่อข่าวแข่งเสกองรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกาดประจำวัน
6: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ้าผ่ามาเข็บตกและลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา28องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา26องศาหากใดมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศโดยตอบสนองตามคำเสนอเสริญของท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้เยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาที่20พฤษภานี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันคู่หัวมือประสานงานยุทธศาสตร์ระหว่างจีนรัสเซียและการทำมืออย่างแน่นแฟ้นที่มีมุนเสื้ออันดีงามมาแต่ดนนานให้สืบต่อเพิ่มทวีขึ้นอย่างบ่จุดยั่งประกอบส่วนเข้าในการสุกยู่การพัวพันคู่ห่วมประสานงานยุทธศาสตร์หอบด้านในยุคใหม่ระหว่างจีนรัสเซียเดินไปข้างหน้าแบบยืนยงและมั่นเทียงการเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจของท่านวลาดิเมียร์ปูตินครั้งนี้จะเฮ็ดให้สายพัวพันและการทำมือระหว่าง2ประเทศจีนรัสเซียยิ่งจะยกสูงขึ้นโดยเฉพาะด้านการลงทุนการค้าเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและอื่นๆก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีต่องานมหกรรมวางแสดงสินค้าจีนรัสเซียครั้งที่10จัดขึ้นอยู่จีนแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการมือของสองประเทศเป็นพิเศษ
1: ตามข่าวต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDCประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและอูกันดาเป็นภาวะสุกเซินด้านสาธารณสุขในระดับทวีปในวันจันทร์ผ่านมาหลังจากมีรายงานพบผู้เสียชีวิตหลายกว่า100คนและผู้ถูกสงสัยว่าติดเชื้อนี้เกือบ400คนดร.ยองคาซิบยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิแห่งแอฟริกากล่าวว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการประสานงานและระดับภาคพื้นและดมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงกับกงโกที่มีความเสี่ยงจะประเสริญกับการระบาดของพยาธิอีโบลาสายพันธุ์บันดีบุเกียวที่พร้อมแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้ซึ่งยังบ่มีวัคซีนป้องกันและยังบ่มีขบวนการปิ่นปัวเฉพาะ
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบ่ดลมานี้สำนักงานกวดคนเข้าเมืองญี่ปุ่นมีแผนจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่เกินกำหนดหรือลักลอบผิดเวียกอยู่ญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายและยังผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการออกคำสั่งให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเข้าสู่ขบวนการส่งตัวกลับคืนประเทศ เมื่อผู้กระทำผิดเข้ามอบตัวด้วยตนเองหรือได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานบริหารตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายจะใช้มาตรการเข้มงวดหลายขึ้นด้วยการใช้โซเชียลมีเดียในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุตัวผู้กระทำผิดปัจจุบันข้อมูลการหับสมัครงานที่ผิดกฎหมายรวมถึงข้อมูลการปลอมแปลงสถานะการอาศัยอยู่ญี่ปุ่นได้แพร่ระบาดหลายอยู่โซเชียลมีเดียการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานเกี่ยวข้องสามารถกวดพบชาวต่างประเทศที่ลักลอบผิดเวียกอยู่ญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายรวมไปถึงกลุ่มบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือตัวกลางที่จัดหาบ่อนพักอาศัยให้อีกด้วย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
7: เจ้าว่าคือข่อยบ
8: ่ว่าหยังล่ะ
7: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าสั้นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
8: เออก็แม่นแหละเทียบแต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสุขครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
10: ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้กระจายเสียงพร้อมกันทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 19:30 หา 20:00 ทุกๆวันจันทร์และวันพุธนอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.anr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการพัฒนาชนบทและลืมล้างความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะกระแมนเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตเริ่มแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองฮอดขั้นศูนย์กลางท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกระแมนเอาใจใส่พันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้ถ้าพวกเขาเป็นคนรู้มันขยันเพียรมีความอดทนและมีความพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกงานจะน้อยหรือว่าใหญ่ก็ยอมพันพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามถ้าพวกเขาเป็นคนขี้ข้านมากง่ายบ่เฮ็ดบ่สร้างอย่างนั้นก็กลายเป็นคนทุกยากฉะนั้นการแก้ไขความทุกยากนี้แม่นเริ่มจากตัวเราเองซะก่อนจึงก้าวไปถึงการพัฒนาครอบครัวก้าวไปถึงการพัฒนาสังคมและช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราให้นับมือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงกลุ่มกสิกรรมอินทรีย์อยู่นครเวียงจันทน์มีการขยายตัวหลังจากนั้นจะให้ทานได้รับฟังผลิตภัณฑ์มาดามองเน้นการผลิตปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสุขภาพของคนเฮาอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพิ่นมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นเบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงห้องจากรายการสะก่อน
11: สบาย

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: เบิกบันมุนซืนกับเพลงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแรงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาแต่ละหลายท่านกำลังขับขี่รถล้างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงบ่ว่าท่านกำลังเดินทางขึ้นเหนือลงใต้อยู่ปัจจุบันนี้ก็จงเอาใจใส่กวดกาสภาพเทคโนโลยีให้ดีกวดกาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้ฝนตกอยู่ทั่วทุกภาคท่านผู้ฟังซึ่งเป็นสาเหตุให้ถนนหนทางบางเส้นมีความยุ่งยากเป็นบวกเป็นโค้งบางเส้นทางก็มีความสะดวกสบายในการเดินทางฉะนั้นพวกเขาก็จงเอาใจใส่กวดกาให้ดีเพราะว่าปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงเจ็บอดๆแอดๆแล้วก็บ่มีกำลังใจในการโศกอยู่หากินเพราะว่าสภาพปัจจุบันนี้ค่าของชีพสูงขึ้นยิ่งต้องเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมลูกเต้าความเอาใจใส่ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวมีการปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเอาใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงกลุ่มกสิกรรมอินทรีย์อยู่นครเวียงจันทน์มีการขยายตัวท่านผู้ฟังเวียกงานการผลิตกสิกรรมสะอาดหรือกสิกรรมอินทรีย์ซึ่งเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญและเป็นเวียกงานที่ทางภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายให้สุขโยส่งเสริมขยายกำลังการผลิตให้กว้างขวางในขอบเขตทั่วประเทศเว้ารวมเว้าเฉพาะในนครเวียงจันทน์ได้วางเป้าหมายแต่นี้ฮอดปี2030จะขยายเนื้อที่กสิกรรมสะอาดให้ได้30ส่วนฮ้อยของเนื้อที่การผลิตทั้งหมดขณะที่ปัจจุบันนี้ซุ่มใช้ปฏิบัติเวียกงานวาระแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อลดพ้นการนำเข้าจากต่างประเทศเมื่อบุดลมานี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมคัดเลือกคณะบริหารงานกลุ่มผลิตกสิกรรมอินทรีย์อยู่นครเวียงจันทน์สุดที่6ขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านแสงทวีโพธิราชหัวหน้าแขนงบริหารนครเวียงจันทน์ท่านขันแก้วเมืองวังห้องหัวหน้าแขนงปลูกฝังแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านคำภูฝันทบุญประธานกลุ่มกสิกรรมอินทรีย์นครเวียงจันทน์มีบรรดาเขกที่ถูกเชิญพร้อมด้วยวิศวกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านแสงทวีโพธิราชหัวหน้าแขนงบริหารแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครเวียงจันทน์ได้แจ้งให้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้นครเวียงจันทน์มีกลุ่มผลิตข้าวกสิกรรมที่ดีกลุ่มผลิตข้าวเป็นสินค้ากลุ่มผลิตกสิกรรมทั้งหมดจำนวน137กลุ่มในนั้นกลุ่มผลิตพืชผักอินทรีย์11กลุ่มกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์10กลุ่มกลุ่มผลิตพืชผักกสิกรรมที่ดี14กลุ่มและกลุ่มปลูกข้าวเป็นสินค้าตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาด4กลุ่มและสำหรับพืชผักอินทรีย์มีตลาดจำหน่าย4จุดขายนั่นก็คืออยู่เดินจอดรถศูนย์การค้าลาวไอเต็กตลาดอินทรีย์เวียงจันทน์เซ็นเตอร์นาไซทองและตลาดลาวนอกจากนั้นยังมีห้างขายผักอินทรีย์ที่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มกสิกรรมอินทรีย์ได้นำใส่อยู่บ้านสมวังเหนือเมืองหาดสายฟองนครเวียงจันทน์ระยะ2023ถึงปัจจุบันมีสมาชิกสาวสวนจาก6ตัวเมืองในนครเวียงจันทน์สามารถแบ่งออกเป็น10กลุ่มการผลิตนั่นก็คือมี9กลุ่มผลิตพืชผักมากมายและอีก1กลุ่มแม่นปรุงแต่งอาหารลาวปี2025มีสมาชิกกลุ่มอินทรีย์ทั้งหมด200กว่าครอบครัวมีเนื้อที่การผลิต200กว่าเฮกตาร์มีผลผลิตเฉลี่ยได้700,000กว่ากิโล สามารถสร้างรายรับจากการขายพืชผักและหมากไม้รวมมูลค่า39ตื้อกว่ากีบและขายเครื่องปรุงแต่งเครื่องหัตถกรรมเบี้ยไม้รวมมูลค่าหลายกว่า42ตื้อกว่ากีบ

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: สาวลาวบ่มีวันลงลืมได
2: ้ลุงขาวและญาณนี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
3: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
2: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
3: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
2: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
3: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
2: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
3: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
4: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือก็ได้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการของพวกเฮากระจายเสียงพร้อมกันทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 19:30-20:00 ซึ่งเป็นเวลาค่อยค่ำยามแลงหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่ภายหลังที่พวกเฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้าจนฮอดตอนค่ำแบบนี้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานหยังก็ตามก็จงมีความเอาใจใส่และมีความอดทนพร้อมกันสู้สนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮาระยะนี้ก็เกียมสู่การผลิตข้าวนาปีแล้วหลายท้องถิ่นหลายครอบครัวก็แม่นได้เกียมไถหุดนาไว้แล้วเกียมแนวปลูกหรือว่าแนวพันธุ์พืชเคียงคู่กันไปมีการปลูกการเลี้ยงสร้างชีวิตครอบครัวให้มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้อ้าวตอนนี้มารับฟังผลิตภัณฑ์มาดามองเน้นการผลิตปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสุขภาพท่านผู้ฟังงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้า1เมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าครอบครัวตัวแบบของนครเวียงจันทน์ครั้งที่12เป็นอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการของคนลาวโดยการนำเอาสินค้ามาวางแสดงขายให้สังคมได้รู้จักหลายขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นเป็นการเพิ่มตลาดจำหน่ายอีกเนื่องจากว่าในแต่ละมื้อมีแขกคนเข้ามาเที่ยวชมอย่างหลากหลายการวางแสดงในครั้งนี้มีสินค้าหลากหลายรายการเป็นต้นกระแมนหัตถกรรมเครื่องนุ่งห่มอาหารยาพื้นเมืองอื่นๆแต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับผลตอบรับอย่างดีเหมือนกับผลิตภัณฑ์มาดามองผลิตภัณฑ์ยาพืชเมืองเน้นการผลิตปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสุขภาพของคนเฮาท่านนางมองบวกคำดีได้แจ้งให้ฮู้ว่ามาดามองแม่นผลิตภัณฑ์ยาพืชเมืองซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับก้าหมายอดอกเมืองไสสิทธานครเวียงจันทน์ที่ได้เริ่มดำเนินการผลิตมาแต่ปี2014และได้รับก้าหมายอดอก3ปีส่วนว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ แม่นการนำใส่วัตถุดิบภายในประเทศและปลูกเองเช่นว่าหญ้าอินยืดสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสุขภาพสำหรับการเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้นำเอาสินค้ามาจำหน่ายหลายกว่าสาวสนิทเช่นว่ายาสระผมยาคันเส้นเอ็นยืดผงขี้มินผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะไม้ธรรมชาติและอื่นบรรดาสินค้าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากศูนย์การค้ามาแล้วซึ่งสินค้าหลายสนิทได้รับการบอกต่อจากผู้ใช้ตัวจริงโดยการผลิตแม่นเน้นสมุนไพรธรรมชาติมีความปลอดภัยต่อผู้สูงใช้ซึ่งปัจจุบันนี้ความต้องการของตลาดมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกำลังการผลิตด้วยแรงงานคนเริ่มบ่เพียงพอในอนาคตมีแผนขยายการผลิตโดยการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันเวลาท่านนางมองยังให้หูอีกว่าอาชีพผลิตยาพื้นเมืองยังเป็นสิ่งที่ท้าทายหลายในบ้านเฮาย้อนว่าสังคมยังบ่ยอมรับหรือเปิดใจให้หลายเท่าที่ควรแต่ว่าท่านนางมองบ่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆแต่ละปีจะมีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองให้แก่สังคมพร้อมนี้ก็ขอเชิญชวนคนลาวทุกคนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ลาวให้หลายขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความยืนยงตลอดไปถ้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองสามารถหาซื้อได้ตามห้างขายยาและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปพร้อมทั้งเปิดรับตัวแทนจำหน่ายผู้ที่ว่าสนใจนำไปขายต่อในราคาส่งและสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5425-5884เอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นการส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวตัวแบบผลิตภัณฑ์มาดามองเน้นการผลิตปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสุขภาพก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่ท่านผู้ฟังผ่านมาแล้วเมื่อเว้าถึงการสร้างอาชีพพวกเขาก็จงมีความรักมีความเอาใจใส่สำคัญคนภายในครอบครัวมีความสามัคคีรักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความเอาใจใส่ในการส่งเสริมและมีความพร้อมในการผลิตเพื่อรับใช้ให้แก่สังคมซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชส่งเสริมวิชาชีพให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาสอกอยู่หากินด้วยความบริสุทธิ์ใจเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการผ่านไปมาเบิ่งเวลาในรายการเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางกายของพวกเฮานี่แหละสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทางกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิที่ติดตามมากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิเป็นต้นกับแม่นอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถกท้องพยาธิตาแดงและพยาธิอื่นๆเพราะว่าระยะนี้ก้าวเข้ายามฝนแล้วพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาก็แม่นอยู่ในระยะกะเกียมสู่การผลิตข้าวนาปียังคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเคียงคู่กับการเฝ้าระวังติดตามเอาใจใส่รักษาร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
5: สบายดีแพง
6: สบายดี
5: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี้
6: ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
5: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
6: ่อื้อเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
5: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
6: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
7: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หลักคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผ่านปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่หลักพัฒนาสบายดีบรรดาท่านเทียบแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทหลักวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่69ออกข้างวันที่20เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดทับ45เสด็จหับเกียรติเข่าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทางคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทหลักวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกวดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทาง45ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุในบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข01หาหมายเลข45เดี๋ยวจะเสี่ยงเอาหาในบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาในบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาเดี๋ยวคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกงและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์มงกงเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการคายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทหลักวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาส่วนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยอดหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศ จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมดาวโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสำนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งได้สืบต่อทำการกวาดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มต่อ6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุ

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็6หน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเลือกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทางหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากศูนย์กลางนราสังสาและ6คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเลือกรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อหวมกิจกรรมแสงแห่งในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำหักทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาในบ้านตกหกในบ้านเป็นชุดร่วมกันใส่อุปกรณ์มากลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการเลือกรางวัลก็ได้ขึ้นประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะคงในตุ้มแต่พร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองกัน

ด้วยรางวัลเด็กกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนท้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเดินหนึ่งในบานขอเห็นเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนท้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลม

หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบานเข่าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกและรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาเป็นเพื่อระดมทุนจากสังคมกรในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศทางประชาชนและความคลายอารมณ์โดยการเสียงโศกสิ่งนวันดูความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรันวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทแต่จะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานอบเล่รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเล่นรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปคอยพนักงานออกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักท่านที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในมือทับปลายเส้นหนังสือพิมพ์จันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนดินหวยปอมเป็นใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอขันยกเพื่อเหตุให้ในบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ได้ถึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้ความแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่69ออกข้างวันที่20เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข962377 962377เลข5โตได้แก่หมายเลข62377 62377เลข4โตได้แก่หมายเลข2377 2377เลข3โตได้แก่หมายเลข377 377เลข2โตได้แก่หมายเลข77 77และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45แม่นำใส่เงินบาททั้งหมด45ในบาทโดยจะเสี่ยงออกหาในบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10สลากพัฒนาหาทับ45ลักซื้อ1เกมสามารถลุ้นถึงรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข19หมายเลข19สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กี่ถ้ามีรางวัลสะสมเมนจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข06หมายเลข06สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข41หมายเลข41สลักพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ200,000กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่69ออกข้างวันที่20เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข962377 962377เลข5โตได้แก่หมายเลข62377 62377เลข4โตได้แก่หมายเลข2377 2377เลข3โตได้แก่หมายเลข377 377เลข2โตได้แก่หมายเลข77 77เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข10หมายเลข19หมายเลข06หมายเลข41หมายเลข13ขอแสดงความขอบใจมายังบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาทานผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลาย ที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่พรรณนาถึงความงามของธรรมชาติมาเล่าสู่ท่านได้ฟังย้อนว่าคนเฮานี่เวลาใดที่ได้อยู่กับธรรมชาติมันรู้สึกว่ามันสบายใจธรรมชาติที่จะเว้าในรายการมื้อนี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยการเว้าถึงป่าไม้เพราะว่าป่าไม้นั่นเป็นบ่อเกิดของสิ่งที่มีชีวิตและให้สิ่งที่มีชีวิตดำรงคงตัวต่อไปได้เกี่ยวกับสภาพป่าไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนั่นแหละหากเฮามาเบิ่งสภาพตัวเลขที่เว้าเป็นส่วนห้อยหรือเปอร์เซ็นต์เนื้อที่ป่าไม้ที่ปกคลุมอยู่ในปัจจุบันแม่นกว่าเอาระวาง60กว่าส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศหรือประมาณ14ล้านกว่าเฮกตาร์ตัวเลขนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเป็นอันดับต้นๆทว่าเทียบใส่หลายประเทศในภาคพื้นของพวกเขาแต่ถึงอย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้วางเป้าหมายในการรักษาอนุรักษ์และปลูกไม้ให้เป็นป่าเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมให้ได้ถึง70ส่วนห้อยในอนาคต
1: ตัวเลข 70% นี้หลายคนคงลึงหูมาดนแล้วแต่หากมาเบิ่งการนับหรือคิดไล่ตามมาตรฐานการวัดเทคแบบต่างประเทศของบางองค์การจัดตั้งสากลเช่น Global Forest Watch ที่ได้นับรวมเอาเนื้อที่ต้นไม้ทุกประเภทพื้นป่าธรรมชาติของสปป.ลาวนั้นอาจจะกวมเอาสูงถึง 78% ของพื้นที่ทั้งหมดมีหลายคนอาจอยากฮู้ว่าแขวงที่มีเนื้อที่ป่าไม้หลายและหน่อยที่สุดแม่นแขวงใดอิงตามข้อมูลการสำรวจและติดตามสภาพของป่าไม้ในระยะผ่านมานั้นเห็นว่าความหนาแน่นของป่าไม้ในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันแขวงที่มีเนื้อที่ป่าไม้และต้นไม้ปกคลุมหลายที่สุดมักจะอยู่ในเขตที่มีผู้ผาสุ่งสันและมีเขตป่าสงวนแห่งชาติกวมเอาเนื้อที่เป็นบริเวณกว้างเช่นแขวงหลวงพะบางและแขวงหัวพันเป็นแขวงที่มีเนื้อที่ต้นไม้ปกคลุมในปริมาณหลายล้านเฮกตาร์เนื่องจากภูมิสันฐานส่วนใหญ่เป็นภูดอยแขวงคำมวนเป็นแขวงที่มีเนื้อที่ป่าธรรมชาติและป่าสงวนที่อุดมสมบูรณ์หลายโดยเฉพาะเขตป่าผู้หินปูนส่วนแขวงพงสาลีและแขวงบริคำไซก็เป็นแขวงที่มีอัตราความหนาแน่นของป่าไม้สูงเนื่องจากการเข้าถึงของสินทางยังมีข้อจำกัดในบางเขตเหตุให้ป่าธรรมชาติยังคงอยู
0: ่สำหรับแขวงที่มีป่าไม้ยังเหลือหน่อยหรือว่ามีกาอัตราส่วนการลดลงของป่าไม้สูงนั้นก็มาเบิ่งแล้วกับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขานี่ก็ถือว่าเป็นเขตที่มีป่าไม้ปกคลุมที่น้อยที่สุดเนื่องจากว่าเป็นเขตตัวเมืองใหญ่ที่มีการพัฒนาโครงการต่างๆพื้นฐานโครงล่างนี่แหละเช่นว่ามีการสร้างห้องงานอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเขตที่ทงห้าบที่มีการเน้นใส่การผลิตกสิกรรมเป็นต้นโตโดยเฉพาะกันเป็นเรื่องของการเฮ็ดนาพร้อมเดียวกันนั้นก็อยู่ทางแขวงสวรรณเขตถึงว่าจะเป็นแขวงใหญ่แต่ว่าเนื้อที่ส่วนใหญ่ก็ถูกนำใช้เข้าในการปลูกพืชเศรษฐกิจการถักถางเฮ็ดเวียกเฮ็ดในการกสิกรรมว่าซั่นต่อไปและการขยายตัวของชุมชนนอกนี้จะเห็นว่าอยู่ทางแขวงอุดมไสและแขวงหลวงพะบางนั้นเป็นแขวงที่มีการสูญเสียป่าไม้นี่สูงเนาะสูงแล้วก็ไหวถึงแม้ว่าจะมีป่าไม้ปกคลุมหลายก็ตามแต่เป็นแขวงที่มีสถิติการสูญเสียป่าไม้นี่ไหวก็เนื่องจากว่าการเฮ็ดไร่เลื่อนลอยและก็การหันเปลี่ยนเนื้อที่ป่าไปเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นว่าปลูกกล้วยยางพารามันต้นและอื่น
1: ๆมาฟังเพลงทำอิฐจากรายการของเฮาซะก่อนเพลงนี้จากการประดิษฐ์แต่งของสแสงศิริวรรณซึ่งแต่งขึ้นในปีค.ศ. 1970เนื้อในเพลงนั้นได้พรรณนาถึงความสวยงามของธรรมชาติที่บ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์โดยการขับห้องของคำเติมสานุบาลซึ่งแม่นนักห้องต้นฉบับ

0: ท่านที่เคารพเนื้อในของบทเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นการพรรณนาถึงความสวยงามที่น่าอัศจรรย์ของภูเขาควายโดยได้เปรียบเทียบว่าเป็นดังเมืองสวรรค์ที่มีธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างปราณีตผู้แต่งได้เน้นให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สายน้ำที่ใสเย็นและก็เสียงนกฮ้องที่ก่อให้เกิดมีความอ่อนซอนคือกับเสียงดนตรีที่หลากหลายบรรยากาศภายในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เต็มไปด้วยความสงบสุขซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและความสุขทางกายและใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้ที่ได้ไปพบพ่อผู้ที่ได้ไปเห็นนอกจากนั้นบทเพลงก็ยังได้พรรณนาถึงทัศนียภาพที่งดงามของก้อนเมฆและแสงแดดที่ส่องลงมาในยามเช้าซึ่งเฮ็ดให้ผู้ที่ได้พบเห็นรู้สึกซาบซึ้งของคุณค่าแห่งดินแดนแห่งนี้บ่มีวันลืมนั่นก็คือภูเขาควาย
1: ในจินตนาการได้จากการฟังเพลงนี้เฮาจะเห็นได้ว่าเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่ามาฮอดปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์นั้นได้ลดน้อยถอยลงย้อนคนเป็นภูทำลายซึ่งพวกเขาเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวบ่ใส่ใจในการรักษาและสำคัญที่สุดภูเขาควายยังมักเกิดเหตุไฟลามป่าในฤดูแล้งเกือบทุกปีอันเป็นผลให้ในการทำลายธรรมชาติต้นไม้บ่สามารถขยายตัวได้สายน้ำห้วยหองต่างๆเหือดแห้งป่าที่ดกหนากลายเป็นป่าเสื่อโทรมทั้งที่ว่าภูเขาควายประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติมาหลายปีเดี๋ยวนี้ผืนป่าธรรมชาติของลาวกำลังเผชิญหน้ากับความกดดันอย่างหนักหน่วงจากไฟป่าการลักลอบตัดไม้และการถากถางป่าเพื่อเฮ็ดกสิกรรมเฮ็ดให้ป่าไม้มีลักษณะถูกทำลายนับมื้อมีลักษณะหายแห้งเฮ็ดให้ความหนาแน่นของผืนป่าหลุดลง
0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ได้พรรณนาถึงความสวยงามของธรรมชาติซึ่งธรรมชาตินี้มีอย่างหลวงหลายในประเทศลาวของพวกเขาเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับป่าเพราะว่าถ้าบ่มีป่าเพลงต่อไปนี้ก็บ่สามารถที่จะพรรณนาถึงความสวยงามสิ่งนั้นๆได้ย้อนว่าป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำสายน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์เพลงที่รายการจะนำเสนอต่อไปนี้มีชื่อว่าละหาน้ำเพลงนี้ผู้ให้เนื้อห้องทำนองและก็เป็นนักห้องต้นฉบับกะเมนผมมะพิมมาสอนเพลงนี้เพิ่นได้แต่งไว้ในปีค.ศ. 1970แต่เนื่องจากว่าเพลงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ค่อยดีและก็ย่านคนฟังเวลาที่ผู้ดำเนินรายการเปิดไปแล้วมันลำคาญใจหรือว่ามันลำบากใจฟังจังสิก็เลยไปซอกเอาเพลงที่ผู้อื่นห้องนะในเพลงเดียวกันนี่แหละว่ามาเปิดซูมิตรายการของพวกเขาได้ฟังซึ่งจากเสียงกับห้องของแดงจำพร

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพลงที่รายการได้นำเสนอในมือนี้ล้วนแต่เป็นเพลงที่เคยดังมาแล้วในอดีตและเป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับป่าพอถ้าบ่มีป่าเฮาอาจบ่มีอากาศบริสุทธิ์หายใจบ่มีน้ำดื่มบ่มีอาหารการกินและอื่นๆดังนั้นขอให้แต่ละคนได้เอาใจใส่ในการรักษาป่าและปลูกไม้ให้เป็นป่าระยะผ่านมาโดยลิงเห็นอนาคตที่สดใสของคนลาวรัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งถือกำหนดให้เป็นวันที่1มิถุนาของทุกๆปีและก่งกับวันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้นี้ถือกำหนดขึ้นยังเป็นทางการในปี1980โดยสภารัฐมนตรีในเวลานั้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วประเทศเห็นได้คุณประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้
1: การกำหนดให้มีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติขึ้นมาก็เพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้ให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่าดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติเช่นภัยแห้งแล้งและน้ำท่วมซึ่งพวกเราปรากฏเห็นทุกๆปีดอกว่าเคียงคู่กันนั่นการสร้างจิตสำนึกรัฐบาลก็ได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันคือปลูกฝังค่านิยมรักธรรมชาติให้แก่อนุชนและเยาวชนคนรุ่นหลังให้รู้จักในการปกปักรักษาและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์รักษาและปลูกไม้ให้เป็นป่าบ่ว่าภาครัฐเอกชนทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศจะได้พร้อมกันจัดตั้งขบวนการปลูกต้นไม้อยู่ตามสถานที่สาธารณะห้องเหียนป่าสงวนและเขตชุมชนหรือเขตป่าชุมชนบ่เพียงแต่เป็นการสร้างขบวนปลูกต้นไม้เท่านั้นแต่ยังเน้นใส่ความรับผิดชอบในการติดตามการบริบทรักษาต้นไม้ที่ปลูกแล้วนั้นให้สามารถเติบใหญ่ขยายตัวได้อย่างแท้จริง
0: มาฟังเพลงอีกตื่มก่อนจะกลับมาพบกันในระยะสุดท้ายของรายการเพลงนี้ได้พรรณนาถึงความสวยงามของธรรมชาติซึ่งในนั้นแน่นอนว่ามันติดพันกับป่าภูผาสายน้ำปูป่าและอื่นๆในเพลงที่มีชื่อว่าธรรมชาติวังเวียงห้องโดยเกาะวิเศษในเพลงสุดคิดฮอดบ้านซึ่งมีหับไซสังคมมาแล้วประมาณ10ปีก่อนนี้

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ฮอดปี2055คาดว่าลาวจะกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีแหล่งหับปานกลางสูงและยับเข้าใกล้ประเทศที่มีแหล่งหับสูง5ปีต่อหน้ากระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะหันการบริหารและการบริการของรัฐด้วยระบบออนไลน์ให้ได้ 80% จีนรัสเซียจะสุกยู่การพัฒนาทั่วโลกอย่างมั่นเทียงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คาดหมายใหญ่ของโครงการการเมืองของพรรคฮอดปี2055เมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีอายุครบรอบ100ปีแม่นสู่สนเหตุให้ประเทศเฮากลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายรับปานกลางสูงยับเข้าใกล้ประเทศมีรายรับสูงคาดหมายสู่สนต้นต่อฮอดปี2035สู่สนเหตุให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ระยะ5ปี2026-2030ขยายตัวเฉลี่ย6%ขึ้นไปและขยายตัวเฉลี่ย7%ต่อปีขึ้นไปนี่เป็นเนื้อในบางตอนจากการอบรมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมมมานี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านได้ฮู้ตื่มว่าระยะปี2035เป็นยุทธศาสตร์10ปีของการพัฒนานับแต่ปีนี้เป็นต้นไปรัฐบาลได้วางคาดหมายว่าจะสู่สนเหตุไทยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย7%ขึ้นไปเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้23-24%ขึ้นไป
2: ส่วนมาได้ยัง2035นี้ถือเป็นยุทธศาสตร์10ปีในการพัฒนา2026-2035เพราะเขาขาดไม้มาให้เศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตเฉลี่ย 7% ขึ้นไปไล่หับของงบประมาณให้ได้23-24%ของ GDP การขาดดุลของงบประมาณบ่อยเกิน3%อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ4+2ในปี2035นี่สินสาธารณะของพวกเขาให้ลดลงอยู่ในระดับ30%ของ GDP ภายในมาคาดหมาย2035
1: ท่านสนแสงสีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่าในปี2030รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะสู่สนเฮ็ดให้เศรษฐกิจเติบโต6%ขึ้นไปแต่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้นฉะนั้นรัฐบาลจึงได้เสนอต่อสภาแห่งชาติจะสู่สนเฮ็ดให้เศรษฐกิจเติบโต 5.5% แต่อิงใส่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันการเกิดสงครามและข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกจึงเป็นสิ่งท้าทายหลายสมควรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว
0: ้5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026-2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะหันการบริหารและการบริการของรัฐเป็นระบบออนไลน์ให้ได้50%พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงมีจำนวนแห่งงานด้านดิจิตอลกวมเอา20%ของแห่งงานทั้งหมดในทั่วประเทศเห็นให้เศรษฐกิจดิจิตอลสร้างและหับได้7%ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP สร้างให้ลาวกลายเป็นประเทศเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์ทางด้านดิจิตอลท่านแก้ววีสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ฮู้ว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้วาง10เป้าหมาย49คาดหมายและตัว4โบก5เวียกบุริมสิทธิ์ที่สำคัญเพื่อหันเป็นทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและ10แผนเวียกจุดซุม124แผนงานและ283โครงการโดยได้กำหนดนโยบายกลไกจะตั้งปฏิบัติและติดตามประเมินผลเป็นแต่ละระยะเพื่อหับประกันได้ตามผลสำเร็จที่วางไว้สำหรับ10เป้าหมายเป็นต้นบุคลากรมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดมีนิติกรรมเพื่อห้องหับและโสดโคงกับการหันเป็นดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลสังคมดิจิตอลและเวียกการอื่น
3: ๆ10เป้าหมายนี้คือบุคลากรมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดได้ได้รับการยกระดับโดยเฉพาะที่มีมาตรฐานมีความรู้มีทักษะในการนำใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลข่าวสารและดิจิตอลในนี้มีอยู่49โครงการสนับสนุนมีนิติกรรมเพื่อห้องรับและสอดคล้องกับการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลมี13โครงการสนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารรัฐด้วยดิจิตอลเข้าในทุกแขนงการองค์การจัดตั้งรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในการหันเป็นทันสมัยมี34โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมและสิทธิดิจิทัลได้รับการสร้างและพัฒนาได้รับมาตรฐานสากลรับประกันความยืนยงมีความปลอดภัยสะดวกว่องไวมีเครื่องมือคุ้มครองที่ทันสมัยและสนองบริการให้ทุกเมืองทั่วประเทศทุกตาแสงเพื่อรองรับการหันเป็นดิจิทัลมี59โครงการสนับสนุนรับประกันการนำใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการนำใช้สิ่งเป้าหมายทั่วถึงและบ่มีการรบกวนซึ่งกันและกันมี8โครงการสนับสนุนรับประกันระบบความปลอดภัยในเกบันดาพื้นฐานโครงรางโทรคมนาคม ICT เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยมีระบบติดตามกวดกาและแจ้งเตือนความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลมี29โครงการสนับสนุนชุกยุและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลการค้นคว้านำใช้เทคโนโลยีระดับสูงและอัจฉริยะส่งเสริมการสร้างหัวหน่วยวิสาหกิจที่นำใช้นวัตกรรมใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพสร้างนวัตกรรมด้าน ICT การให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ถึงมือถือหรือโมบายมันนี่เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล
0: ท่านแก้ววิสุขสุรพงษ์ให้ฮู้ตึมว่าใน5ปีต่อหน้าจะสุ่มใส่ให้สังคมได้นำใช้การบริการไปรษณีย์อย่างกว้างขวางทันสมัยมีมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสมสร้างให้คะแนนการไปรษณีย์เติบใหญ่เข้มแข็งกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขยายตัวการพัวพันและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยู่แห่งการพัฒนาและนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโดรนเพื่อเป็นกำลังแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญในการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีคุณภาพและยืนยง
1: สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีในตอนเช้าของเมื่อวานนี้ที่สถานทูตเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวท่านดวงมิไซลีไกย่าศิลปินแห่งชาติลาววิทยากรหับเสริญผู้ตั้งหน้าบรรดาองค์การสื่อมวลชนลาวและแขกหับเสริญเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อระลึกสรรเสริญและจดจำบุญคุณอันใหญ่หลวงของประธานโฮจิมินห์ที่มีต่อภารกิจปลดปล่อยชาติทอนโฮมประเทศชาติเป็นเอกภาพเป็นการประกอบส่วนเข้าในการศึกษาอบรมประชาชนเวียดนามเกี่ยวกับมูลเสื้อความหักศาสตร์และความกตัญญูฮู้บุญคุณในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับชมการแสดงศิลปะอ่านบทกลอนเกี่ยวกับลุงโฮเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลุงโฮแสดงโดยนักเฮียนโรงเรียน2ภาษาลาวเวียดนามเหงียนอยู่สมภูมิเงาสารคดีเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์สมงานวางแสดงดิจิตอลเกี่ยวกับชีวิตและภารกิจของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสวันเกิดของเพิ่นครบรอบ136ปีภายในงานท่านดวงมิไซลีกายายังได้แบ่งปันความรู้สึกและความหักแพนของประชาชนลาวที่มีต่อชีวิตและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์ในโอกาสนี้ท่านทูตเวียดนามยังเป็นประธานเปิดการสร้างตั้งตู้ปื้มอยู่สำนักงานองค์การตัวแทนเวียดนามประจำลาวมอบปื้มเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ให้ตู้ปื้มของบรรดาองค์การตัวแทนและชุมชนชาวเวียดนามอยู่ลาวตื่มอีก
0: วันที่18พฤษภาคมนี้ที่ห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวพร้อมด้วยคณะเพื่อแสดงความยินดีชมเชยที่ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ถูกแต่งตั้งเป็นรองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการในโอกาสนี้ท่านนางพรวรรณอุท

0: ท่านทูตได้แสดงความยินดีต่อรองรัฐมนตรีพร้อมทางสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนของฝ่ายลาวเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจที่มีท่าแฮงเข้ามาลงทุนสืบต่อดึงดูดสุกยู่นักธุรกิจจีนที่มีท่าแฮงเข้ามาลงทุนให้หลายขึ้นสุกยู่การลงทุนของจีนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนเมบดว่าด้วยคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนท่านนางพรวันอุทวงศ์ได้ตีราคาสูงต่อสายพพันธ์หัวมือระหว่างลาวและจีนซึ่งเป็นการหัวมือแบบยุทธศาสตร์ที่มีมูลเสื้อสายพพันธ์มิตรภาพอันแน่นเกณฑ์มาแต่ยาวนานหวังยังยิ่งว่าสถานทูตก็คือรัฐบาลจีนจะสืบโตให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวก็คือสวยสุกยู่เวียกงานโฆษณาดึงดูดการลงทุนในตนาต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศโดยตอบสนองตามคำเสนอเสนอของท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้เยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20 พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันคู่หัวมือประสานงานยุทธศาสตร์ระหว่างจีนรัสเซียและการหัวมืออย่างแน่นแฟ้นที่มีมุนเสื้ออันดีงามมาแต่ดนนานให้สืบต่อเพิ่มทวีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งประกอบส่วนเข้าในการสุกยู่การพัวพันคู่ห่วมประสานงานยุทธศาสตร์รอบด้านในยุคใหม่ระหว่างจีนรัสเซียเดินไปข้างหน้าแบบยืนยงและมั่นเทียงการเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจของท่านวลาดิเมียร์ปูตินครั้งนี้จะเฮ็ดให้สายพัวพันและการหัวมือระหว่าง2ประเทศจีนรัสเซียยิ่งจะยกสูงขึ้นโดยเฉพาะด้านการลงทุนการค้าเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและอื่นๆก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีต่องานมหกรรมวางแสดงสินค้าจีนรัสเซียครั้งที่10จัดขึ้นอยู่จีนแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการมือของสองประเทศเป็นพิเศษ
0: ตามข่าวต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDCประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและอูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับทวีปในวันจันทร์ผ่านมาหลังจากมีรายงานพบผู้เสียชีวิตหลายกว่า100คนและผู้ถูกสงสัยว่าติดเชื้อนี้เกือบ400คนดร.ยองคาซิบยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิแห่งแอฟริกากล่าวว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการประสานงานและระดับภาคพื้นและดมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงกับกงโกที่มีความเสี่ยงจะประเสริญกับการระบาดของพยาธิอีโบลาสายพันธุ์บันดีบุเกียวที่พร้อมแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้ซึ่งยังบ่มีวัคซีนป้องกันและยังบ่มีขบวนการปิ่นปั่วเฉพาะ
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบ่ดลมานี้สำนักงานกวดคนเข้าเมืองญี่ปุ่นมีแผนจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่เกินกำหนดหรือลักลอบผิดเวียกอยู่ญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายและยังผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการออกคำสั่งให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเข้าสู่ขบวนการส่งตัวกลับคืนประเทศเมื่อผู้กระทำผิดเข้ามอบตัวด้วยตนเองหรือได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานบริหารตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายจะใช้มาตรการเข้มงวดหลายขึ้นด้วยการใช้โซเชียลมีเดียในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุตัวผู้กระทำผิดปัจจุบันข้อมูลการหับสมัครงานที่ผิดกฎหมายรวมถึงข้อมูลการปลอมแปลงสถานะการอาศัยอยู่ญี่ปุ่นได้แพร่ระบาดหลายอยู่โซเชียลมีเดียการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานเกี่ยวข้องสามารถกวดพบชาวต่างประเทศที่ลักลอบผิดเวียกอยู่ญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายรวมไปถึงกลุ่มบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือตัวกลางที่จัดหาบ่อนพักอาศัยให้อีกด้วย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

ซื่อว่าของคุณค่ำภัยทำเป็นประโยชน์เท่าแก่เด็กหนุ่มน้อยทำได้ก็หึงเหืองชอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมีรายการเป็นประจำนำข้อมูลเสริมฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่กำลังหับฟังอยู่ทางบ้านหลายทางกับปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของภายลาวแต่ละคนมีหน้าที่มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปจะเฮ็ดหยังอยู่ไสก็เป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการผู้ผูกพันทานที่นอนบ่รับเนาะหมุนขึ้นมารับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกทานจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะและมืออื่นก็เป็นสืบต่อเวียกงานของภัยลาวเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้มื้อนี้แม่นได้นำเอาบทกลอนพร้อมเสียงเพลงห้องมาฝากตอนให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการบ่ว่าท่านจะเฮ็ดหยังอยู่ไสก็แล้วแต่เด้อขอเป็นกำลังแรงใจมอบความมุ่นเสริญและสิ่งสำคัญเวียกงานทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้รับมากครับผลกับต่อเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแข็งแรงและก็ปฏิบัติได้มีผลสำเร็จอย่างแน่นอนจังซั่นก็ปิ่นห่วงเรื่องสุขภาพของแต่ละคนให้เอาใจใส่อยู่สะอาดกินสะอาดเนาะแล้วพญาติก็สิบ่มาเบียดเบียนเนาะเอาก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังมาหับฟังบทกลอนทำอิฐจากรายการคืนนี้ผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งเป็นบทกลอนได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความมุ่งซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทกลอนมีชื่อว่า

านค้นเขื่อนยายตายเกิดวนเวียนเสียนหน้าหลังเหล่าหลอมแต่งปุ๋งเติมปันนับแต่วันเนาซ่อนในอุทธรมานแม่จนถึงวันเกิดได้มืนตาแจ้งซองเงานอนอ่อแอแอวให้ยิ้มยาวบางตอนแม่อุ้มเอาอิงแอวเที่ยวเหนือเมื่อไตใหญ่มาสองขายังเดินดีดูยางโซนบ่าวสาวสำแซ่สะเลเท่าเหี่ยวหนังแขวก็คุหล่นแล้วเป็นเป่าเหลือฟันตาก็ฟางพามัวนวกหูตันตึงหาบอนตึงขังคอหนังน้อเหนียวแหวเที่ยวทางไก่ขีดงอมันเจ็บเส้นจองขาอยากสิกับเต่าเตืองปิ้นเปลืองคืนหลังกลับไปยังยาวไวอ่อนองอ้วนน้อยกลับไปหูตาแจ้งเขนขาแหงเหือหิวพันใส่ซองเสียมเทียมเจ้าเด่นดูบ่มีวันเต่าคงคืนครอบขาวหลังมันหากบ่หวนกลับดังใจประสงค์เว้าเท่าแกมาดูให้สิแหน่งหนีดูนายมีแต่ตายหมดเมียนเตรียม

ฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากลูกดอนกระเด็นเพื่อให้ซื้อว่าบ่มีวันหวนกลับสังขารคนเฮาก็แม่นเคลื่อนย้ายมีตายมีเกิดวนเวียนไปตามธรรมชาติเพิ่นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนาะบ่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้จังซั่นก็ในเมื่อเฮาเกิดมาเกิดมาแต่น้อยจนใหญ่เพิ่นว่าแต่สิ่งสำคัญก็แม่นให้มีคุณความดีติดตัวไว้เพราะว่าคนเฮาก็บ่สามารถที่จะหลีกได้สำหรับความตายความเจ็บเป็นเกิดแก่เจ็บตายนี่มันไผก็แม่นหลีกบ่ม่มว่าซั่นซะเอาอันนี้ก็แม่นเป็นบทกลอนมาฝากตอนให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในตอนนี้บทกลอนต่อไปจากบทเขียนของโชคไซไตแดงเมืองคำจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่าลาคีมนบนความดีแม่งเมื่อตาส่องสิ่งในสิ่งที่เห็นมาบางปัญหาความจริงสิ่งควรทวนคนซอกเหตุผลจนท่อขอเสริญสวนสวยวอนวานปัวป่วยไข่ปัญญาใสสองซีคว่ำดีส่วนสวยสู่เดทอนแม่งเมื่อดีสัวหูเคียงคู่คีงกายสร้างคว่ำดีหลายหลวงก่อนปวงสนหูเคียงคู่คว่ำดีสร้างหนทางหลายแง่คว่ำดีเปรเปลี่ยนเปลืองกลายเป็นเรื่องเหตุท้ายสิตายย้อนเงื่อนมือแท้นอแม่งเมื่อในทุกมือถือว่าเนืองนั้นบัญหาความเป็นจริงบนอีงเยืองอ้างความดีพากันสร้างบนทางเดินต่างเป็นแนวทางผักซีก่อนกวีแต่งเต็มแซมเปลใส่ใจเทนอแม่งเมื่อผลที่ได้สุ่มใส่ลงมือผลงานคือความขมบ่สมแห่งงานสร้างพร้อมทางวางแผนเปลแนวมองมัวมนคำนวณตอนเริ่มต้นผลงานคงบ่คุ้มจะสุ่มสร้างเหตุอย่างนายเดแม่งเมื่อควมพาดพังฝั่งเลิกต่างใจจะโทษภัยดีหนอบ่ฟังเตือนห้ามก่อนกวีถามทวงคืนควมข่าวในบัญหากล่าวถ้อยมีหอยแผลเปื่อยแป้วหาเน

บทเขียนของโศกไซไตเด็งเมืองคำซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะสร้างความมุ่งซื่นและกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าบางท่านก็นอนแล้วแต่บ่หลับเนาะยังคอยเป็นกำลังแห่งใจรับฟังรายการบทกลและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนต่อไปจากกระต่ายน้อยเป็นนามปากกาของเพื่อนเนาะขอมอบบทกลที่จะดังออกไปให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลชื่อว่ายาใจงา

คำว่าบ่ได้ซื้อจำจ่ายเปลืองเงินคนจริงหาคำจ๋าว่าตามใจได้คนฟังต้องลีตองทวนทีไผสัวหายดีแท้เทียงจริงบางคนเขาว่าเว้าลมลวงโลเลแต่บ่เป็นคือคำว่าวอนหวานเว้าอย่าได้นินทาให้เขาโสมสามเสื่อมเป็นห้องหอยด่างพ้อยดำซ้ำอยู่ที่ใจเพื่อนเอ๋ยบางคนเขาสร้างเว้าจะอ่อยคำหวานแต่ว่าเป็นคำลวงหลอกลวงเลิงเล่นซอกหาความจริงใจนั้นมันแสนลำบากเพราะว่าใจบ่ได้คือด้ามดังจ๋าแห้งเอ๋ยนางจงได้พิธีจารณาอันใดเป็นความจริงจากใจโดยแท้อันใดเป็นเพียงคำลวงล่อสอพอสามสัวขอให้นางหม่อมน้องคนดีใจแยกเองอย่าดีเขาบ่ได้เอาอวดโฆษณาดอกหนาแนวนามคนเขาดีบ่วางคำอ้างเครื่องนุ่งอาภรณ์ผ้าผืนงามดูอาดล้างเถื่อคุณภาพบ่ได้เจ้าจงคิดทีทวนสาแล้วจริงจ่ายเงิน

าบทก่อนอย่าใจง่ายเป็นว่าบ่ต้องใจง่ายบ่ต้องหูเบาใจง่ายเป็นว่าคำเว้านี่คำเว้าของคนเฮานี่คำเว้าบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้หาคำวาจาก็ตามใจผู้ที่จะเว้าออกไปบางคนก็เหมือนเว้าออกมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เนาะมีความจริงใจจึงเว้าออกมาแต่ว่าบางคนก็หาความขีดตัวหลอกลวงคำเว้าหวานแต่ว่าใจส้มใจส้มดังมักหนาวคุณว่าเนาะปากกับใจโบตรงกันอาจารย์สั้นก็เหมือนผู้ที่ฟังเนาะผู้ที่ฟังคนที่เว้านั้นจงได้คนคิดพิจารณาว่าผู้ใดเว้าจริงเพิ่นยังว่าเว้าจริงบ่ม่วนเว้าม่วนบ่จริงเนาะจงพิจารณาว่าไผเว้าจริงไผเว้าตัวหลอกลวงเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เพิ่นว่าขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศเพิ่นบ่ประสงค์จะออกนามเนาะหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขๆดีตลอดไปบทก่อนมีชื่อว่าตัวให้คอย

าจ๋าว่าจะมาหาทรายบ่ายโมงคอยท่าตั้งตาแลมองเลื่อยตามทางว่างแวแต่มีดแปนหลุดนองสลอห่วยเวมาทรายมองแลหลำฟ้าจนว่าแสงจางยังคงวางดวงใจนั่งคองคอยเจ้านั่งเฝ้าทางคือบ้าอุลาทรายหดหูดูดาวแทนเพนนาคอยท่าอยู่เหือนเจ้าบอกเหมือนเวแทยุแย่คาลมคืนข่มจมดวงใจจมจ่าสาแล้วน้องแก้วตัวสายต้มกินเป็ดสายพีแต่ผัดกายหลอกลีหนีหน้านายน้ำนันนอน้ำสาวใสพองแผ่วแถวเทียงทนทานสาวกวีคนขานข่าวลือลามกองสั่งมาลองลมรั่วตัวสายให้มองมนน้องสั่งหลวงหลอกต้มตัวอ้ายให้มนมองนางเอ๋ยเหตุใดหนอจริงได้กายพี่ไปเลยหากเห็นก่อนอ้วนทรายเผยจอทางนวลนองให้หีบมาหวานเว้าอ้วนหาพี่ฮู้บ่หนอในค่ำคืนมื้อนี้อ้ายของน้องอยู่บ่เป็นแท้นา

อาบุธก่อนที่มิซื้อวัดตัวให้คอยอยากกุฏีบ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่าสร้างตัวกันแท้น้อว่าซั่นเว้ากับบ่จริงบอกว่าจะไปแวจะไปยามแต่แล้วคองแล้วกะคองอีกบ่เห็นเลยว่าซั่นอันนี้แหละเพิ่นว่าปากกับใจบ่ตรงกันอีกแล้วเนาะใจจังหนึ่งปากจังหนึ่งคนเฮาก็บ่คือกันเนาะสื่อว่าคนนั่นแหละเนาะบางคนดีบางคนให้บางคนจริงใจแต่ว่าบางคนก็แม่นหลอกล่อก็มีเว้าเล่นเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนจงเบิ่งแล้วก็ใจแยกเอาเนาะว่าไผดีไผหลอกลวงหับฟังบทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของผู้ที่ใส่นามปากกาวากิโต้เพื่อนว่าคำคืนนี้ขอมอบก่อนฝากเป็นข้อมูลซื่อให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศบทก่อนของเพื่อนมีซื่อว่า

แทงไงเป็นผงทุ่งนามีต่อเฟืองแตกลายลมแรงแดดส่งแสงแห่งก้าแสงนภาปอดโป่งอ่างองหนองเก็บน้ำหายซ้ำแมนบ่มีตกมาเดือนหกนี้ระบุดูใหม่มาถึงเบิ่งเวหาเมฆามืดมาพาคึมท้องฟ้าซึมหนองน้ำฝนนองลินลังเวิร์นวังเต็มแต่น้ำพายพื้นสุ่มเย็นเห็นพฤกษาใหญ่น้อยใบปงมาบานทางสาวนาเกี่ยมการวานแนวพันกาดำหน้ากันเกียงพร้อมพระนาไวงามยิ่งพอเมื่อมองบาทนี้เขียวอ้วนดังเทางามเกินจะกล่าวเว้าถามทงแถวนาสาลิกาสุ่มเซลวื่นไปบนฟ้าสักกุนาเฮห้องลมเย็นลิ้วลองพัดน้ำฟองเปื่อนฟงปลายเข้าแขวงกวยย้ำแสงไหลห่างฟ้ายืนซองสายตามองไปบนนภาเบิ่งถึงภายพุ้นสีทองละมุนด้วยสีเขียวพายลุ่ม

บทกลอนที่มีเสื้อว่างามทงนาซึ่งเป็นบทเขียนของกิโต้เนาะเพิ่นมอบให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการโดยเฉพาะก็แม่นบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวกสิกรของพวกเฮาเนาะกำลังทำการผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้เอาอิดๆเมื่อยๆยามค่ำคืนคือจังซี่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อนอนบ่ทันหลับมอบความมวนซื่นมอบเสียงเพลงกล่อมอารมณ์ให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการเฮาเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับฟังจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

เล็กขดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขดเลี้ยวเอาไว้บอดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงตอนหับทานเข้าสู่รายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการยามค่ำคืนแบบนี้เนาะก็มาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับผู้ที่ว่ายังบ่ทันได้รับได้นอนยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางผู้บางคนเนาะก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในศาลก็ดีหรือว่าหลายคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยนี่แหละเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นโมงเป็นเวลาเป็นกะสับเปลี่ยนกันไปและผู้ที่ว่ากำลังขับรถขับเหือไปเหนือเมื่อใต้หรือว่าเฮ็ดเวียกยามค่ำยามคืนแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ด้วยการฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังบางคนโอ้ยคันฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก็คือว่ามีกำลังแห่งใจในการเฮ็ดเวียกได้เนาะเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่มันก็อยากหลับอยากนอนแด่แต่คันว่ามีคนมาเว้ามาว่าหรือว่ามาโอ้มาลมมีเสียงเพลงม่วนๆก็ลืมความอิดความเมื่อยไปดังนั้นผู้ใดที่ว่าหับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเขตใดท้องถิ่นใดกายาอยากฟังเพลงให้ถึกอกถึกใจก็อย่าลืมเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับโฆษกเด้อส่งขอความมาที่เบอร์020-5592-9492น้อมรับเอาทุกข้อคำคิดคำเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาปรับปรุงรายการของเฮาให้ท่านได้รับฟังสัจจริงและกระจ่างแจ้งขึ้นเนาะ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
2: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุม

หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากตอนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้หับฟังกันผ่านไปแนวใดก็ตามเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภายเงินเฟ้อค่าของชีพสูงเข้ายากมากแพงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคและการจ้างแรงงานสภาพการนี้เนาะเฮ็ดให้มีหลายประเทศได้ซอกหาวิธีแก้ไขด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่การผันแปรของสภาพการของโลกความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในฮอบปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้หลายฝ่ายเนาะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของโลกยังสืบต่อผันแปรไปอย่างสับสนและคาดเดาได้ยากและสำหรับประเทศลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่น้อยเนาะกำลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยเงินเฟ้อค่าของชีพสูงเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งมีความสับสนตื่มอีกแต่แนวใดก็ตามเนาะก็ขอให้ทุกคนในสังคมจงพร้อมกันสร้างความเข้มแข็งมีสติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอันใดกายาเวียกค่าเวียกขายเวียกให้เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเป็นพนักงานทหารตำรวจจังซี่เนาะเฮาก็ต้องมีสติบ่ว่าจะเป็นการใส่ใจสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังมีการคิดไล่อย่างที่ถ้วนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยถ้าว่าเฮามีเงินมีคำหลายก็ต้องเก็บหอมรอมริดไว้ใส่ใจยามจำเป็นเวลาว่างก็ต้องสร้างกิจกรรมกับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่เพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮานี่มีรายรับหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายแบบที่ว่าบ่จำเป็นเนาะเป็นผักมีซี่ซ้อมเป็นปูเป็นปลาอาหารการกินสิเฮาพอสร้างได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องญาติเอาเวลาที่ว่างนั้นมาเฮ็ดมาสร้างเพื่อให้ครอบครัวของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จำเบนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปอร์โตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนใน

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก่อนน้องคอยบ่พ่อข้าวเห็นอ้ายส่งจากตื่นเศร้ายามใดมิตรรายการรับฟังอยู่เขตใดท้องถิ่นใดภาคใต้ภาคเหนือหับฟังเป็นประจำจังซีเนาะอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่หรือว่าตำหนิส่งข่าวผลการหับฟังสัตว์เจนจะแจ้งประการใดเนาะสามารถส่งข่าวมาได้ที่เบอร์020559294922ได้เด้อหรืออยากจะโฆษณาประสาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเราต้องมีการโฆษณาเนาะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการโฆษณาให้กับท่านหรือว่าอยากจะสัมปทานคลื่นวิทยุของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นคลื่น FM 103.7 บ่หรือว่าจะเป็นคลื่น FM 94.3 คลื่น AM จังซี่เนาะอยากจะลงสปอตบ่ยิงโฆษณาจังซี่ก็แม่นยินดีต้อนรับทุกๆท่านหรือว่าผู้ที่มีแผนการอยากจะจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาแต่ว่าบ่มีห้องประชุมไว้คอยรองรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็แม่นมีห้องประชุมไว้คอยบริการท่านมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดน้อยเนาะมีทั้งโคซกหรือว่าเครื่องเสียงห้องกะแมนมีโต๊ะตั้งพร้อมกับแอร์ที่เย็นสบายตื่มอีกเนาะทันทีว่าสนใจกะแมนสามารถติดต่อผัวพันมาได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนภัยนามบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์020559294992ในหมวงรัฐการ

0: ใจกินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ต้อนรับมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนาะในบ้านเฮาเมืองเฮาหลายคงเขตเวียกงานหลายแขนงการก็แม่นได้พร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจประกอบส่วนหน้าที่เวียกงานของตนเพื่อคำนับหับต้นวันสำคัญของชาติที่จะมาฮอดมาถึงนี้เนาะและหนึ่งในหน้าที่เวียกงานที่ทุกคนเฮาต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือพร้อมกันปฏิบัติสอดสะอาดโดยทุกภาคส่วนทุกสันคนในสังคมต้องได้เอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเฮ็ดให้ทุกสถานที่มีความสะอาดงามตาหน้าอยู่หน้าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้ในระยะผ่านมาการจัดสรรเก็บเมียนขี้เหี้ยอยู่ในประเทศเฮาเนาะยังเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายตลอดมาถึงแม้นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็แม่นได้มีมาตรการหลายอันก็ตามแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายอย่างเนาะที่ต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงคืนและมาฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนในตัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีบางบ้านประชาชนต้องได้รอท่ารถขี้เหี้ยในลายมือไปเก็บทิ่มสิ่งดังกล่าวเนาะได้กลายเป็นปัญหาการทิ่มขี้เหี้ยแบบสะสายและหลายครัวเรือนกระเมนได้ใช้วิธีการกำจัดขี้เหี้ยด้วยการจุดการซุ้มได้บางครอบครัวก็บ่มีบ่อนจุดบ่อนซุ้มต้องได้รักษาหลายมืออันได้สร้างความเปื้อนเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นหลายขึ้นบางคนนี่ก็โอ้ยเหม็นขี้เหี้ยนี่ก็เจ็บเก้าเมาหัวกินข้าวก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเนาะคนที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวยิ่งอันตรายดังนั้นปัญหาที่ว่าเก็บเมียนขี้เหี้ยนี่ทุกคนเฮาก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันเนาะถ้าว่าขี้เหี้ยอยู่บ้านเฮามันเปื้อนก็ต้องเก็บรักษาใส่ธงดำมัดไว้เป็นบ่อนเป็นที่เนาะเพื่อว่าจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่มาเก็บเอาไปทิ่มบ่อนที่เพิ่นจัดสรรทิ่มบ่แม่นสิว่ามีความมักง่ายเนาะเอาไปทิ่มตามถนนหนทางดินเป้าว่างหรือว่าตามตะคองห้องน้ำอันนั้นมันจะสร้างสิ่งที่บ่ดีเนาะนอกจากจะว่ามีกลิ่นเหม็นแล้วมันก็ยังสร้างภาพพดความบ่จบบ่งามให้กับแขกไปไทยมาที่มาเที่ยวลิ้นเที่ยวสมบ้านเฮาตื่มอีกเนาะเอาอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการซะก่อน

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อเนาะการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็เมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้เนาะก็เป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ําอั่งน้ําขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหื้อจึงเป็นเงื่อนไขเฮ็ดให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพหัสขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่21พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการ Long List Long Life 11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ยามเมื่อฝนตกหงไหลลงโฮมแต่บนซุมบนอยู่สูงเสียดฟ้าฝนปะเท่งแล่นกายสบายดีท่านผู้ฟังเถียกแปลงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมทั่วทิศหับปะลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอีกเช่นเคยรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมงหา6โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีบุญเทียงเก็บวิไลวงศ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาข่าวเค้าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละทิศทางนั้นมาเสนอให้ท่านฟังพร้อมทั้งนำเอาเพลงเอาลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าๆคือจังซี่นี่เฉพาะให้ผู้ที่ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกหลายแนวหั่นได้ฟังไปนำฟังเพลงไปพร้อมฟังข่าวไปได้อันนี้ก็เป็นกิจวัตรหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการนำมาเสนอให้ท่านฟังเป็นได้เนาะท่านผู้ฟังเถียกแพงฝ่าฝนสุรทาปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าตกลงมาดีพอสมควรได้กล้าได้มุ่งแล้วบ่ชาวนาเกษตรกรของพวกเขาหั่นเอากะเกียมเด้อลงมือห่างหากะเกียมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเพื่อลงสู่การผลิตฤดูฝนโดยเฉพาะการเป็นการปลูกข้าวนาปีให้ได้ตามระดับคัดหมายสู่ซนเฮ็ดให้ผลสำเร็จในท้ายฤดูกาลนั้นได้ตามระดับคาดหมายจากตนกะคาดกะหนีไว้แล้วจะเฮ็ดจังได๋จะบุกปืนจังได๋จึงจะได้ตามระดับคาดหมายอันนี้ต้องได้นำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะถึงว่าเนื้อที่จะมีหน่อยแต่การนำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อยกสมรรถภาพผลผลิตให้สูงขึ้นในท้ายฤดูกาลพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่แม่นวันพฤหัสแล้วเป็นวันพฤหัสขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่21เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026เดือนพฤษภาก็ใกล้แล้วท่านผู้ฟังใกล้จะหมดไปแล้วตอนนี้ก็เดือนมิถุนาเข้ามาแทนทีเลยเด้นะวันเดือนมิถุนาก็มีวันสำคัญหลายวันเลยโดยเฉพาะวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติทั้งเป็นวันเด็กน้อยสากลเต็มอีกนะเฮ็ดให้ได้กะเกียมเงื่อนไขต่างๆอยู่หัวไห้ไปนาเฮาอยู่ตามหัวตามส่วนเฮาปลูกลงไปได้มั้ยเนาะปลูกต้นไม้ใบหญ้านะปลูกขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นมาเพื่อจะได้สมใส่อยู่ในครอบครัวเฮือนซ่านปลูกขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในของเขตให้ได้รับผลดีอันนี้เป็นเวียกงานหนึ่งที่พรรครัฐบาลของพวกเขาได้กำหนดแนวทางการรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ให้เขียวสดงดงามอยู่ตลอดเวลาเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการล้มตัวทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเฮานี่ล่ะมานำเสนอให้ท่านฟังเริ่มต้นก็ไปติดตามข่าวนี้แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อในตอนรับการเขาเยี่ยมคำนับของผู้ต่างนาพิเศษของประธานาธิบดีเกียร์กิสันคือวันที่18พฤษภาคมนี้ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อได้ต้อนรับการเขาเยี่ยมคำนับของท่านอันว่าอันนาบาเอฟผู้ต่างนาพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกียร์กิสันในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต้อนรับการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้เพื่อแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเกียร์กิสสารที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาตั้งแต่พูดแหละตั้งแต่สมัยที่เกียร์กิสานนะสมัยอดีตสหภาพโซเวียตพุ่นละเกียร์กิสานนี่ก็เป็นหนึ่งในบรรดารัฐอดีตสหภาพโซเวียตที่ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ลาวเฮาและหวังว่าจะร่วมมือกันในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ก็ได้ฝากความพยายามทำข่าวอันอบอุ่นท
ถึงท่านอดินเบกกาซีเลียฟนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกียร์กิสถานตึมอีกทางด้านท่านเอกอัครทูตอันวาอานาบายฟก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบส่วนการในการแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพการร่วมมืออันดีระหว่างเกียร์กิสานและลาวให้น้ำมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นนำเอาความยืดยามถามข่าวจากประธานาธิบดีซาดูสปารอฟถึงประธานประเทศคือท่านธงรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแห่งเกียร์กิสานยังได้เสื้อเซินให้ท่านนายกรัฐมนตรีของลาวเฮานี่นะเยี่ยมยามเกียร์กิสานในโอกาสที่เหมาะสมในการพบปะหันสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ดนนั้นลาวและเกียร์กิสานได้สั่งตั้งสายพัวพันธุ์การทูตน้องกันในวันที่13กรกฎาคม1995พิเศษในปี2025ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้เฉลิมฉลองการสั่งตั้งสายพัวพันธุ์การทูตครบรอบ30ปีซึ่งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนสารสมเสยซึ่งกันและกันที่แสดงให้เห็นถึงสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองชาติลาวและเกียร์กิสานสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้นั่งถือหนังสือผ่านแดนทั้งการทูตและรัฐการน้ำกันแล้วลงนามในปี2016เริ่มปฏิบัติ2017ซึ่งแสดงออกในการสุขยู่ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในภาคพื้นและสากลตลอดมานะคราวนี้ก็แม่นเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานาธิบดีเกียร์กิสานแล้วกับเกียร์กิสานนี่ก็ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่13เดือนกรกฎาคม1995และในปีที่ผ่านมาสองฝ่ายก็ได้เฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ30ปีได้แลกเปลี่ยนสารสมเสยซึ่งกันและกันนี่มันก็แสดงให้เห็นถึงการพัวพันร่วมมือมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองชาติลาวกับเกียร์กิสานในเมื่อก่อนเกียร์กิสานก็ได้ให้การช่วยเหลือลาวหลายด้านโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการให้การช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆตึมอีกหลายอย่างนะก็เชื่อในว่าต่อไปสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองชาติลาวกับเกียร์กิสานจะรับกันเพิ่มพูนขึ้นสั่งขึ้นไปเรื่อยๆข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่แมนกองทัพรัสเซียได้เดินทางมาฝึกอบรมตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบหวมลาโรสประจำปี2026กับกองทัพประชาชนลาวคือวันที่16พฤษภานี่แหละคณะกำลังพลจากกองทัพสหพันธ์รัสเซียนำโดยพันเอกอีวานตาเรฟได้เดินทางมาถึงนครหลวงวิจันทร์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมตีพิเศษและซ่อมหบหวมลาวรัสเซียประจำปี2026ซึ่งมีพลจัตวาบุญเตียนไซยำวงทันหัวหน้ากลุ่ม49พร้อมด้วยคณะและพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเว้าถึงการเดินทางเข้ามาร่วมการฝึกอบรมตีพิเศษภายใต้หัวข้อไต้ฝุ่นและซ่อมหบหวมลาโรสประจำปี2026ในครั้งนี้แมนบาทเก้าอันสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนยุทธวิธีและเทคนิคเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยระหว่างสองกองทัพลาวรัสเซียทั้งเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถศิลปยุทธยุทธวิธีในการปฏิบัติงานร่วมกันอยู่สนามตัวจริงให้มีความสนิทสำนานและสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิผลนะคราวนี้แมนเว้าถึง
กองทัพรัสเซียก็ได้เดินทางมาห่วมฝึกอบรมการตีวิเศษภายใต้หัวข้อไต้ฝุ่นและก็ซ้อมหบห่วมลาโรสประจำปี2006กับกองทัพประชาชนลาวซึ่งว่าการซ้อมหบห่วมลาโรสก็ได้จัดขึ้นในหลายครั้งที่ผ่านมาจัดขึ้นอยู่ลาวแดจัดขึ้นอยู่รัสเซียแดอันนี้ก็เป็นการห่วมมือระหว่างลาวรัสเซียทางด้านการทหารนอกจากการทหารแล้วยังมีด้านอื่นๆที่มีอีกหลายอย่างเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพประชาชนลาวในการเตรียมพร้อมสู้รบเตรียมพร้อมปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งเฮ็ดให้ประชาชนมีความสงบเป็นปกติวันนี้ก็ไปติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกซึ่งกองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมหรือป่าดงดิบของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกได้จัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่ที่โฮงแฮมภูแมนเมืองมรดกโลกนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางซึ่งมีท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวเฮาพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นและสากลเข้าร่วมนำท่านสมหวังพิมพ์วงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวทั้งแขวงหลวงพะบางว่ากองประชุมครั้งนี้นี่เป็นการเปิดเวทีระดับสากลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายในการคุ้มครองป่าดงดิบในภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกซึ่งมีการค้นคว้านโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองการอนุรักษ์ป่าดงดิบก็คือการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงรักษาได้ระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางแผนการร่วมมือของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกในตอนนี้เพื่อซอกหาแรงทุนเข้ามาสวยสุขยู่ส่งเสริมเวียกงานในปีนี้นี่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งมันเป็นขีดหมายสำคัญให้แก่การเสริมขยายทิศทางของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อกันปกป้องป่าไม้ดั้งเดิมหรือว่าป่าดงดิบละเป็นบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยืนยงความทนทานต่อสภาพอากาศการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และการลดพรความทุกข์ยากของประชาชนทั้งสุขยู่ให้คาดหมายการปกคลุมของเนื้อที่ป่าไม้กว่า 70% ของเนื้อที่ดินทั้งหมดในทั่วประเทศนอกจากนั้นแล้วลาวเฮานี่ก็ยังมุ่งมั่นมีที่จะเพิ่มเนื้อที่อนุรักษ์และภูมิสันฐานอนุรักษ์ให้บรรลุประมาณ5,800,000 เฮกตาร์ในปี2030เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชีวนานาพันธุ์แห่งชาติและพันธสากลและผู้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้นี้นอกจากได้ค้นคว้าสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่ภายในห้องประชุมแล้วก็ยังได้ลงทัศนศึกษาอยู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวางซีและจัดกิจกรรมสุขยุการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่บ้านท่าแป้นนครหลวงพะบางเติมอีกข่าวจากอุดรบุพภาอยู่ทั้งวิทยุแขวงหลวงพะบางเพิ่นได้ส่งข่าวนี้มาให้ไปติดตามอีกข่าวนึงก็ว่าเรื่องป่าไม้นี่แหละท่านผู้ฟังข่าวนี้นี่มันอยู่ทั้งปุ้นอยู่ทั้งแขวงอัตปือเพิ่นได้อนุมัติเนื้อที่ดิน528 เฮกตาร์ให้ภาคเอกชนได้สัมปทานเพื่อฟื้นฟูป่าและปลูกทุเรียนวันที่15พฤษภาคมนี้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอัตปือได้เซ็นสัญญากับ6บริษัทของเอกชนเรื่องการอนุญาตให้สัมปทานที่ดินเพื่อใช้เป็นโครงการฟื้นฟูป่าโดยการปลูกไม้ให้มากเช่นว่าปลูกทุเรียนเป็นสินค้าอยู่เขตบ้านแบงวิไลและบ้านพรมณีเมืองสนามไซแขวงอัตปือซึ่งมีทานสุริวงศ์อภัยวง
ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือมีแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงเมืองพร้อมด้วยตัวแทนจากคกบริษัทเข้าร่วมและโครงการนี้นี่จุดประสงค์ก็เป็นเพื่อฟื้นฟูเนื้อที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความเขียวงามขึ้นใหม่โดยหันไปปลูกไม้แห่มากที่มีคุณค่าทั้งเศรษฐกิจสูงเป็นต้นถั่วเลียนเพื่อเป็นสินค้าส่งออกสร้างเวียกเก็บงานทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสุขยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองสนามไซประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าตามทิศทางการพัฒนากสิกรรมกลายเป็นสินค้าทันที่ทันสมัยและนิยมซึ่งมีอายุสัมปทาน30ปีโดยจะนำใช้เนื้อที่ดินทั้งหมด518เฮกตาร์กว่าสัมปทานอยู่ใน2เขตบ้านเป้าหมายในนี้เขตบ้านพรมณีเนื้อที่343เฮกตาร์กว่ามี4บริษัทสัมปทานคือบริษัทแสงคำพัฒนาครบวงจรจำกัดผู้เดียวนะครับสัมปทานเนื้อที่ดิน85เฮกตาร์กว่าบริษัทเมฆมูลคำขาเข้าขาออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวนะครับสัมปทานเนื้อที่84เฮกตาร์กว่าบริษัทวรรษณะกสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้ครับสัมปทานในเนื้อที่78เฮกตาร์กว่าบริษัทเวียงสมัยพัฒนากสิกรรมก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้ครับสัมปทานเนื้อที่95เฮกตาร์กว่าส่วนอยู่เขตบ้านแบงวิไลมีเนื้อที่นี่184เฮกตาร์กว่ามี2บริษัทคือบริษัทแสงอรุณขาเข้าขาออกกสิกรรมและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานเนื้อที่87เฮกตาร์กว่าบริษัทแสงไซขาเข้าขาออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานในเนื้อที่97เฮกตาร์กว่านะอันนี้ก็แม่นทั้งแขวงอัตปือเพิ่นได้อนุมัติเนื้อที่ดิน528เฮกตาร์กว่าให้ภาคเอกชนภายในสัมปทานเพื่อฟื้นฟูป่าและปลูกถั่วเลียนนะการอนุญาตถ้าจะว่าไปแล้วท่านผู้ฟังการอนุญาตให้ภาคเอกชนบริษัทต่างๆที่มีทุนฮ้อนสัมปทานเนื้อที่ดินในการปลูกพืชฟื้นฟูป่าหรืออื่นๆก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องงานหนึ่งที่น่าส่งเสริมแต่การลงทุนนั้นถ้าว่ามีการคัดเลือกบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนผัวพันกับการกสิกรรมนี่นะก็จะเป็นการดีที่สุดมันบ่นะบางบ่อนบางที่นี่ได้เอาบริษัทก่อสร้างบ่หรือบริษัทขุดค้นบ่แฮบ่จังซี่นี่ไปเฮ็ดเวียกงานกสิกรรมเห็นว่ามันบ่สอดคล้องผัวพันได้เจ้ามีความรู้ทางด้านโบแฮมีความรู้ทางด้านการก่อสร้างมีความรู้ทางด้านขวดทางจังซี่นี่ไปเฮ็ดเวียกงานกสิกรรมบ่อันนี้ก็น่าคิดคือกันเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงข้อคิดซื่อๆดอกถ้าหากว่ามีความรู้ทางด้านกสิกรรมอย่างจริงจังแท้เนี่ยไปลงทุนสัมปทานเนื้อที่ดินเพื่อทำการผลิตกสิกรรมอันนี้แม่นเป็นน่าสมเสยที่สุดแต่ก็เชื่อแน่ว่าผ่านการกันตองค้นคั่วคักแน่เลยแหละละเอียดทีท่วนเลยแหละเปิ้นจึงสามารถอนุญาตอนุมัติให้บริษัทภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สัมปทานเนื้อที่เพื่อทำการผลิตตัวอย่างอยู่เมืองสนามไซนี่เพิ่นก็เพื่อฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ให้มากเป็นต้นเหมือนปลูกทุเรียนเพื่อเป็นสินค้าส่งออกสร้างเศรษฐกิจอยู่ภายในเมืองสนามไซให้ยังมีเข้มแข็งเฮ็ดให้ประชาชนมีเวียกเฮ็ดงานทำอันนี้ก็เป็นการสุขยู่ประชาชนให้มีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายรับเข้าสู่ครอบครัวน้ำมือน้ำดีขึ้นก็สมเสยเพิ่นเอาล่ะท่านผู้ฟังที่อาแพงบัดนี้นี่ก็จะให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการจากนั้นจึงจะรวมข่าวต่างๆสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนับปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่จากนี้ไปก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวตื่มอีกจากทางรายการนะสำหรับข่าวนี้นี้แม่นเว้าถึงไฟฟ้าลาวนี่เพิ่นได้ปรึกษาหารือเล็งปรับปรุงระบบการสนองไฟฟ้าและยกระดับการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยวันที่18พฤษภาคมนี้ฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางเพิ่นได้จัดกองประชุมพบปะโอ้ล้มแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดโดยการเป็นประธานของท่านคำพูนสุขอรุณห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางพร้อมด้วยคณะสาขานครหลวงเวียงจันทน์1 2และคณะแผนกเทคนิคคุ้มครองระบบไฟฟ้าคณะห้องการเทคนิคและวางแผนระบบไฟฟ้าสาขานครหลวงทั้ง1และ2คณะห้องการแผนการธุรกิจสาขานครหลวงทั้ง1และ2และคณะห้องการไฟฟ้า4เมืองที่ขึ้นกับสาขานครหลวง1เข้าร่วมนําและยังในของประชุมครั้งนี้จัดขึ้นกับเพื่อสรุปตีราคาคืนเวียกงานการสนองไฟฟ้าในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการแก้ไขปัญหาไฟดับไฟมอดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเน้นใส่การวางแผนปรับปรุงโครงสร้างเทคนิคและการจัดตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการตัวจริงและในโอกาสนี้นี่ท่านประธานของประชุมได้โอ้ล้มซีน้ำบรรดาลนาเวียกที่สำคัญเป็นต้นแม่นเวียกงานเทคนิคและปรับปรุงตะข่ายเวียกงานกระรวมมีการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องซึ่งมอบให้ภาคส่วนเทคนิคเร่งกวดการและแก้ไขจุดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเป็นการป้องกันน้ำเข้าอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาสายไฟที่เก่าแก่หรือสุดสมการหันเป็นทันสมัยซี่น้ำให้ระบบกวดการที่ติดตั้งแล้วถ้าจุดใดบ่สามารถสั่งการทั้งไก่ได้แม้นให้เร่งปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่เพื่อสามารถคุ้มครองระบบผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพการนำใช้วัสดุสำหรับสายไฟประเภทสายพันธุ์ที่ยังข้างสางแม้นมอบให้จัดสรรไปนำใช้ในเขตนอกเมืองที่มีโหลดบ่สูงเพื่อลดพรปัญหาเทคนิคในเขตตัวเมืองเวียกงานสนองไฟฟ้าให้สถานที่สำคัญนะอันนี้ก็เป็นเวียงงานที่2เป็นต้นเป็นการบำรุงรักษาให้วางตาตารางการกวดการและบำรุงรักษาจักสำหงให้เป็นปกติอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาการแก้ไขจุดอ่อนของโครงข้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขระบบไฟที่ยังเหลือในปัจจุบันนี้3จุดให้สำเร็จโดยไวเวียงงานบริหารจัดการและบุคลากรปรับปรุงการปรับปรุงของจักให้มีการแยกหน่วยงานให้ชัดเจนเช่นหน่วยงานฮอตไลน์และหน่วยงานซ่อมแปลงไฟทางเพื่อให้การเฮ็ดเวียกมีความคล่องตัวและบ่ซ้ำซ้อนกันการพัฒนาบุคลากรก็มอบให้มีการจัดเวิร์คช็อปหรือฝึกอบรมพนักงานหุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในการนำใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและระบบใหม่ๆเช่นว่าระบบโซลาร์เซลล์เวียกงานที่4แม้นเวียกงานธุรกิจและการบริการลูกค้าการแจ้งมอดไฟต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการแจ้งให้ลูกค้ารายใหญ่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย2มื้อก่อนจะมีการมอดไฟเพื่อซ่อมแปลงการปรับปรุงการสื่อสารให้ปรับปรุงระบบสายด่วน1199และเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์โดยกงของแต่ละเมืองเพื่อให้สามารถรับข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างทันการเวียกงานที่5เวียกงานแผนการและงบประมาณเวียกงานนี้แม้นการเร่งรัดโครงการมอบให้เร่งดำเนินโครงการปรับปรุงตะข่ายต่างๆให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้โดยเฉพาะแม้นโครงการที่จะต้องสำเร็จในเดือนมิถุนายนหน้านี้การควบคุมอุปกรณ์ให้กวดกาคืนแผนการจัดซื้อโมนับไฟหรือมิเตอร์โ
ดยให้บริมสิทธิ์ประเภทที่ขาดแคลนและจำเป็นแท้เพื่อบ่ให้กระทบต่อรายรับของสาขาของประชุมครั้งนี้ได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนเพิ่มทวีความรับผิดชอบหันเป็นทันสมัยและรับประกันการบริการไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพห้อยส่วนห้อยเพื่อรับใช้สังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฮะไฟฟ้าเพิ่นก็ได้มีการจัดกลุ่มประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการปรับปรุงระบบการสนองไฟฟ้าและยกระดับการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยนับมือนับดีขึ้นนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ระบบไฟฟ้าอยู่บ้านเฮาเมืองเฮานี่ก็โอ้เห็นว่ามันยุ่งยากหลายว่าแต่ฟ้าห้องขึ้นมากระตกใจวาบนะไฟก็หมดไปนำก็จังซี่นี่ไฟตกเฮียเบิดละหมดเบิดละหมดขาวละหมดฟ้าห้องหน่อยนึงก็หมดอันนี้นี่ก็เฮ็ดให้การดำรงชีวิตพบกับความยุ่งยากโดยเฉพาะมันเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนี่มักเปเพหลายถ้าว่าไฟบ่เสถียรว่าซั่นซะเนาะเพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือขึ้นใหม่เฮ็ดแนวใดให้การสนองไฟฟ้าได้สะดวกดีขึ้นทันสมัยขึ้นกว่าเก่าฮะก็ขอชมเชยเพิ่นว่าเรื่องไฟแล้วครับนี่นี่เมื่อกี้นี่ว่าเรื่องไฟฟ้าท่านผู้ฟังบัดนี้ก็เว้าเรื่องไฟไหม้เฮือนเหตุไฟไหม้เฮือนของประชาชนอยู่ที่บ้านเมืองมอเมืองเกียนเท่าประเมินมูลค่าเสียหายเบื้องต้นนี่เกือบเก้าตึกกิบซึ่งว่าตามการรายงานของห้องการในงานสวัสดิการสังคมเมืองเกียนเท่าแขวงไซยบุรีในนามของเลขาให้ฮู้ว่าวันที่15พฤษภาคม2026นี้เวลา 16:30 นได้เกิดเหตุไฟไหม้เฮือนประชาชนอยู่ที่บ้านเมืองหมอเมืองแก่นเท่าแขวงไซยบุรีเฮือนที่ถูกไฟไหม้เป็นเฮือนไม้สั้นเคิงมีขนาดกว้างนี่12เมตรยาว16เมตรเป็นเฮือนของเท่าสมัยไซยราชอายุ54ปีสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ก็เป็นเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรจากการประเมินผลกระทบและความเสียหายในเบื้องต้นเครื่องของและโครงสร้างเงินทั้งหมดถูกไฟไหม้รวมมูลค่าเสียหายเกือบเก้าตื้อกีบและภายหลังเกิดเหตุทั้งคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองเพิ่นก็ได้ลงเกินไว้ช่วยเหลือสุขเสริญแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างทันทีโดยได้มอบเงินกองทุนภัยพิบัติขันเมือง2ล้านกีบเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามระเบียบการและพร้อมกันนั้นก็ได้มอบหมายให้องค์การปกครองบ้านเมืองหมอหันเป็นเจ้าการในการปรึกษาหารือและพวกระดมคนขวยทินทอนวัตถุปัจจัยจากพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านตามความสามารถเพื่อช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวตึมอีกหลายคนก็คงจะเห็นแล้วข่าวที่ออกตาม Facebook บ่ตามสื่อสังคมออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมก็ได้เกิดไฟไหม้เฮือนประชาชนอยู่ที่บ้านเมืองมอเป็นเฮือนไหม้เป็นเฮือนไหม้สั้นครึ่งเป็นเฮือนไหม้สั้นครึ่งนั่นแหละขนาดกว้างนี่12เมตรพุ่นแหละยาวนี่16เมตรมูลค่าเสียหายเกือบเก้าตื้อกีบนี่มันเกิดขึ้นมาก็มีผลเสียหายสร้างความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินซึ่งเหตุการณ์นี้ก็บ่มีผู้ใดดอกอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยว่าซั่นซะเนาะมันเกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่ให้ละในการช่วยเหลือครอบครัวผู้เกี่ยวตามที่เหือแห้งเอามีว่าซั่นซะมีสำใดก็ซอยสำนั้นเพิ่นก็บ่ได้บีบบังคับดอกว่าต้องซอยเท่านั้นเท่านี้ซอยตามศรัทธาที่เฮามีเพื่อฟื้นฟูชีวิตกันไปอยู่ของผู้เกี่ยวในเบื้องต้นให้มันดีขึ้นเนาะกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวฮะอันนั้นก็แม่นอยู่ทางเมืองแก่นเท่าแขวงไซยบุรีบาดนี้นี่ไปทางพุ่นไปทางเมืองทาโทมแขวงไซสมบูรณ์อยู่ทางเมืองทาโทมนี่เพิ่นได้ประกาศว่าถ้าผู้ใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบุกลุกป่าไม้จุดป่าและจับจองป่าไม้
จะได้รับเงินเป็นสินน้ำใจสูงสุดถึง3ล้านกีบซึ่งว่าคณะกรรมการปกครองเมืองถัดทมแขวงไซสมบูรณ์ได้ออกแจ้งการในวันที่8พฤษภานี้เกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลการบุกลุกป่าไม้จุดป่าและจับจองป่าไม้ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองถาโถมได้ออกแจ้งการคือดังนี้เนาะการบุกลุกจับจองพื้นที่ป่าไม้การทำลายป่าไม้และก่อให้เกิดไฟไหม้ล้ำป่าถ้าหากว่าบุคคลนิติบุคคลใดพบเห็นและมีข้อมูลหลักฐานละเอียดต่อผู้ละเมิดแม่นให้รายงานหาห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอันที่สองมาในกรณีการให้ข้อมูลที่มีความจริงและเป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดผู้รายงานนั้นแมนจะได้รับเงินบำเหน็จตั้งแต่5ล้านถึง3ล้านกีบบุคคลนิติบุคคลที่ให้ข้อมูลทางการจัดตั้งพรรครัฐแมนเพิ่นจะรักษาเป็นความลับอันที่3ข้อที่3ก็แมนมอบให้องค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าการในการติดตามและกวดกาให้เข้มงวดตามพบเห็นมีการละเมิดระเบียบกฎหมายแม้นให้ศึกษาผมปรับใหม่ตามระเบียบการและข้อสุดท้ายเป็นมอบให้ประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การปกครองบ้านในการคุ้มครองติดตามและกวดกาให้เข้มงวดพร้อมทั้งนำเอาเนื่องในแจ้งการฉบับนี้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนภายในบ้านได้เข้าใจและเสื่อมซึมอย่างลึกซึ้งนี่ก็เป็นการปกปักรักษาป่าไม้เป็นเรื่องอันหนึ่งในการปกปักรักษาป่าไม้บ่ให้ป่าไม้ถูกบุกรุกบ่ให้ป่าไม้ถูกจูดและบ่ให้จับจองป่าไม้จึงได้ออกข้อห้ามแจ้งการออกมานะอันนี้อยู่ทั้งพุ่นดอกทั้งเมืองถาโถมแขวงไซสมบูรณ์พุ่นดอกก็เห็นดีนำเพราะว่าป่าไม้นี่เป็นทรัพย์สมบัติของวงขนานใหญ่แห่งชาติบ่อนุญาตให้ผู้ใดไปจับจองถ้าว่าผู้ใดไปจับจองแบบบ่ถูกต้องนะการบุกลุกป่าไม้การฉุดป่าจังซี่นี่หากว่ามีผู้พบเห็นให้ข้อมูลอย่างละเอียดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นต่อคณะกรรมการปกครองเมืองเพิ่นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีตามผู้ละเมิดนั่นได้ทางเมืองเพิ่นจะให้เงินบำเหน็จตั้งแต่5ล้านกีบไปจนฮอด20ล้านกีบพุ่นแหละนะแต่คือพวกเขาเว้าและป่าไม้แม่นทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติทุกคนจงเป็นเจ้าการในการอนุรักษ์ปกปักรักษาบ่ให้ป่าไม้ถูกทำลายฮะกระเสือนได้ว่าทุกเขตทุกแขวงทุกเมืองจะต้องได้เอาใจใส่ในการปกปักรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปเอามาฟังอีกคราวหนึ่งแล้วจึงค่อยฟังเพลงจากทางรายการคราวนี้เมนเว้าถึงห้องเลขาพรรคแขวงแขวงพงษ์สาลีพลเดลงสุขยู่เวียกงานสาพันธ์หบเก่าขันแขวงวันที่14พฤษภานี้ทานบุญทวีโสสุกันกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องเลขาพรรคแขวงแขวงพงษ์สาลีผู้สีนำเวียกงานพรรคพลังงานและองค์การจัดตั้งมหาชนขันแขวงได้ลงเคลื่อนไหวสุขยู่เวียกงานอยู่สะพานหบเก่าแขวงในโอกาสที่ทานห้องเลขาพรรคแขวงลงเคลื่อนไหวสี่นำเวียกงานในครั้งนี้ได้ฟังบทสรุปโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของสะพานหบเก่าจากพันเอกคำดาโสระพรมประธานสะพานหบเก่าแขวงซึ่งได้รายงานว่าตลอดระยะที่ผ่านมานี่สะพานหบเก่าแขวงพงษ์สาลีได้ถือสำคัญเวียกงานศึกษาโฮมการเมืองนำพาแนวคิดต่อทันแถวสมาชิกนักขบเก่าพนักงานราชการด้วยการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมแนวทางของพรรคกฎหมายและระเบียบติดพันกับขอแข่งขันหักศาสตร์และพัฒนาและขอแข่งขันหกหักษาของสภานุบเก่าลาวถือเอาการห่วมชีวิตการเมืองนี่เป็นการศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดอย่างทั่วถึงสำเร็จการลงติดตามสุขยู่จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคองค์คณะพรรคแขวงมติของประชุมใหญ่ผู้แทนนักฮบเก่าทั่วแขวงครั้งที่5อยู่บรรดาเมือง
และบ้านในขอบเขตความรับผิดชอบเข้าร่วมการปฏิวัตินโยบายตามลำดับเลขที่57ทับรบโดยสมทบกับแผนกแรงงานสวัสดิการสังคมของแขวงในการแก้ไขเงินอุดหนุนให้นักปฏิวัติผู้ยังมีชีวิตและเสียสละชีวิตในปางสงครามแต่ละระยะสภานมกเกาขันเมืองขันบ้านมีของทุนกลุ่มถอนเงิน32หน่วยมีสมาชิก668สายและมีทุนหมุนเวียนทั้งหมด318ล้านกว่ากีบมีกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันย้ำเจ็บเป็นและเสียชีวิต6หน่วยมีสมาชิก242สายและในโอกาสนี้ท่านบุญทวีสอสุกันเลขาพักแขวงแขวงพงศาลีผู้ชี้นำเวียงงานผักพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนขันแขวงได้มีคำเห็นและแสดงความย่องเยาสมเชยต่อขณะนำตลอดหอดพนักงานราชการภายในสภานมกเกาที่พร้อมกันบุกเบิ่นสู่ชนเฮ็ดสำเร็จหน้าที่หลายด้านในตลอดระยะที่ผ่านมาและเน้นตึมบางเวียงงานจำนวนหนึ่งอีกเพื่อเป็นการซีทิศเนียงทางในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานศอกของสภานมกเกาในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จดีขึ้นกว่าเก่ายินไซสีบุญเฮืองเป็นผู้เขียนข่าวนี้จากทางแขวงพงศาลีผู้ละขอบใจยินไซสีบุญเฮืองเพิ่นได้ส่งข่าวนี้มาฟังเพลงจากทางรายการจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังเติมอีกในระยะต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังเวลาในรายการของพวกเราสำหรับวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วจะนำเสนอให้ท่านรับฟังเติมอีกโดยเฉพาะกับเป็นข่าวเฮาถึงการพิจารณาหับห้องหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับปรับปรุงปี2016ตอนบ่ายวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่ที่สภาทฤษฎีศูนย์กลางผักเพิ่นได้จัดกองประชุมพิจารณาหับห้องหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับปรับปรุงปี2016เพิ่นได้จัดขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักโดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางผักห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักและมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนี่แม่นปฏิวัติตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักว่าด้วยการก้าเกียมปรับปรุงหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับเลขที่456ทับคจสพลงวันที่13เดือนมีนาคม2016สภาทฤษฎีศูนย์กลางผักได้เปิดกองประชุมเพื่อค้นคว้าพิจารณาหับห้องหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นฉบับปรับปรุงใหม่นี้รวมมีการปรับปรุงหลักสูตรทฤษฎีการเมือง3ขั้นขั้นต้น2เดือนขั้นกลาง4เดือนและขั้นสูง6เดือนแมนเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจอย่างเป็นเอกภาพเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองอย่างถูกต้องให้สมาชิกพรรคเว้ารวมเว้าเฉพาะแมนสมาชิกพรรคที่เป็นพนักงานนำพาคุ้มครองนายทหารและตำรวจให้มีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคมีทัศนะรักหมั่นการเมืองนักแน่นตอบสนองความเห็นข้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ก็คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก้าวหน้าอย่างบ่จุดจั้งเพื่อเฮ็ดให้ทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารมูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติกลายเป็นพื้นฐานแนวคิดและการกระทำของพนักงานสมาชิกพรรคนายทหารและนายตำรวจตัวพรรคทั่วรัฐและทั่วปวงชนทั้งชาติเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นสนับสนุนและปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐยกระดับความรู้เกี่ยวกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐอย่างลึกซึ้งมีลักษณะอย่างหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีจิตใจรักชาติรับใช้ประชาชนอย่างจริงใจและในโอกาสนี้ท่านประธานกรมประชุมได้เน้นนักการปรับปรุงหลักสูตรในเทื่อนี้จุดหลักแมนเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคนายทหารและนายตำรวจให้กำแน่นบรรดาลักมูลทฤษฎีมาร์กเลนินเป็นต้นลักมูลทฤษฎีปัญญาเศรษฐศาสตร์การเมืองและทีสังคมนิยมวิทยาแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารมูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติกฎระเบียบพรรคแนวทางนโยบายของพรรคมติกองประชุมใหญ่ของพรรคและนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมของรัฐในแต่ละระยะตำแหน่งยังลึกซึ้งเวียกงานก่อสร้างพรรคและเวียกงานขนขวายก่อสร้างหักฐานการเมืองพร้อมนั้นก็เป็นมูลเสื้อและกำแหน่งเนื้อในจิตใจของแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐในแต่ละระยะของประชุมพิจารณาหับห้องเนื้อในบทวิภาคลักสูตรทฤษฎีการเมืองสามขั้นสำหรับปรับปรุงได้สำเร็จด้วยบรรยากาศที่ฝืดฟื้นและมีความรับผิดชอบสูงสำนันจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนขอบใจสำนันมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการวันนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์พอกับมีรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าพ่อค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ประธานพบพ่อแต่สิ่งดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแน่มาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความปึกปั่นมวลซื่นหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเลยเนาะท่ามกลางอากาศบางเขตบางพื้นที่บางมื้อก็มีฝนตกแน่อากาศร้อนอบอ้าวแน่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนำกันเพราะว่าบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันเนาะบางครั้งนี้อาจจะเห็นหายหู้สึกอิดเมื่อยบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวฮ้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นทั้งขึ้นไปเหนือแดลงไปใต้แนต้องกะเกียมแผนกลางเดินทางเอาไว้เนาะโดยเฉพาะก็คือกฎกาทางด้านเทคนิครถถ้าว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวต้องมีความเกียมพร้อมเนาะผู้ที่เป็นซูเฟอร์รถนี้ก็ต้องได้เกียมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงเอาล่ะท่านผู้ฟังต่อต้นรายการนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาสารณหู้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์นำมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสนใจยังหู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟ่นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทสามารถไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็หูได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณก็หาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็เจอว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหัว18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจกขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปอดฉันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปอดฉันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปอดฉันผิดอันนี้ดีที่สุด
1: ท่านผู้ชมฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนเนาะก็อาจจะติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz อยู่บางท่านนี่ก็รับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าลืมรับฟังไปแล้วก็แจ้งมาได้เติมผลของการรับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบอก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองน้ำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆและมื้อนี้โฆษกอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาที่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำสาเป็นประจำท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์ท่านผู้ฟังนั่นก็คือสาหมั่งยอสาหมั่งยอนี่เหมาะสำหรับเอ้ยน้องแม่หญิงเฮาเองเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมมิดรายการสาหมั่งยอนี่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี้สะดวกดีขึ้นและนอกจากนั้นถามว่าผู้ใดที่มีปัญหาประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาลองเบิ่งเนาะตัวนี้จะช่วยเฮ็ดให้ไหลเลือดได้ดีช่วยเฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกตินอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณมีความผ่องใสน้ำอีกนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสาเหตุ มื่นปีสาเหตุมื่นปีนี้สำหรับทานใดที่หู้สึกอิดเมื่อยห่างกายกินข้าวบ่แซ่บแน่บางคนอีกออกกำลังกายแล้วก็คือยังว่าอิดเมื่อยอยู่กินหยังก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับย้อนว่าห่างกายของเฮามีสารพิษในห่างกายก็อาจจะเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีบางครั้งหู้สึกอิดเมื่อยแน่วิ้นหัวแน่กินข้าวบ่แซ่บอดๆแอดๆแน่เนาะมิตรรายการกินหยังก็บ่ซวงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำซาท่านผู้ฟังดื่มน้ำซานี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะโดยเฉพาะก็คือซาเฮ็ดหมื่นปีหลายคนนี่ก็ดื่มเป็นประจำดื่มตอนเศร้าแน่ตอนสวยแน่ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกซาเฮ็ดหมื่นปีนี้จะสวยล้างสารพิษออกจากห่างกายปรับความสมดุลของห่างกายเมื่อดื่มน้ำซาแล้วสังเกตได้จะมีความแตกต่างก็คือจะเห็นหายเฮานอนรับดีกินข้าวแซ่บนอกจากนั้นท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆก็คือจะสวยบำรุงผิวพรรณให้มีความพองใสนี่ล่ะคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ให้คิดหาทางสุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างค้าทั่วไปหรือว่ามิตรรายการที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะ020-5888-22888-5833-22แล้วก็833เด้อท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าท่านใดที่อยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงอยากไปจับจ่ายเลือกสมไส้เบิ่งสินค้าตัวจริงเลยก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปีพบบวกหานี่และมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมนต์เซนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปพร้อมด้วยหับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในรายการนี้ฝากไว้เติมบัดทานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สมุนไพรดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดสันพิษโดยเฉพาะท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบทรงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดสันพิษนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวดพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างและนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำดื่มและก็มีสินค้าหลายกว่า100ห้อยสนิททับฟังสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดสันพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เอาละทับฟังถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากไปจับจ่ายไปเลือกซื้อไปเบิ่งสินค้าตัวจริงสามารถมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดสันพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจะบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-557-0479 557-0479และอีกหนึ่งเบอร์โทรก็เป็น020-583-2288สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะมีรายการทานใดทีเคยสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวใช้แล้วก็อย่าลืมเด้อมีรายการนำไปบอกต่อเนาะเพื่อมาให้ทุกคนนี่หันมาสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาหลายขึ้นเพื่อจะเป็นการกระตุกสุขยิ่งสั่งเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรแสงทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบกันได้ใหม่ในเวลาเก่าเวลาเดิมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทย์กระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวและการพวกเขามีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:30 น. อยู่กับท่านผู้ชมผู้ฟังในยามเช้าๆคืนนี้นำเอาข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขาทั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แดอยู่บรรดาแขวงในท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศที่ได้ส่งเข้ามายังรายการพวกเขามานำเสนอให้เพื่อนวิทยการได้รับชมรับฟังเป็นประจำเป็นยังจึงว่ารับชมรับฟังกันเนื่องจากว่าพวกเขามีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะกระจายทั้งภาพและแม่นออกทางเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอและกระจายเสียงกับแม่นทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทั้ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศนี่แหละที่ได้ถ่ายทอดเสียงรายการพวกเขาออกอากาศให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยพบกันวันนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่21แล้วเด้โอ้ยเข้ามาเพิ่นเดียวจะเบิดไปแล้วเดือนพฤษภาเดือน5นี่นะก็สลืมสลองวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาครบรอบ140ปีมามื้อนี้วันที่กรรมกรสากลที่1พฤษภาครบรอบ140ปีมามื้อนี้วันที่21แล้วเด้วันที่21พฤษภา2026ฉะนั้นเวลาก็ไวอีหลีเนาะหน้าบ่คอยถ้าป่าเวลาบ่คอยถ้าคนใดฉะนั้นเฮ็ดหยังใครเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานให้สำเร็จผลระยะนี้ฟ้าฝนสุรทาตกลงมาเป็นประจำในแต่ละมื้อก็ได้โอ้เป็นจำนวนหลวงหลายก็หมายถึงว่าฤดูการปลูกไม้ฤดูการผลิตฤดูหน้าปีมาฮอดมาถึงแล้วฉะนั้นกายคุณเขี้ยวในการญาติฟ้าญาติฝนในการปักดำเนาะการเตรียมดินปักดำเตรียมตกก้าต่างๆนี่แหละเงื่อนไขเฮ็ดเอาได้ให้มันทวงทันกับฤดูกาลพร้อมเดียวกันนั้นกายหากากาเตรียมต้นไม้เบี้ยไม้ที่จะปลูกในวันที่1มิถุนายนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติมื้อนี้วันที่21เลยเด้มื้อนี้ก็เหลืออีกจักมื้อเดือนนี้มี31มื้อเนาะ31มื้อก็เหลืออีก10มื้อฉะนั้นก็ให้ห่างหาแก้เกี่ยมเนื้อที่ปลูกสถานที่ปลูกแนวใดหลายท้องถิ่นเขตแขวงก็มีข่าวแล้วเพิ่นก็แก้เกี่ยมสถานที่ที่จะปลูกนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศก็จะปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันเพื่อความยืนยงเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปลูกพุ่มของป่าไม้ให้มีความเขียวงามมีความอุดมสมบูรณ์นำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ประเทศศาสตร์ของพวกเราพบกันวันนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังข่าวทวิตกับแมนกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ก็ได้ใครขึ้นยังเป็นทางการในตอนเช้าวันที่19พฤษภาคมนี้อยู่ที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะทำงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศก็มีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคทั้งสมบูรณ์และสำคัญกับห่วมและในกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังรายงานคนคั่วปรึกษาลือและให้ทิศซีน้ำต่อบรรดาปัญหาเนื้อในสำคัญคือผลการนำพาซีน้ำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำ6เดือนต้นปี2026และที่ทั้งเป็นการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินต่าง6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ห่างบทสรุปตีราคาเวียงการก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียงงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียงงาน3สร้างของการบริหารศูนย์กลางพรรคในนั้นก็ได้จะยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความยากของประชาชนเป็นเวลาแห่งชาติรวมทั้งห่างปฏิบัติด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การสลัดบังลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งและในสังคมและกองประชุมครั้งนี้จะได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางพรรคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่11ทับคลสพดงบันที่7พฤษภาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิการซีน้ำของคณะพรรคต่อวิธีงานแห่ธาตุการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาย่อท่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและในโอกาสเดียวกันนี้สหายทองลุนศรีสุริตได้มีความเห็นว่าเมื่อทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของพรรคเขาในหลายสิบปีผ่านมาพวกเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติในรูปร่างออกจากสถานภาพพ่อท้อยด้อยพัฒนานี้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชนให้สูงขึ้นและบื่นตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแมนพละกำประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคในยุคใหม่และพรรคเขาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนาแมนความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันยิบด่วนและก็เป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของพรรคทางเป็นความมีห้องต้องการยิบด่วนของประชาชนเขาการนำพาพัฒนาของพรรคเขาต้องบรรลุถึงการแก้ไขพื้นฐานความรวมนั่นก็คือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้อยู่กำลังการผลิตให้ขยายตัว
เพื่อมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคในฐานสมัยขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ประเทศชาติน้ำมือนับเจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัยเราพรรคเขาได้กำหนดทิศนำที่สำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำใส่ทางแห่งด้านทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมส่วนคุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งรับประกันบ่ให้บกแห้งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความหนักแน่นทั้งด้านธาตุแท้การเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นมีความบุกบุญสื่อส่วนในการพัฒนาและอันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาและเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มที่จะแจ้งและถ้าอยากแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นผู้ประสานพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่าถ้าความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นผู้ประสานในพรรคต้องมีความรับผิดชอบและพร้อมกันนั้นสหายเลขาธิการใหญ่กระเด้นนักให้บรรดาสหายในคณะทํางานศูนย์กลางพรรคต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบการเมืองสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าคิดงามตึกตองแล้วก็ประกอบความคิดความเห็นอย่างมีจุดสุ่มกระทัดต่อเนื่องในต่างๆให้มีความเลือกเสื่อมนักแน่นเป็นสติรวมหมู่ของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางแผนนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำเอกการพัฒนาและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตัวจริงเหตุให้คาดหมายสู่ส่วนที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรควางออกบรรลุผลอย่างจบงามนั่นเองอันนั้นก็เป็นการดำเนินกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เนาะเพิ่นก็ได้ใครขึ้นในตอนเช้าวันที่19พฤษภานี้ส่วนว่าการเปิดฝึกอบรมฮัดแอบฝึกซ่อมหบห่วมตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมรัสเซียรารส2026ก็ได้มีการวางแผนฝึกซ่อมแล้วเนาะซึ่งจัดขึ้นในวันที่18มีนาคมนี้ที่วิทยาคารนายทหารบกกรมดำก็ได้มีการเปิดอบรมฮัดแอบซ่อมหบห่วมตีพิเศษภายใต้รหัสไต้ฝุ่นและก็ซ่อมหบห่วมรัสเซียราโลส2006เพิ่นได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยการประทับห่วมของพลโทสายใจกรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพหัวหน้าคณะซีนำการฝึกซ่อมอบรมฮัดแอบซ่อมหบห่วมตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมรัสเซียราโลส2006ก็มีพันเอกอีวานตาราเยฟผู้ช่วยผู้ประชาการทหารเขตตะวันออกกองทัพรัสเซียมีคณะซีนำซ่อมหบห่วมไฟลาวและรัสเซียพร้อมด้วยนายและพลทหารของกองทัพประชาชนลาวและกองทัพรัสเซียที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ได้เข้าห่วมการอบรมฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียราโลส2006ครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างฮัดแน่นสายพันธุ์พันธุ์ของ2ชาติ2กองทัพที่มีสายพันธุ์มิตรภาพกันร่วมมืออันยาวนานบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกันไว้เนื้อเสื้อใจกันช่วยเหลือกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันและการซ่อมหบห่วมครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายการร่วมมือด้านเรื่องงานป้องกันชาติและการยกระดับการประสานสมทบสู่หบห่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเสริมสร้างความมั่นคงในภาคพื้นเพื่อติดราคาการประสานสมทบต่อความพร้อมของเพื่อนเวียดในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทางแลกเปลี่ยนความรู้ของ2กองทัพในการอบรมฮัดแอบครั้งนี้เพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลสูงเป็นบทเรียนพื้นฐานสำคัญในการเสริมขยายการร่วมมือระหว่าง2ชาติลาวรัสเซียราวให้นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและในโอกาสนี้พลโทสายใจกรมสิทธิ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้มีคำเปลี่ยนเปิดฝึกอบรมฮัดแอบการซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียซึ่งได้เน้นนักให้พนักงานระคบเอาใจใส่เก็บกรรมเอาบรรดาเนื้อในที่4ลักการที่เพื่อนมิตรรัสเซียอบรมฮัดแอบให้สร้างความสามัคคีพร้อมทั้งได้เป็นบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรยากาศการอบรมฮัดแอบเต็มไปด้วยความฝุดฟื้นมีไมตรีจิตมิตรภาพสามัคคีช่วยเหลือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อสำเร็จหน้าที่ของชาติของ2กองทัพที่ได้รับมอบหมายและหลังจากนั้นก็คณะผู้แทนหรือว่าประธานในพิธีก็ได้ความสมการแสดงพานะอาวุธของฝ่ายรัสเซียที่นำมาแสดงเป็นต้นอาวุธประจำการพลทหารโดรนและอื่นๆนั่นเองเอาก็ถือว่าเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเนาะการซ่อมการอบรมฮัดแอบเพื่อนว่าใส่หัวข้อว่าอบรมฮัดแอบห่วมตีพิเศษภายใต้รหัสไต้ฝุ่นและก็ซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียราโลส2026อันนี้เป็นเหตุเป็นประจำในทุกปีนอกสว่างกองทัพประชาชนลาวและกองทัพสหพันธ์รัสเซียนั่นเอง
ส่วนกล่องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18อาสาพฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านมอนไซลาวมอนซุงรองประธานสภาแห่งชาติและมีท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานกรรมธิการวัฒนสังคมและส่วนเผ่าพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมและท่านมอนไซลาวมอนซุงได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในภัยธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่มันได้เป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต่อชีวิตการอยู่ของส่วนลาวบรรดาเผ่าส่วนใหญ่ที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นบ่อทำมาหากินโดยเฉพาะเป็นภัยคุ้มคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมโดยเหตุนั้นในระยะผ่านมาในสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิบัติพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงแนวใดก็ตามภาคการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายและก็ข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาซอกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้นับมือนับดีขึ้นและโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเรื่องงานนี้สภาแห่งชาติก็คือกรรมการวัฒนสังคมและส่วนเผ่าได้สมทบกับองค์การเฮลวิตัสจัดกองประชุมนี้ขึ้นเพื่อยกสูงความรับผู้เข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมเราพร้อมทั้งเป็นเวทีให้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียนการต่างๆติดพันกับการปฏิบัติภารกิจของตนสำหรับเนื้อในเอกสารที่นำมาเสนอในครั้งนี้ประกอบมี14หัวข้อด้วยกันรวมเอา3กลุ่มปัญหาใหญ่คือด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติด้านเทคนิคและการปรับตัวการค้นคว้าวิธีการลดพรธาตุอายพิษเงินแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยธรรมชาติทันสมัยด้านกลไกการประสานงานเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างประเด็นคะแนนการเกี่ยวข้องขั้นสูงการและท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติและผู้กองห่วมก็ได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและซักถามตัวข้อต่างๆให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงในการตอบโต้หับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ท้องถิ่นของตนเติมอีกเนาะอันนี้ก็แม่นกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติอีกคราวนึงในรายการข่าวเต็มเหตุการณ์นำมาเสนอให้เพื่อนมิตรการได้รับฟังรับรู้น้ำกันคราวนี้มันเกิดขึ้นระหว่างวันที่18และ19พฤษภาคมนี้อยู่นครปักเซแขวงจำปาสักกระทรวงการต่างประเทศก็จัดกองประชุมทับทามคำเห็นต่อห่างดำรัสว่าด้วยการเคลื่อนไหวเรื่องงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับ4แขวงภาคใต้นอจัดขึ้นอยู่ที่นครปักเซโดยการเป็นเกียรติของห่วมของท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านพิมพรพันดานุวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักในกองประชุมครั้งนี้ของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคือท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ได้มีคำเห็นเปิดพิธีโดยท่านนายกเห็นจุดประสงค์เป้าหมายและความหมายสำคัญของกองประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นกองประชุมครั้งสุดท้ายในการท้าทามคำเห็นของคะแนนการเกี่ยวข้องอยู่ขันท้องถิ่นภายหลังที่ได้สำเร็จการท้าทามสำหรับบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางแล้วในเดือนเมษาปีนี้จุดในจะได้จัดกองประชุมขึ้นเนาะก็ถือว่าได้ผ่านการท้าทามและในเดือนเมษาปีนี้จุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้ก็แม่นเพื่อท้าทามคำเห็นของคะแนนการเกี่ยวข้องสำหรับ4แขวงภาคใต้โตห่างดำรัสว่าด้วยการเคลื่อนไหวเรื่องงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างนานองค์การจัดตั้งต่างประเทศสภาปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแทนดำรัสบริการเคลื่อนไหวด้านการข่าวขององค์การสื่อมวลชนต่างประเทศสำหรับพนักงานการทูตต่างประเทศองค์การจัดตั้งสากลอยู่ลาวที่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีนับแต่ปี2015เป็นต้นมาและผ่านการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสฉบับนี้แต่เห็นว่ายังบ่ทันรวมศูนย์เป็นเอกภาพเท่าที่ควรทั้งอยู่ส่วนการและท้องถิ่นจะมีการทับซ้อนกับนิติกรรมของคะแนนการอื่นบ่อาจสอดคล้องกับกฎหมายภายในและกฎหมายสากลจำนวนหนึ่งและก็ยังบ่ทันควบเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศจึงได้ตกลงปรับปรุงดำรัสให้มีเนื้อในจะแจ้งหัดกลุ่มครบถ้วนสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้หับประกันความสอดคล้องกับกฎหมายของลาวและกฎหมายของสากลรวมศูนย์และมีความเอกภาพในการคุ้มครองเรื่องงานของสื่อมวลชนต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวอยู่ลาวรวมทั้งองค์การจัดตั้งสากลอยู่ลาวในขอบเขตตัวประเทศแนวใส่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างลาวและต่างประเทศให้นับมือนับกลมขวงและในกองประชุมครั้งนี้คณะผู้ชอบได้นำเสนอห้างดำรัสสภาปรับปรุงและบรรดาผู้ควบคุมก็ได้เอาใจใส่คนควบประกอบความเห็นอย่างกลมไปกลมมาเน้นใส่สิทธิ์หน้าที่ความรับผิดชอบของภาคส่วนตนเพื่อเฮ็ดให้ดำรัสสภานี้
มีความถูกต้องแต่แจ้งขัดกลุ่มและครบถ้วนที่สุดอันนั้นก็เป็นกองประชุมท่าทางคำเพียนต่อหางดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเรื่องงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างนายองค์การจัดตั้งสังต่างประเทศสำหรับ4แขวงภาคใต้กระจัดเกิดระหว่างวันที่18 19พฤษภาคมนี้อยู่ที่นครปัก4แขวงกับประสักส่วนคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวนำโดยท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ฮอกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านบุญตาอ่อนนาวงหัวหน้ากรมเคหะและผังเมืองพร้อมด้วยคณะผู้แทนก็ได้ไปร่วมเวทีตั๋วเมืองโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่17หาเช้า2พฤษภาคมนี้อยู่นครปากูของสหรัฐอาแซกไบชานแล้วกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นทุกๆ2ปีเนาะ

ของฮับฮ้องการของฮับกองประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาตัวเมืองของลาวต่อประชาคมโลกและนอกจากนั้นคณะผู้แทนของลาวยังได้เข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับวาระตัวเมืองใหม่เพื่อทบทวนคืนความคืบหน้าในรอบ10ปีและกำหนดทิศทางพันขยายไปสู่เป้าหมายปี2036คณะผู้แทนลาวยังได้ประกอบส่วนในการห้างเอกสารนอบากูคอลทูแอคชั่นเพื่อเตรียมเสนอต่อกองประชุมทบทวนคืนขององค์การสหประชาชาติในเดือนกรกฎาคม2036หรือว่าปีนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาและสำหรับหัวข้อของกองประชุมครั้งนี้แมนอาที่อยู่อาศัยของโลกเมืองและชุมชนที่ปลอดภัยและยืนยงโดยเน้นใส่การแก้ไขวิกฤตการที่อยู่อาศัยของทั่วโลกการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการพัฒนาตัวเมืองแบบยืนยงกองประชุมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจาก182ประเทศและองค์การสากลเข้าร่วมรวมทั้งหมดหลายกว่า 40,000 คนในนี้มีคณะรัฐมนตรีจาก111ประเทศอันนั้นก็แมนอีกคราวนึงที่นำเสนอเผยแพร่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาตัวเมืองของลาวต่อประชาคมโลกโดยแมนทันเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะไปร่วมกองประชุมอยู่ที่นครบากูของอาเซอร์ไบจานนั่นเองมีอีกข่าวหนึ่งแมนข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนเวียดนามครบรอบ136ปีซึ่งสถานเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวก็ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงยันในวันที่19พฤษภาคมนี้ก็มีท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวท่านโดมิไซดิเกย่าศิลปินแห่งชาติซึ่งมาเป็นวิทยกรฮับเซินพร้อมด้วยผู้ต่างนาสื่อมวลชนลาวแขกฮับเซินและบรรดานักยานักศึกษาเข้าร่วมจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อระลึกสรรเสริญยศจำบุญคุณอันใหญ่หลวงของประธานโฮจิมินห์ที่มีภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติทอนโฮมประเทศชาติเวียดนามเป็นเอกภาพทั้งเป็นการประกอบส่วนของการศึกษาของประชาชนเวียดนามเกี่ยวกับมูลเสื้อความหักศาสตร์และความกตัญญูฮู้บุญคุณและอยู่ในพิธีบรรดาผู้เข้าร่วมได้รับชมการแสดงศิลปะชมการอ่านรับฟังการอ่านบทก่อนเกี่ยวกับลุงโฮแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับลุงโฮซึ่งแสดงโดยนักเฮียนฮงเฮียน2ภาษาลาวเวียดนามเหงียนยู่และรับชมสารคดีเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ชมงานแสดงดิจิตอลเกี่ยวกับชีวิตและภารกิจของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสวันเกิดของเพื่อนครบรอบ136ปีและในโอกาสนี้ท่านโดมิไซดิกายาศิลปินแห่งชาติก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ก็คือความรู้สึกและความหักแพงของประชาชนลาวที่มีต่อชีวิตและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์จากนั้นทางทูตเวียดนามก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดการสร้างตั้งตู้ปึ้มอยู่สำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำลาวแล้วก็ได้มอบปึ้มเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ให้ตู้ปึ้มของบรรดาองค์การตัวแทนแล้วก็ชุมชนชาวเวียดนามอยู่ลาวเติมอีกอ้าวอันนั้นเป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์วันที่19พฤษภาคมครบรอบ136ปีขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเรามีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ30นาที6โมง30หา7โมงซึ่งเป็นรายการมีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะพวกเราปรับปรุงวิทยุให้มีภาพผ่านมานี่วิทยุไม่ได้เสียงเดี๋ยวนี้วิทยุมีภาพสามารถเห็นผู้ดำเนินรายการเห็นโคศกว่าซะไปเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ข้อมูลข่าวสารต้องทันสมัยวิทยุก็ต้องมีภาพมีทั้งภาพมีทั้งเสียงบ่แม่นวิทยุมีแต่เสียงฉันพวกเขาปรับปรุงรายการพวกเขามานี่ก็ได้ประมาณเกือบฮอด7เดือนละเนาะต้องขอบใจนำเพื่อนเป็นรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเขามาโดยตลอดแล้วก็ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาก็ขอบใจมันโอกาสนี้กับพร้อมแล้วจะนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่านั่นเองไปฟังอีกข่าวหนึ่งก่อนจะไปฟังข่าวจังของทีนข่าวนี้แมนเกิดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ในโอกาสที่ชาวเวียดนามกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีอยู่ที่ตาแสงได้วะแขวงเอกอานของเวียดนามก็จัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางทางด่วนทางบกแต่นครวิ่งไปหาแทงถุยเนาะแทงถุยมันด่านสากลเลยอยู่เมืองไซจัมพรแขวงหรือคำไซก็มีความยาวหลายกว่า60กิโลเมตรผ่านเก้าตาแสงของแขวงเยอันก็มี4หา6ช่องทางหรือว่ามีเลนจราจรนั้นมีมูลค่าก่อสร้างเกือบ24ตื้อดงสกุลเงินเวียดนามเส้นทางด่วนสายนี้นำมาเป็นโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางคมนาคมทีมความหมายสำคัญพิเศษสำหรับแขวงเยอันภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเส้นทางด่วนฮานอยเวียงจันทน์และแนวทางเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกระหว่างเวียดนามและลาวและภายหลังสร้างสำเร็จเส้นทางสายนี้จะประกอบส่วนเปิด

0: ว่างการพัฒนาเพิ่มการเชื่อมจอดระหว่างเขตแล้วก็ซุกยู่เนาะเวียดนามการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งดึงดูดการลงทุนยกสูงท่าแห่งในการแข่งขันของท้องถิ่นและคงเขตประกอบส่วนทับประกันด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบและเพิ่มทวิสัยวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการฮุ้มพอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเพราะว่าเพิ่นสร้างมานี่เพิ่นมาฮอดด่านแทงถุยเนาะอยู่เมืองไซจอมพรอยู่ทั้งฝ่ายลาวนี่พวกเขาก็ได้เสนอข่าวไปแล้วแมนอยู่ในระยะกำลังลงสำรวจออกแบบแล้วก็เบิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สังคมโดยเฉพาะเฮือนประชาชนอยู่ทางเมืองไซจอมพรอยู่ทางเมืองปากซันเนาะเพิ่นจะเฮ็ดออกมาจากทางเมืองปากซันมี2ตอนตอนทางและ2ระยะอยู่ลาวก็ได้จะสร้างไปเชื่อมต่ออยู่ด้านแทงถุยอยู่เมืองไซจอมพรเชื่อมต่อกับทางด่วนวิ่งแทงถุยนี่แหละเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีได้เจ้าหน่อยนี่ไปเวียดนามนี่ไปฮานอยนี่แม่นไปทางด่วนนี่เลยเนาะทางเวียดนามมาสิมานครหลวงจันทน์ก็มาตามทางด่วนนี่เลยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเพิ่นว่าก็ฮอดละเนาะจากที่เคยเดินทางมืดมือมืดคืนเดี๋ยวนี้พอใช้เวลาเจ้าหน่อยก็ถือว่าสร้างสําเร็จนี่ใช้เวลาเพียงแต่4ชั่วโมงเท่านั้นเอาอันเป็นข่าวดีเอาใจช่วยเด้อเอาใจช่วยในการก่อสร้างให้มันสําเร็จในมาตรฐานเนาะให้ได้อย่างยืนยงยาวนานนั่นเองไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเนาะเวลายังเหลือบ่หลายข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่แขวงข้อมวลกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงข้อมวลก็มีท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวพร้อมด้วยห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องนักข่าวแขวงข้อมูลมีรายงาน
1: ท่านนางดารณีภูมิวงศาได้มีคำหินเวียงงานการท่องเที่ยวเม่นแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมโครงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในปี2025ผ่านมาสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้กว่า 4.5 ล้านเถื่อคนหรือคาดหมาย 105/100 และเพียงแต่3เดือนต้นปี2026นี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาแล้วประมาณ 1.31 ล้านเถื่อคนถือเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมฉะนั้นการจัดตั้งปฏิบัติระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลขององค์การท่องเที่ยวโลกจึงเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่ขาดบ่ได้เพื่อวัดเทคมูลค่าและตัวเลขที่แท้จริงของการท่องเที่ยวที่รวมหลายแขนงการขนส่งการค้าที่พักอาหารและอื่นๆต่อกับ GDP และการจ้างงานสนองข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือและมีวิทยาศาสตร์ให้แก่ภาครัฐและเอกชนในการวางนโยบายและกำหนดทิศทางการลงทุนยกระดับขีดความสามารถหันเวียกงานสถิติการท่องเที่ยวลาวเข้าสู่ระบบดิจิตอลเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียนและสากลในองค์ประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังการนำเสนอภาพรวมของเวียกงานบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเนื้อในละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนของสากลโดยเฉพาะบรรดาประเทศที่ใช้ระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวเข้าในการเก็บกำข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวนอกนั้นได้พร้อมกันสัมผัสแบบฟอร์มและเก็บกำข้อมูลตัวจริงอยู่ตามจุดสำคัญเป็นต้นด้านสากลความมิตรภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนหนึ่งคงเป็นขมวลเพื่อหับประกันความเข้าใจเป็นเอกภาพในการนำไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอยู่บรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศ
0: อันนี้ก็เป็นรายงานข่าวจากแขวงขมวลไปทั้งแขวงเสียกองกองประชุมคณะพิศระดับศาสตร์ครั้งที่1กาเกียมจัดงานมหกรรมกีฬานักเรียนพยมศึกษาทั่วประเทศจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่ที่ห้องประการแขวงเสียกองโดยการเป็นประธานของทานศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงกับมีทานกิ่งมโนพรหมหาสายห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและแขกรับเชิญของวมนักข่าวแขวงเสียกองมีรายงาน
2: ทานคำไพ่สิมมวัฒน์กรรมการภาคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียกองรายงานว่าภายหลังได้รับทุ่งงานมหกรรมกีฬานักเฮียนครั้งที่8ที่แขวงเสียกองสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติในปี2027แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงก็ได้ขอที่สีนำจากการนำแขวงและประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก้าเกียมความพร้อมหอบด้านซึ่งมหอดปัจจุบันสำเร็จการหับห้องเอาไฟฟ้าพลังงานลมหรือกังหันลมเป็นสัญลักษณ์โลโก้ป่าวาคำเป็นสัญลักษณ์ซัดนำโซ่ฮับห้องเอา13ประเภทกีฬาบรรจุเข้าในการแข่งขันสิ่งเหรียญรางวัลทั้งหมด456เหรียญซึ่งรวมมี135เหรียญคำ135เหรียญเงิน186เหรียญทองมี135รายการแข่งขันแขวงหนึ่งสามารถส่งคณะนักกีฬาคู่ฝึกและนักกีฬาได้สูงสุด394ทานจากนั้นก็ได้ประชุมร่วมกันก ับกลุ่มกีฬามวลซุนพาละและศิลปะศึกษาซึ่งได้กำหนดหน้าเบียกที่จะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติหาจุดสุ่มกำหนดโครงประกอบบุคลากรคณะผู้สอบระดับศาสตร์และงบประมาณนำใส่อย่างละเอียดเวียกงานก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างร่วม16กิจกรรมกำหนดจุดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทกำหนดเป้าหมายศูนย์ผักเศร้านักกีฬาจากบรรดาแขวงที่เขาหวมมี17ศูนย์กาเกียมสถานที่ห้องขับการนั่มแขกและมวลชนทั่วไปและประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นปกติสำหรับงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมทั่วประเทศครั้งที่8ที่แขวงเซ่กงเป็นเจ้าภาพในปี2017จะมี13ประเภทกีฬาและมี135รายการแข่งขันในนั้นกีฬาแลนลาน38รายการกีฬาบานเต้2รายการบานทรงในห่มและหาดทราย4รายการบานบ่วง4รายการเปตัง9รายการกระโต6รายการหนาเกก12รายการหมากเซิก9รายการปิงปอง7รายการดอกปีกไก่6รายการหมากแร่12รายการเทควันโด21รายการและกีฬาดึงเสือ5รายการโดยรับห้องเอาไฟฟ้าพลังงานลมหรือกังหันลมเป็นสัญลักษณ์โลโก้และกำหนดเอาปาวาคำเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชคโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้มีที่4นำหลายบัญหาโดยให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเบี้ยที่ยั่งข่างค่าให้สำเร็จท่านการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวแต่ศูนย์กลางลูกหอดท้องถิ่นก้าเกียมแผนเวียกแผนงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างตั้งหน้าเป็นเจ้าการแผนป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบรับประกันความปลอดภัยอย่างแข็งแรงเอาใจใส่สรุปรายงานปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนแต่ละอนุเป็นระยะเพื่อเฮ็ดให้การก้าเกียมจัดการมหกรรมกีฬานักเรียนทั่วประเทศครั้งที่8นี้ได้รับผลสำเร็จด้วยดีและมีความพร้อมสูง
0: นักข่าวจากแขวงสีกองพวกเขาไปแขวงสุดท้ายเนาะเกิดขึ้นวันที่15พฤษภาคมนี้อยู่ทางอัตตปือและเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ให้มากโดยเฉพาะมากทั่วเรียนเป็นสินค้าและหมากไม้ให้มากอื่นๆระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจจำนวน6บริษัทเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมสร้างและประชาชนและพัฒนากิจกรรมแบบยืนยงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: โครงการนี้ถือเป็นบาดเก่าสำคัญในการปฏิบัตินโยบายฟื้นฟูป่าไม้ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการปลูกไม้ให้มากเป็นสินค้าบริษัทที่ได้เซ็นสัญญาสัมปทานประกอบมีบริษัทแสงอรุณค้าเขาค้าออกกสิกรรมและบอเฮจำกัดผู้เดียวบริษัทแสงคำพัฒนาครบวงจรจำกัดบริษัทมีกมูลคำการค้าและพัฒนาครบวงจรจำกัดผู้เดียวบริษัทเวียงสมัยพัฒนากสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวบริษัทวันสนะพัฒนาครบวงจรอัตปือจำกัดผู้เดียวบริษัทแสงไส้ค้าเขาค้าออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวโครงการดังกล่าวมีอายุสัมปทาน30ปีโดยจะนำใส่เนื้อที่ดินทั้งหมด 528.2 เฮกตาร์สัมปทานในเขต2บานเป่าไม้ในนี้เขตบานพรมณีมีเนื้อที่ 343.23 เฮกตาร์และเขตบานแบ่งวิไลมีในเนื้อที่ 184.79 เฮกตาร
0: ์อันนี้ก็เป็นข่าวจากอัตตปือเวลารายการการพอดีหมดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอบใจสำหรับการติดตามครับชมครับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์พวกเรามาตลอดมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการบนด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนขอความสุขดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7 โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนรถไฟฟ้าหรือรถ EV ปัจจุบันสังคมมีความต้องการหลายขึ้นจัดสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติอินเดียเร่งลดภาษีให้นักลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนด้านพันธบัตรกองประชุมอนามัยโลกครั้งที่79จัดขึ้นอยู่นครเซอร์เนลประเทศสวิสต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทางความรู้ความสามารถมีความนักแน่นด้านทัดแทการเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบือนสู่ชนสูงในการพัฒนาในโอกาสมีคัมเพนไข่กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศยกให้เห็นว่าสิ่งสำคัญต้องให้คนภายในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั่นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดซูมที่จะแจ้ง
2: การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทักแท้การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องมีการสร้างหลักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งได้หาฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมีแผนและมีจุดชุมที่จะแจ้งความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพรรคเฮาแม่นพรรคที่มีฐานแท้เป็นมูลเสือปฏิวัติมีระเบียบแบบแผนที่เข้มงวดในรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างพรรคเข้าให้เป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสมัครใจเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมานะจิตปฏิวัติแต่การกระทำมีการคุ้มครองที่เข้มงวดโดยระเบียบวินัยอย่างเข่งขัดความมีห้องต้องการที่จำเป็นภาวะวิสัยแท้
1: สหายทองรุ่นศรีสุริตมีคำเห็นเน้นนักให้บรรดาสหายคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองสุ่มสติปัญญาเขาในการค้นคว้าคิดงามตึกตรงอย่างมีจุดสุ่มกระทัดหัดโตเนืองในด้านต่างๆให้มีความ